0: ดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้าย
1: ไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: รถเยอะเลือกไม่ถูก
3: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
4: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
3: โอเคตัวส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
5: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเ
4: ถอะแค่ไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
6: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยคุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี
7: ้เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดดูดรั่วถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
9: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
8: ถึงรสหมูเต็มๆ
9: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
10: ่ปากเหม็นแน
11: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
12: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
13: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลายเข้าไป
14: ไม่ว่ายังลำบากแค่ไหน
15: ต้องเอาหน้ากากกลับคืน
12: มาทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
16: ถ้ามึงอยากได
15: ้เข้ามา
17: คิดพูดมันกินวิญญาณมันเป็นอาหาร
18: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละตา
19: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
20: กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
21: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ยาเพียแคม
24: ยาเพียแคม
25: ยาเพียแคม
26: ยาเพียแคม
27: ยาเพียแคม
28: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
29: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
30: แม่ไปหาหมอกัน
31: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
32: เจ็ดเวลา6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะเราว่ากันต่อประเด็นคดีหัวสวร้อนขึ้นมาจากคลิปที่คุณพนิษฐ์เปิดเผยออกมาและระบุสงสัยว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพนสามเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายคลิปนี้ซึ่งมีเนื้อหาถูกระบุว่าเข้าไปในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งนั่นก็คือโรงแรมที่ปทุมธานีแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับผู้สมัครสวในห้องประมาณ 6-7 คนมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการที่เจอสื่อความหมายเกี่ยวกับว่าเนี่ยพวกเราได้มามากกว่าที่คาดการเอาไว้นะจะต้องทำอะไรอย่างไรรวมถึงมันมีคำว่าข้างบนอยู่อย่างน้อยเนี่ย2ครั้งลองไปฟังตรงนี้อีกทีนึงท่านผู้ชม
33: จากนี้ไปจะจับงานอะไรที่บ้านเอาสวทีมงานเราไปหน่อยเอาคนละทุกอย่างไปหน่อยที่บ้าน

0: พื้นที่ไม่มีอยากมีโครงการพัฒนาอะไรต่างๆขอโครงการผ่านรัฐมนตรีหน่อยบอกอ่ะที่บอก
1: ทาง
0: เพราะตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าสวเราได้เห็นสุดเพราะเมื่อคืนนี้ทางผู้ใหญ่พวกสายทหารก็เข้ามาก็อยากไปได้นะอยากจะได้ตัวประธานแต่ทางต่างเรายังนิ่งอยู่เมื่อยังนิ่งอยู่เสร็จแล้วอะไรต่างๆที่อยู่ที่ทักษิณภัทรจะเป็นประธานสมัครนั่น
1: เขาซ
0: ึ่งเจ้าหน้าที่ที่ข้างในเขาจะดูแลพวกเราเพราะสิ่งที่เราทำนี้เราไม่ได้ทำเพื่อผู้รับสิทธิ์แต่เราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนทุกอย่างนะที่เรามาเราทำไม่งั้นเราไปทุ่มเทแบบนี้นะครับเพราะว่าชื่อเราเก้าคนส่งไปในเมื่อวานนี้จริงๆนะครับแต่คนที่บอกว่าส่วนกลางกันนั้นไม่เอาข้อระบบให้มีชุดเราเนี่ยเก้าคนเนี่ยมันหายแต่ไอ้ชุดที่ชื่อไม่หายแต่คนหายหมดมีเห็นไหมทีนี้เมื่อหายหมดหายไปเลยเช้าตีห้าตอนนี้ติดต่อกลับคืนมาเพราะหลังจากผมขยับแล้วติดต่อขึ้นมาผมบอกไม่เอาสิ่งที่คุณไปเอาตรงส่งคือสิ่งที่คุณไปเราไปได้คุณยังได้น้อยพวกผมอีกคุณยังได้น้อยกว่าพวกผมอีกพวกผมมันสายยาวกว่านี้นะครับสายยาวนี้เราเป็นประเทศเพื่อประเทศชาตินะครับท่านเป็นสวเพื่อประเทศชาติประเทศชาติจะเดินต่อจะส่งพวกท่านนี่แหละคือเป็นคนสร้างนะครับคือเป็นคนสร้างเพราะงั้นเดี๋ยวครบเก้าคนแล้วติดขัดอะไรให้ถามได้ส่วนเรื่องปัญหาอะไรที่เขาจะทำไม่มีเกณฑ์อย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านจะไม่งั้นบอกเขาต่อเขาประกาศบอกขัดแล้วบุญทั้งประเทศเห็นไหม
1: ชอบพาน
0: ไม่ได้ไม่แผ่นทำไม่ได้ลองทำนะฮะถ้าประกาศมันจบพวกนี้จบแน่นะครับแต่มีความขึ้นหลังของฐานเมื่อวานนี้นะเพราะไรคนเราของเรามันเยอะกว่า
2: อ่ะนี่แหละฮะท้ายคลิปเป็นภาพนี้แล้วคุณปริศก็ตั้งคำถามแต่ไม่ต้องไปถามเยอะที่สุดตัวของว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อหนองคายก็ชี้แจงตั้งแต่การส่งเป็นหนังสือมาชี้แจงตั้งแต่เช้าแจงละเอียดยิบเลยแล้วก็เข้ามาพูดคุยในกรรมกรข่าวคุยนอกจอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการหัวสวแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีด้วยเหตุการณ์ที่เข้าไปอยู่ในห้องนั้นเป็นภาพตัวเองจริงหลังจากตัวเองเนี่ยคุณวิทยาระบุว่ามาอบรมที่กรุงเทพอีกโรงแรมหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าก่อนจะมาเนี่ยมีผู้สมัครสวซึ่งเข้ามาในรอบสุดท้ายระดับประเทศชื่อภากามาศไม่เคยมาเลือกสวแบบนี้ก็โทรศัพท์ปรึกษาทราบว่าเหมารถกันมา 8-9 คนมาที่โรงแรมแห่งนี้เพื่อจะเลือกสวระดับประเทศในวันรุ่งขึ้นวันที่25ตนเองอบรมเสร็จก็เลยแวะไปถามสาธุสุขดิบ
3: ไปให้กำลังใจค่ะ
2: แล้วก็ถูกให้เข้าไปอยู่ในห้องนี้แล้วตัวเองเป็นคนนั้นจริงแต่ยืนยันว่าเป็นการมาพูดคุยซึ่งไม่ได้มีการจัดหัวอะไรอย่างที่ถูกกล่าวหาขนาดเดียวกันเสียงที่พูดในคลิปตัววิทยาบอกถูกตัดต่อเขาพูดจริงๆตนเองพูดแต่เพียงว่าขอให้ผู้สมัครตั้งใจเข้าไปเลือกสวตามระเบียบเท่านั้นส่วนคำพูดที่บอกว่าทำเพื่อข้างบนซึ่งมีอยู่สองครั้งอย่างที่บอกคนวิทยาชี้แจงว่าคำพูดจริงๆผมก็ถามว่าข้างบนเนี่ยที่พูดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรทั้งสองครั้งนั่นแหละคุณวิทยาบอกว่าหมายถึงกกต.
3: คือเป็นการบอกว่ากกต.เนี่ยกำหนดระเบียบเอาไว้แล้วให้ผู้สมัครสว.ทำตามระเบียบ
4: ยืนยันว่าผมไปให้กำลังใจคุณประกามาศ
2: เ
4: พราะว่าแกไม่เคยเป็นผู้หญิงคนเดียวเขากลัวเรื่องความปลอดภัยเนาะไอเราเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ว่าเราสามารถให้คำแนะนำนี้ได้ทีนี้เลิกอบรมแล้วผมก็ไปหาเขาไปให้กำลังใจเขามานั่งในห้องนี้แล้วก็เอาเขาเอาเก้าอี้ให้ผมนะไอ้ภาพที่นั่งเก้าอี้เนี่ยรูปผมแน่นอนครับ
2: ที่คุณประดิษฐ์เปิดคลิปเนี่ยเป็นเสียงคนนายกวิทยานี่ไปพูดอะไรเนี่ย
4: ผมยืนยันนะฮะว่าในคลิปนั้นตัดต่อจะไม่ผมจะไปพูดผมจะไม่ได้พูดแบบนี
2: ้
4: การเข้าไปนั่งในห้องแล้วไปทักทายเอาเก้าคนคุณมาเนี่ยเอาพวกคุณได้พวกเราได้เยอะกันแล้วนะแล้วตั้งใจให้เข้าไปเพื่อตามข้างบนคือกกต.ที่เขากำหนดระเบียบทั้งหมด

0: มาเนี่ยให้คุณไปทำหน้าที่ของพวกคุณเลือกตั้งสวหรือสสเนี่ยยังดีกว่าที่ไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งยกตัวอย่างที่ผ่านมาเห็นไหมถ้าทหารเนี่ยเข้ามาเขาก็เอาประธานเป็นประธานเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนก็รู
1: ้
0: ตอนนี้ทุกคนมาทำหน้าที่เราได้รับโอกาสจากจังหวัดมาแล้วให้ทำเต็มที
1: ่
0: นี่คือประเด็นวันนั้นคุยกันครับ
2: ที่บอกเราทำเพื่อข้างบนแปลว่าอะไร
0: ข้างบนนี่คือกกต.เขาได้กำหนดมาแล้วกกต.เขาได้ออกระเบียบว่าวันนี้พวกคุณเดินทางมานะแล้วพรุ่งนี้คุณจะต้องไปรายงานตัวเมื่อข้างบนเขากำหนดมาแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเรา
2: ทีนี้ตอนท้ายที่มันพูดถึงข้างบนอีกบอกว่าอย่าไปกลัวพอข้างบนเนี่ยก็เลยไม่ประกาศโมฆะเนี่ยแปลว่าอะไรหรือว่ายังไงตัดต่อเหรอ
0: ในความพูดที่คุยกับ9คนเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้เป็นการโชคดีแล้วนะที่พวกเราได้รับเลือกเข้ามาได้โอกาสที่เข้ามาเพราะระดับจังหวัดเนี่ยพอเขาไม่มีการตรวจสอบคือหมายความว่าผ่านระดับจังหวัดต้องไปประเทศเลยขั้นตอนของกกต.ที่มาตรวจสอบไม่มีระดับจังหวัดตรงนี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นยืนยันว่าข้อที่หนึ่งเพื่อข้างบนนี่หมายถึงกกต.แต่เนื้อหาเนี่ยมีการตัดต่อถูกไหมกำลังยืนยันอย่างนั้นนะมีการตัดต่อ
0: ยืนยัน
2: ก่อนหน้านี้เคยถูกกกต.เรียกไปชี้แจงบ้างไหม
0: ไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้
2: นี่ฮะท่านผู้ชมประเด็นนี้คุณพนิษฐ์วัชรศิลป์หลังจากนั้นก็ยืนยันนะครับท่านผู้ชมจริงจริงแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาเนี่ยมันจะโยงไปถึงประเด็นที่คุณพนิษฐ์ตั้งคำถามไปถึงพรรคภูมิใจไทยว่าตรง
3: ๆค
2: ่ะตัวนายกวิทยาได้ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยเลยส่วนกรณีภาพกับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกก็เป็นประเด็นที่คุณทรงศักดิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตัวเองเป็นนายกท้องถิ่นก็ต้องไปรับเป็นเรื่องปกติผมก็ถามต่อว่าตอนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปี69ตัวนายกวิทยาเนี่ยโพสต์เลย37ทั้งบ้าน37ทั้งบ้านทั้งตระกูลเนี่ย
3: เนี่ยค่ะทั้งบ้านทั้งตระกูลเลือก37ค่ะ
2: มีหนำซ้ำสโลแกนของการเลือกตั้งนายกพลสาก็ยังใช้สโลแกนว่า
3: พูดแล้วทำค่ะพูดแล้วทำก็คือเป็นสโลแกนเดียวกับพรรคภูมิใจไทย
2: ยังไงคุณวิทยาก็ยืนยันว่าไอ้ที่ไปเห็นน่ะตัวเองไม่ได้ทำไอ้37ทั้งตระกูลน่ะไปเห็นมาในเน็ตแต่ตอนนั้นใกล้เลือกตั้งเนี่ยก็มีความเห็นว่านโยบายเรื่องคนละครึ่งของภูมิใจไทยเนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนก็เลยเอามาโพสต์แต่ไม่ได้สนิทไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วไม่เป็นคนทำไม่ได้เป็นคนทำ
3: คือมีคนทำภาพแล้วคุณวิทยาเห็นก็เลยเซฟเก็บไว้แล้วเอามาโพสต์ต่อ
2: ยืนยันด้วยผมเนี่ยนะไม่เป็นสมาชิกภูมิใจไทยด้วยไม่ได้เป็นจริงๆกลุ่มพลสาก้าวหน้าใช้สัญลักษณ์ไปลอกภูมิใจไทยมาเลยเนี่ยเป็นหัวใจอ่ะ
0: ไม่ครับไอ้ตาที่ผมเอามาทำเนี่ยหนึ่งมันจะเป็นตารูปหัวใจจะเปิดบนแล้วมีลูกศรวิ่งหมายก็ว่าเราจะรวมกันผมก็ใส่แบบนี้ออกแบบเป็นแบบนี้มา
2: อ๋อบังเอิญไม่ตรงกับภูมิใจไทยก็เป็นหัวใจไง
0: ไม่ตรงนะของเขามันสีน้ำเงินนะของเขามันสีกรมท่า
2: แบบของนายกวิทยาเนี่ยน้ำเงินกับแดงรวมเลย
0: น้ำเงินกับแดงครับเราต้องสามัคคีกันครับ
2: แล้วใช้สโลแกนพูดแล้วทำด้วยนะยังไง
0: คำว่าพูดแล้วทำจริงๆแล้วนักการเมืองเวลาเราคุยกับพี่น้องประชาชนและเป็นสัญญาประชาคมเราทำผมอยากให้นักการเมืองทุกคนลองพูดกับประชาชนนี่ครับว่าผมพูดแล้วผมจะทำนี่คือเราชอบคำพูดนี้ว่าพูดแล้วทำครับ
2: ไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทยเหรอ
0: ผมไม่ได้ยุ่งกับภูมิใจไทยเลยนะครับและไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
2: ตอนเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยนายกไปโพสเลยเบอร์37ทั้งใจโพสเองนักเลงพอทั้งบ้านทั้งตระกูลเลือกเบอร์37เราต้องถึงกำลังขจัดเสี้ยนหนามแผ่นดินอันนายกโพสเองไม่ภูมิใจไทยได้ไงเนี่ย
0: ไอ้ภาพโปสเตอร์37ก็ว่อนอยู่ในเน็ตในอะไรต่างๆนะผมไปเจอผมไม่ได้ทำผมไปเจอเสร็จปั๊บผมก็เซฟไปเมื่อเซฟไปเสร็จปั๊บช่วงหาเสียงที่ผ่านมานโยบาย50-50มันดังก็อยากจะให้โครงการนี้มันสำเร็จผมก็เอาไอ้ที่เขาทำกันออกมาเนี่ยแหละโปสเตอร์มาโพสอยู่ในเฟซบุ๊กของผม
2: นั่นทำให้คุณพนิษฐ์วัชรศิลป์ข้อที่หนึ่งเลยส่งรูปมาเลยบอกไปเซฟมาจากเพจภูมิใจไทยเป็นรูปนายกวิทยายืนอยู่ข้างคุณทรงศักดิ์ในวันที่มีผู้สมัครพรรคภูมิ

0: ใจไทยหนองคายมาใส่เสื้อภูมิใจไทย
1: เนี่ยค่ะ
0: แน่นอนการมาในวันนั้นหรือการใส่เสื้ออาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกก็ได้อันนี้ต้องมองมุมหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันคุณผลิตตอบคำถามประเด็นว่าผมถามแล้วท่านนายกวิทยาบอกคำว่าเบื้องบนเนี่ยไม่ใช่คำว่าเบื้องบนข้างบนไม่มีคำว่าเบื้องบนนะมีคำว่าข้างบน
1: หมายถึงกกต.
0: หมายถึงกกต.
1: ค่ะ
0: คุณไอติมก็บอกต่อไปว่าข้อที่หนึ่งแปลว่าพูดจริงใช่ไหม
1: ใช่คือการที่คุณวิทยาอธิบายก็แสดงว่ามีการพูดคำนั้นออกมาจริง
0: ๆคือถ้าบอกว่าตัดต่อก็ต้องปฏิเสธไปเลยไม่ได้พูดคำนี
1: ้
0: แปลว่าพูดคำนี้ถึงชี้แจงว่าหมายถึงข้างบนหมายถึงกกต.รวมถึงมีข้อน่าสนใจหลายข้อที่คุณผลิตระบุว่าคลิปนี้เผยแพร่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผมเนี่ยเพียงแต่เพิ่งจะได้มาเล่ามาตั้งคำถามเท่านั้นเองก็ต้องพิสูจน์สิ
2: คุณวิทยาบอกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเป็นพิเศษกับพรรคภูมิใจไทยถูกไหมครับเนี่ยครับภาพที่ผมนำเสนอมันก็น่าจะยืนยันไหมครับว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมีความสัมพันธ์อะไรที่มากกว่าที่คุณวิทยายืนยันในรายการเมื่อสักครู่
0: เป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าที่คุณชงมา
2: ผมดึงมาจากเพจของพรรคภูมิใจไทยครับ
0: คุณฟังแล้วเป็นยังไงเมื่อสักครู่ที่นายกวิทยาบอกกับผมอ่ะ
2: คลิปดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ามันตกผลึกแล้วเป็นคลิปจริงนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมเผยแพร่เนี่ยผมค้นพบว่าความจริงคลิปนี้เนี่ยเคยมีการถูกเผยแพร่โดยสำนักข่าวบางสำนักก่อนหน้านี้แล้วเสียงในคลิปเนี่ยคือเสียงของคุณวิทยาจริงๆนะครับเพราะว่าคุณวิทยาก็ยอมรับรวมไปถึงพยายามจะอธิบายข้อความต่าง
0: ๆเมื่อสักครู่นายกวิทยาบอกว่าเป็นการตัดต่อไม่ได้พูดขนาดนั้น
2: คือผมก็ไม่รู้จะยังไงครับยศคือคลิปนี้ก็ไม่ได้แค่มีแค่ผมเผยแพร่ถูกไหมครับสำนักข่าวช่องเจ็ดก็เผยแพร่
0: เผยแพร่ตั้งแต่หลังตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหม
2: ถูกครับแล้วคือแบบ3คนเผยแพร่คลิปแล้วตัดต่อออกมาเหมือนกันเลยนะครับคือถ้ามีคนต้องการจะตัดต่อเพื่อใส่ร้ายใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะเขาอาจจะไปเล็งคนอื่นหรือเปล่าครับที่อยากจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในระดับครม.มากกว่า
0: ตะกี้ผมถามคุณวิทยานายกวิทยาบอกว่าหมายถึงข้างบนนี่หมายถึงกกต.ไม่ได้หมายถึงอย่างอื่น
2: คือประโยคเต็มคือเราทำภารกิจเพื่อข้างบนเราทำเพื่อข้างบนถูกไหมครับที่ข้างบนหมายถึงกกต.นะครับเราก็เปลี่ยนเหมือนสมการคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนจากเราทำเพื่อข้างบนเป็นเราทำเพื่อกกต.มันหมายความยังไงนะครับคุณสรยุทธเราทำเพื่อกกต.ส่วนอีกประโยคนึงคือเป็นประโยคประมาณว่าปัญหาที่จะเจอมีเกมอะไรอย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านจุดๆซึ่งคำว่าจุดๆเนี่ยผมฟังไม่ชัดใช่ไหมครับแล้วก็มีการบอกว่าไม่งั้นกกต.ประกาศโอคาไปแล้วผมถามว่าถ้าข้างบนหมายถึงกกต.เนี่ยทำไมประโยคแรกใช้คำว่าข้างบนประโยคสองใช้คำว่ากกต.คร
0: ับ ถ้าผมตอบแทนคุณวิทยาคมบอกก็มันตัดต่อบทอย่างนั้น
2: ผมพร้อมจะให้หน่วยงานไหนก็ตามที่สามารถพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ว่าตัดต่อไม่ตัดต่อเนี่ยผมยินดีให้มาตรวจสอบคลิปที่ผมได้รับมาม
0: ันมีอยู่สองท่อนท่อนที่หนึ่งบอกทำเพื่อข้างบนคุณวิทยาบอกว่าหมายถึงกกต.ก็จะหมายถึงทำเพื่อกกต.ไปภารกิจเพื่อกกต.แต่ท่อนหลังเนี่ยมีอยู่สองสามเพจอัตกี้ขึ้นมาสิท่อนหลังมีปัญหาที่เขาทำอะไรมีเกมอย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านก็หมายถึงกกต.ถ้าเป็นคุณวิทยาบอกนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าประโยคหลังจากนี้สื่อความหมายในทำนองว่านี่ไงไม่เห็นเหรอกกต.ไม่งั้นประกาศโบคาวุ่นวายแล้วคุณผลิตก็เลยตั้งคำถามว่าไอ้ประโยคที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยข้างบนนี่เห็นไหมแล้วก็ต่อไปไม่งั้นกกต.ทำไมมันอันแรกใช้ข้างบน
1: ค่ะ
0: ต่อมาไม่ใช้กกต.มาใช้กกต.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นข้อสังเกตนี่ไงท่อนหลังเนี่ยท่อนหลังที่สำคัญไหนดูสิ
3: เกมอย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านจะไม่งั้นกกต.เขาประกาศบวกแล้วบุ่นขึ้นมาที่ไหนไหม
0: นี่แหละท่านผู้ชมฮะมันก็เลยเป็นประเด็นนี่ยังไม่ทันถามในกุฏิยาหรอกแต่คาดได้ว่าแกบอกว่าตัดต่อขนาดที่คุณผลิตก็บอกถ้าจะตัดต่อเอาคนของภูมิใจไทยเลยไหมทำไมต้องมาตัดต่อคุณวิทยาเรื่องนี้พรรคประชาชนโดยคุณผลิตกำลังพยายามสื่อความหมายว่ามันไม่ใช่เรื่องสว.เป็นรายบุคคลแต่มันเป็นขบวนการที่โยงไปถึงพรรคการเมืองขณะที่เมื่อวานประเด็นนี้คุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความระบุว่าถ้าข้างบนถ้ากกต.
1: พูดกันตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะ

0: ใครเชื่อตามนั้นก็ออกลูกเป็นควายแล้วอ่ะ
1: ต่อมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนที่ไปรับทราบข้อหาที่สน.ทองหล่อดูจะมีการตอบคำถามในข่าวถามประเด็นนี้ใช่ไหมน้องไ
0: บรท์ใช่ค่ะ
1: ไปฟังเสียงดู
2: คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเวลาที่เราจะพูดอะไรกับกกต.เนี่ยจะต้องใช้ราชาศัพท์ไหมคะเพราะว่าในคลิปเนี่ยตามที่เราเห็นก็คือใช้คำว่าเรียกว่าอะไรข้างบนตรัสเนาะดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าประชาชนหรือปุถุชนทั่วไปเนี่ยพึงที่จะใช้สามัญสำนึกนะวินยูชนทั่วไปสามารถที่จะใช้สามัญสำนึกแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ได้ว่าควรจะเชื่อหรือไม่นะคะดิฉันคิดว่าไม่ต้องมีสติปัญญาที่เรียกว่าสูงกว่ามาตรฐานใดๆนะคะก็ควรที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ได้แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากกต.เนี่ยจะเชื่อไหมนะคะว่ากกต.เนี่ยจะมีสติปัญญาที่มันแบบว่าต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าดิฉันคิดว่าคนธรรมดาเนี่ยยังไงฟังแล้วก็ไม่เชื่อแน่ๆนะคะ
3: แค่
2: พู
3: ดว่าถ้าจะเชื่อก็จุดๆแล้วเลย
2: ก็ไม่เห็นต้องเซ็นเซอร์เลยนะคำว่าควายมันเป็นคำหยาบไหมอ่ะ
1: เมื่อวานนี้จริงๆย้อนกลับมาหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านคุณรัฐพงศ์ก็ถูกถามประเด็นนี้โดยคุณรัฐพงศ์ก็ระบุนะครับว่ามีการไปแอบอ้างใช้คำว่าเพื่อข้างบนลักษณะอย่างนี้ประเด็นแบบนี้เนี่ยประเด็นกรณีคนร้องเรียนต่างๆที่เคยมีการร้องเรียนมันมีการเลือกปฏิบัติไหมเหตุใดไม่มีการไปร้องเรียน
4: นะครับถ้าเราเห็นว่ามันมีการในคลิปเสียงมีการพูดถึงการที่พาดพิงถึงเบื้องบนนะครับเราก็จะเห็นบางกลุ่มบางก้อนทางการเมืองในอดีตเนี่ยที่อาจจะเรียกว่าเป็นบรรดานักร้องมีอะไรนิดหน่อยก็จะร้องเรื่องนี้เนี่ยนะครับมายังทำลายล้างมายังตัวแทนของพรรคประชาชนโดยตลอดเรื่องนี้เนี่ยคลิปเสียงค่อนข้างมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับก็อยากให้ประชาชนลองดูนะครับว่ากลุ่มก้อนทางเมืองต่างๆเหล่านั้นบรรดานักร้องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเอาประเด็นนี้เนี่ยในการเขียนคำร้องนะครับกับคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนกลางเมืองฝั่งเดียวกับตัวเองหรือเปล่าผมคงไม่สามารถไปเรียกร้องเขาได้นะครับก็คงที่จะออกมาบอกให้เห็นถึงเส้นมาตรฐานนะครับเราให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินเองนะว่าการดำเนินการในลักษณะเดียวกันถ้าปิดหน้าปิดชื่อนะครับไม่ได้ดูว่าเขามาจากกลุ่มก้อนการเมืองไหนสังกัดพรรคใดหรือว่าอยู่เป็นพรรคพวกของใครเนี่ยมีการดำเนินการแบบเดียวกันหรือเปล่าก็อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเอามาโจมตีกันทางการเมืองเท่านั้นครับ
5: แต่มันจะไม่ขัดกับอุดมการณ์ของพรรคใช่ไหมครับที่เรื่องคดี112เนี่ยไม่ควรที่จะมีการร้องกันเกิดขึ้นนะครับ
4: จริงๆผมว่าหลักการของพรรคประชาชนนะครับที่เรายืนยันหลักมาโดยตลอดเนี่ยก็มีความมุ่งหวังอย่างเดียวนะครับให้ทางสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่อยู่คู่สถาบันกับสังคมไทยนะครับและการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยเราเองจำเป็นที่จะต้องมีปรับปรุงระบบกฎหมายระบบการเมืองนะครับที่นำไปสู่จุดนั้นนะครับดังนั้นตอบคำถามตรงนี้สั้นๆก็คงคิดว่าไม่ได้มีข้อกังวลใดนะครับในส่วนตรงนั้นครับ
1: ท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็คงร้อนต่อเนื่องแต่บอกแล้วนะครับนายกเตียนุทินบอกก่อนไปออสเตรเลียแล้วมันไม่เกี่ยวรัฐบาลเลยเพราะฉะนั้นถามยังไงมาก็ไม่ตอบเพราะไม่เกี่ยวรัฐบาลไงเจ็ดนาฬิกา25 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
6: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA แก๊สหมดกดสั่ง Worgas Worgas ถังน้ำเงินเท่านั้นขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: ่อหรอกนะคะน้ำมันเครื่องโซซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆล็อกตัวล็อกหัวใจ
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
3: จมกับหนี้นอกระบบ
4: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
5: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด

0: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ครั้งแรกกับการประทับฝีมือของณเดชน์คุกิมิยะและเจมส์มา
2: ดีทุกฉาก
3: ณเดชน์ทำถึงค่ะ
1: กับการช่วงชิงหัวใจเธอคนนี้อแมนดาชาลิสาออฟดัม
2: ไม่เคยเห็นเจมบทเลิฟซีนอย่างนี้สักที
3: มันทัชใจมากเลยครับ
4: ทุกจันทร์อังคาร
5: ทุกหน้าจอ
1: สองหัวใจ20:30 น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
7: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและแดนอ็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: เรื่องเล่าเช้านี้ 7:28 น.นะครับอ่ะสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมเนี่ยน้องใบเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
10: ้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV นะคะ
9: All New Mitsubishi Exforce HEV ให้วงเล็บว่าศึกซักฟอกเป็นเงื่อนไขศึกซักฟอกไปที่เข้าใจตรงกันนะหมายถึงยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งมีแน่นอนเดี๋ยวตามกันดูอ่ะผมจะสลับกลับมาเรื่องนี้มีแหล่งข่าวบอกนะครับว่า DSI หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังจะเตรียมออกหมายเรียกส.ส.ของพรรคประชาชนคนหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนิติบุคคลที่เป็นนอมินีเกี่ยวข้องกับกรณีมีการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายโดยที่ส.ส.คนนี้เดี๋ยวตามกันดูว่าข้อเท็จจริงเป็นประการใดนะครับตัวชมลักษณะมีการเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการไปจดทะเบียนมากกว่า30บริษัทและ30บริษัทนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจทำหน้าที่เป็นเพียงการถือครองที่ดินหรืออาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติ
10: ค
9: ือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับนอมินีต้องยอมรับว่าทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันในส่วนของมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปหลายจุดอย่างที่เราทราบจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหลายทั้งปวงนี้ประเด็นนี้อยู่ในความสนใจอยู่เหมือนกันถ้าจริงนะเดี๋ยวเราติดตามดูเพราะมีรายงานนะครับท่านผู้ชมมีการถือหุ้นของส.ส.คนนี้ 99.99%
10: ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงค่ะแต่ลักษณะก็คือมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาท
9: นั่นก็คือเพียงการถือครองที่ดินและอาคารชุด
10: ร่วม
9: กับต่างชาติมีกรณีศึกษาบริษัทหนึ่งมีขั้นตอนกระบวนการลักษณะก็คือข้อสงสัยเรื่องเงินทุนมาจากไหนเกี่ยวโยงถึงนิติบุคคลไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเหลืออาคารชุดแล้วมีการไปทำสัญญาเช่าที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยแหล่งข่าวระบุนะครับว่าเดี๋ยวดูว่าจะมีการตรวจสอบส.ส.พรรคประชาชนคนนี้อย่างไรเพราะข่าวว่าจะมีการดำเนินการออกหมายเรียกเนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็คือถ้าเป็นประมวลกฎหมายที่เกี่ยวไม่ใช่ประมวลพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยไม่ประกอบธุรกิจไม่ถือว่าผิดคือเป็นบริษัทไม่ประกอบธุรกิจไม่ผิด
10: ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด
9: แต่ถ้าประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยตอนนี้อาจจะมีความผิดเข้าข่ายนอมินีกรณีที่บุคคลไทยหรือคนไทยถ้าถือแทนต่างชาติกฎหมายไม่ได้ดูที่การประกอบธุรกิจ
10: แต่จะมุ่งดูที่เจตนาการถือครองที่ดินค่ะ
9: นี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้ตามกันดูมีข่าวว่าจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ นั่นก็คือประมวลกฎหมายที่ดินถ้าเป็นกรณีคือนึกออกใช่ไหมไม่ได้ทำธุรกิจแต่มีลักษณะบริษัทที่โยงใหญ่หลายสิบบริษัทเป็นการถือครองที่ดินแทนคนต่างชาติ
10: ค่ะ
9: อันนี้เป็นข้อกล่าวหาเดี๋ยวเราตามกันดูเรื่องนี้เพราะมีรายละเอียดเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีการดำเนินการรายละเอียดว่ามีบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวตามกันดูอันนี้อาจจะเป็นเรื่องร้อนเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก็ได้กับกรณีส.ส.พรรคฝ่ายค้านถ้ามีนะ
10: ค
9: ่ะเดี๋ยวตามกันดูผมตัดกลับมาเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่นายกมาวันจันทร์นะต้องมาตอบคำถามทันทีเกี่ยวกับกรณีที่บ้านด่านบุรีรัมย์อ่ะ
10: ค่ะที่รถท่านนายกรัฐมนตร
9: ีตำรวจกับฝ่ายปกครองร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
10: ระหว่างที่ท่านนายกลงพื้นที่แล้วผ่านด่านตรงนี้ค่ะ
9: แล้วก็ปรากฏว่าข่าวเข้ามาว่าแม้แต่อนุทินนายกอนุทินยังไม่เว้นเลยตรวจสอบตรวจค้นนี่เปิดท้ายเห็นไหมก่อนที่ท่านนายกจะถามว่าเจออะไรไหมตำรวจก็ตอบท่านนายกเลยทีเดียว
10: ไม่เจอครับ
9: นายกหมายถึงไม่ได้หมายถึงคันนี้คันนี้ไม่มีอยู่แล้ว
10: หมายถึงแถวๆนี้ค่ะ
9: ที่ตั้งด่านมาตำรวจก็เลยบอกว่าเจอแต่ยายังไม่ได้เจอปืนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตำรวจและกรมการปกครองเห็นไหมตรวจค้นท้ายรถเลยมีปืนไหมขออนุญาตตรวจค้นครับเรื่องนี้เป็นดราม่าในสื่อออนไลน์ว่าเป็นไปได้ยังไงรถนายกรัฐมนตรีจะมาขอตรวจค้นคุณเรวัตกลิ่นเกษรเนี่ยพลตำรวจโทเรวัตอดีตผู้จัดการปราบยาเสพติดปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เนี่ยพกปืนไว้ได้
10: ค
9: ่ะตั้งคำถามทันทีไม่ใช่ตั้งคำถามเชื่อว่าไม่จริง
10: คือท่านบอกเลยว่าอันนี้ไม่จริงค่ะ
9: ไม่มีทางเป็นความจริงเลย
10: ปกติรถนายกผ่านเนี่ยมีแต่ตะเบะเท่านั้นค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีไปจังหวัดบุรีรัมย์แล้วไปเจอด่านตรวจตำรวจกับฝ่ายปกครองร่วมกันแล้วก็ค้นรถท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำด่านตรวจนั้นนะครับว่าคุณเป็นตำรวจเนี่ยที่ต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้เลยนะครับว่าใครไม่มีอภิสิทธิ์แม้แต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังต้องถูกตรวจค้นรถเลยผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานท่านคิดให้หรือไงก็ไม่รู้นะครับเพื่อจะมาสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าว่าขนาดรถนายกยังถูกค้นเลยมันไม่จริงแล้วครับใครจะไปกล้าค้นรถนายกรัฐมนตรีเจอมีแต่ตะเบะกันรายงานตัวตะเบะครับนี่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนี้ครับเจอไม่ให้ท่านมารถอีแตนรถมานั่งเกวียนมาอีกเขาจำได้ท่านนายกรัฐมนตรีเขาจะทำความเคารพผู้บังคับบัญชาระดับท่านนายกซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยถ้าตำรวจค้นรถนายกเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อว่ามันจะมีนะครับก็ฝากทีมงานท่านนายกด้วยนะครับจะคิดอะไรให้นายทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อเป็นข่าวออกมานี่ก็จะเข้าท่าเข้าทางนะครับด้วยความเคารพนะครับที่นั่นมาไม่ใช่ออกมาแกว่งหรือมาแซวนะครับ
9: นั่นเมื่อวานนี้นายกโดนยิงคำถามเลยท่านอนุทินก่อนไปออสเตรเลียโดยนายกตีระบุนะครับว่าก็พอดีรถผ่านไปอย่าไปคิดอะไรมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้วนักข่าวก็เลยถามต่อว่าลงพื้นที่ไม่ได้มีการวางแผนใช่ไหมลักษณะนี้ถามเปิดทางเลยท่านนายกก็บอกไม่มีวางแผนไง
10: บอกผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์หลายสัปดาห์แล้วต้องไปบ้าง
9: ส่วนที่วิจารณ์ว่าจัดฉาก
10: ไม่รู้ว่าเป็นรถนายกได้ยังไงเนี่ย
9: นายกอนุทินหัวเราะ
10: แล้วก็บอกว่า
9: เบา
10: ๆคิดเรื่องอื่นดีกว่าเนอะตำรวจไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีรถนำขบวนในวันหยุดผมไปกับทีมงานส่วนตัวไม่มีการจัดคนหรือตั้งแถวรอรับ
9: ก็สื่อความหมายว่าไม่ได้แจ้งก็คงจะบอกว่าไม่ได้วอบอกอะไรด้วยถูกไหมไปส่วนตัวไงตำรวจเขาไม่รู้คิดเรื่องอื่นดีกว่านะ
5: อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้ว

0: ับได้ยาเสพติดเยอะครับ
1: เขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็มอเตอร์ไซค์คว่ำ
0: ที่เป็นโจทย์นี่คือไม่ได้วางแผนว่า
1: เขาไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
0: แอบติงว่าตัวจับจัดฉากหรือเปล่าว่าตำรวจไม่รู้หรือว่าเป็นรถสนิยม
1: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำฮะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น
2: อ้าวนี่ไงคิดเรื่องอื่นดีกว่าเมื่อวานนี้เพจไทย PBS Verify
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ปกติก็จะมีลักษณะเอาภาพหรือเรื่องราวเอามาบอกว่ามันจริงไม่จริงยังไงคือไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยว่านี่เป็นการแฟกเช็คหรือเป็นการทำให้มันเห็นกันทั่วไปเพิ่มเติมเนี่ย
3: ค่ะ
2: ก็ระบุว่ายังไง
3: คือบอกว่าไปพบบัญชีผู้ใช้ Facebook แชร์ภาพคล้ายๆท่านนายกรัฐมนตรี
2: เขาใช้คำว่าภาพอนุทินแต่งชุดลิเก
3: อ้างถูกเรียกตรวจรถด่านบุรีรัมย์
2: ไทย PBS Verify เช็คแล้วว่าเป็นภาพ AI
3: ค่ะเนี่ยค่ะ
2: โดยระบุนะว่าตรวจสอบภาพอนุทินแต่งชุดลิเกอ้างถูกเรียกตรวจรถด่านบุรีรัมย์เพราะมีเหตุการณ์ตั้งด่านจริงแต่ภาพ AIรายละเอียดเป็นยังไงจากการตรวจสอบโพสต์พบว่านายกใส่ชุดลิเกไอ้ภาพเนี้ย
3: ท่านนายกเดินทางไปบุรีรัมย์และมีเหตุการณ์ที่ตำรวจตั้งด่านตรวจจริงมีการพูดคุยระหว่างนายกกับตำรวจเกี่ยวกับการตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดแต่ภาพที่นำมาเผยแพร่ในโพสต์ซึ่งอ้างว่านายอนุทินแต่งชุดลิเกเป็นภาพที่สร้างหรือดัดแปลงด้วย AI ไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริง
2: ภาพนี้ตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบภาพ AI เช่น
3: High Moderation, Truth Scan แล้วก็ Deep AI ค่ะพบมีโอกาสสูงที่ถูกสร้างจาก AI
2: คือไม่ต้องไปเช็คที่ไหนใครก็รู้อยู่ว่า AI
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่เอาเถอะ 7:39 นาทีท่านผู้ชมก็เลยจะปิดท้ายเรื่องน่าสนใจเรื่องนึงอันนี้ไม่ใช่สวนกระแสนะเด็กนักเรียนประถมปีที่1เป็นเด็กผู้หญิงชื่อเด็กหญิงสุธีมาผู้สุวรรณหรือว่าน้องเนยเป็นนักเรียนประถม1โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อายุ6ขวบน้องโชว์ฟอร์มแข่งขันยิงปืน
3: รณยุทธ์อัดลมเบานานาชาติ
2: เมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคว้า2รางวัลชนะเลิศมาครองการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬา7ประเทศเข้าร่วมชิงชัย3โลก11คนนะ
3: น้องเนยคนนี้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองนะคะในประเภท Standard Division Lady Junior ค่ะ
2: แล้วผลงานโดดเด่น
3: ด้วยการเอาชนะการแข่งขันชุด Off คว้าแชมป์มาครองได้อีก1รายการ
2: นอกจากนี้ยังได้ Best of the Best เรียกว่าอย่างนั้นได้ไห
3: ม
2: รางวัลเกียรติยศก็คือ President
3: Medal ค่ะก็คือเหรียญรางวัลพิเศษจากประธานสมาพันธ์ซึ่งมอบให้กับเฉพาะนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะเลิศในการแข่งขันเท่านั้น
2: นี่ความสำเร็จนี้อายุ6ขวบมีสมาธิมุ่งมั่นทักษะในการแข่งขันไหนดูภาพสักหน่อย
4: Standard Lady Junior Champion goes to Suthima Poosuwan from Thailand. Standard Senior Champion goes to Kam Kong Wong from Hong Kong. Standard Lady goes to Ka Man Lo from Hong Kong. Standard Junior goes to
2: วันนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยคือข่าวนี้รางวัลมาแข่งเป็นรางวัลนานาชาติที่ว่านี้มันผิดจังหวะไปหน่อยเกี่ยวกับประเทศนี้กำลังเข้มงวดเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ย

0: ดูลักษณะความคล่องแคล่วเห็นไหม
1: ค่ะ
0: กีฬาก็คือกีฬาเนี่ยท่านผู้ชม7:42 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: Are you ready? Stand by
3: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEVใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
4: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
5: ่ Royal Coffee Arabica อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความหอมกลมกล่อม
6: กาแฟ Royal Coffee Arabica หอมเข้มเติมเต็มทุกเวลา
7: โครซ่าช็อต
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: BlueScope Sac คุ้มค่าถึงอนาคต
10: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
11: คิดให้ดี
9: คิดเผื่ออนาคตด้วย
11: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
9: เลือก Metal Sheet BlueScope Sac สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
12: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
13: ต่อจากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
14: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
15: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
16: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอ่ะ
17: แล้วคุณจะเสียใจ
18: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
19: วาดฝันวันวิวาสุข20:30
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เออ
6: นี่ๆๆเฮ้ยมันหมูดีกว่าน
0: ี่ไปเลย
6: โอเค
0: แล้ว
6: โอเคเดี๋ยวเถอะ
7: ถ้ามันรู้มันก็จะทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาดูแลป้าป้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
2: 400,000เลยเหรอวะ
10: มันคือการโพสต์ชักชวนให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์
2: แปลว่าไอ้ความมันรับหน้าจอ
19: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: คำแนะนำจากกรมอนามัย
17: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
9: เด็กบีบนิดเดียวได้
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
11: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
18: และแปรงวันละ2ครั้ง
13: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
19: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
16: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
0: ้7:46เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเราว่ากันต่ออย่าลืมนะนี่การเมืองแม้นายกจะไม่อยู่นี่ศึกซักฟอกที่นี่เดือดจริง
1: ๆค่ะ
0: อย่างที่ทราบเนี่ยนะครับมีประเด็นหลายเรื่องให้วงเล็บว่า
1: ศึกซักฟอกค่ะ
0: ก็จะมีลุ้นเสื้อ
1: จาก All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: อ่ะผมตัดกลับมาประเด็นร้อนแรงเรื่องเล่าตาแสนลี่ท่านผู้ชมถึงขนาดที่เมื่อวานนี้กรมราชทัณฑ์ต้องออกเอกสารชี้แจงถึงการปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ตกลงรับโทษจริงเนี่ย9 ปี 10 เดือน 8 วันนะไม่ใช่8 ปี 2 เดือนอ่ะ8 ปี 2 เดือนคือโทษครั้งสุดท้ายหลังได้รับอภัยครั้งที่6หมายถึงการรับพระราชทานตามพระกฤษฎีกาอภัยโทษครั้งสุดท้ายทำให้โทษลดลงเหลือ8ปีกว่าแต่รับโทษมาแล้ว9ปี10เดือน8วันก็จึงปล่อยตัวเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมารายละเอียดที่ราชทานออกเอกสารออกมากรณีการปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่อดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญอายุ85 ปีโดยเล่าตา

0: โทษความผิดฐานสมคบกันเพื่อการทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดถูกควบคุมตัวนับแต่วันที่11ตุลาคมปี59ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อ12ธันวาคมปี62ให้จำคุกตลอดชีวิต
1: และกักขังแทนค่าปรับ2ล้าน5แสนบาทค่ะ
0: ซึ่งเป็นการต้องโทษครั้งแรกในขณะนั้นจึงจัดชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ชั้นกลางตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมปี59ข้อ20ไม่ต้องจัดให้อยู่ในชั้นเลวมากหรือชั้นปรับปรุงมากซึ่งเป็นระเบียบที่ออกมาในภายหลังเมื่อปี63คือหมายถึงถ้าเข้าไปหลัง14มกราคมปี63เนี่ยเล่าตาจะถูกจัดชั้นเป็นนักโทษชั้นเลวมากหรือชั้นต้องปรับปรุงมากแต่ตอนที่เข้าไปในขณะนั้นเมื่อคดีถึงที่สุดเนี่ยมันเป็นระเบียบปี59ซึ่งจัดเป็นชั้นกลาง
1: ค่ะ
0: เมื่อเป็นชั้นกลางจึงมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามกฤษฎีกาหมายความว่าอาจถ้าเป็นชั้นเลวกับชั้นเลวมากเนี่ยกฤษฎีกาทุกฉบับจะระบุว่าไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่ต้องรอเวลาซึ่งช่วงหลังเนี่ยการจะปรับขึ้นจากชั้นเลวมากขึ้นมาเป็นชั้นเลวหรือปรับปรุงมากขึ้นมาเป็นชั้นปรับปรุงเนี่ย2ปีและชั้นเลวหรือชั้นต้องปรับปรุงขึ้นมาเป็นชั้นกลางเนี่ยอีกปีนึงแต่เล่าตาตอนนั้นเป็นระเบียบเดิม
1: ก็คือเข้ามาแล้วเป็นชั้นกลาง
0: เมื่อคดีถึงที่สุดต้องนับจากคดีถึงที่สุด
1: ค่ะ
0: คือเข้าไปก่อนหน้าแล้วล่ะแต่นับจากคดีถึงที่สุด
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นนักโทษชั้นกลางและได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งโดยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษ50ปีแล้วก็ลดตามสัดส่วนกฤษฎีกาแต่ละครั้งอันนี้ข้อที่1อย่างที่เคยแจกแจงไปขนาดเดียวกันเล่าตายังได้สิทธิ์ตามกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังสูงอายุอายุเกิน70ปี
1: จึงได้รับการลดโทษลงอีกตามสัดส่วนของอัตราโทษค่ะ
0: นั่นคือครั้งที่1ครั้งที่2ในปี2563ปีนั้นมี2ครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่ปี59ไม่มีเลยนะครับกฤษฎีกาอภัยโทษมามีปี63 2ครั้งและปี64อีก2ครั้งครั้งที่5เนี่ยปี68ครั้งที่6เนี่ยปี69ซึ่งเล่าตาเนี่ยก็จะได้ในส่วนที่เป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตไล่เรียงลงมาคือเกณฑ์ของกรณีโทษคดียาเสพติดเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษลดน้อยมากตอนชั้นกลางเนี่ยแค่1ใน9ตอนชั้นเยี่ยมเนี่ยยังได้เพียง1ใน7
1: ค่ะ
0: ถ้าเทียบกับคดีทั่วไปเนี่ยจะ1ใน2
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นชั้นเยี่ยม
1: ค่ะ
0: นึกออกมั้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยกรณีนักโทษชั้นกลางเนี่ย1ใน4หรือ1ใน5แต่เล่าตาเนี่ยมาได้ลดโทษอีก1ใน5ตั้งแต่ครั้งที่2เป็นต้นไปเนี่ยเนื่องจากอายุเกิน70ซึ่งปรากฏในพระกฤษฎีกาอภัยโทษเพราะฉะนั้นกรมราชทัณฑ์ระบุว่าหลังได้รับอนุญาตอภัยโทษครั้งล่าสุดกำหนดโทษจึงเหลือ
1: 8ปี3เดือน28วันค่ะ
0: โดยเล่าตาเนี่ย
1: ถูกคุมขังมาตั้งแต่11ตุลา59จนถึงวันที่14สิงหา69รวมต้องโทษจำคุก9ปี10เดือน8วัน
0: มาแล้ว
1: ก็เลยเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมายค่ะ
0: แปลความว่าเล่าตาต้องโทษจำคุกจริง9ปี10เดือน8วันแต่กรมราชทัณฑ์ก็ระบุนะครับว่าตระหนักถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนกรมราชทัณฑ์จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องทบทวน
1: และเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษ
0: โดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิต
1: ผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิต
0: และ
1: ผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีที่มีผลกระทบและสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคม
0: เพื่อ
1: ให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและเป็นไปตามหลักสัดส่วนของการลงโทษตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวม
0: กรมราชทัณฑ์ยังระบุว่าการบังคับตัวและการปล่อยตัวผู้ต้องขังรายนี้คือเล่าตาเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายณขณะนั้นและหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียม
1: โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้น
0: กรมราชทัณฑ์ยังได้ประสานส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดและฝ่ายปกครองในพื้นที่เชียงใหม
1: ่เพื่อดำเนินการติดตามพฤติการนายเล่าตาแสนลี่ภายหลังพ้นโทษ
0: ทั้งนี้ ก็ได้ทราบจากคุณธนกิจจิตอารีรัตน์อดีตเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้โพสต์ข้อความคดีเล่าตาเนี่ยระบุนะครับว่าเล่าตาเมื่อปี66
1: ไม่มีเกณฑ์70ปี
0: พอปี67
1: มีเกณฑ์70ปี
0: ทั้งนี้คุณธนกิจอธิบายในรายการคุยข่าว3กับเฟิร์นสุชาดาของเราเนี่ยระบุนะครับว่าเกณฑ์เรื่องอายุ70ซึ่งทำให้เล่าตาได้รับในแต่ละครั้งคือจริงๆเนี่ยโทษคดียาเสพติดมันร้ายแรงอย่างที่ย้ำคือมันได้น้อยแต่มาได้เพราะอายุ70คุณธนกิจระบุนะครับว่าหลักเกณฑ์เรื่องอายุเกิน70
1: เพิ่งเกิด
0: ขึ้นเมื่อปี67
1: ค่ะคือต้องไปถามคนที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักเกณฑ์นี้ค่ะว่ามีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไรเพราะว่าช่วงที่คุณธนกฤตเคยทำงานให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยคุณธนกฤตบอกเคยเสนอหลักเกณฑ์นี้เช่นกัน
0: ซึ่งเป็นช่วงโควิดระบาด
1: ก็เลยต้องมีการทำโครงการขึ้นมาก็คือเรื่องโครงการทั้งพักโทษสำหรับคนอายุ70ปีแต่มันมีเงื่อนไขว่าคนที่จะต้องได้รับการพักโทษหรืออภัยโทษเนี่ยก็คือต้อง70ปีเนี่ยต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมีโรคเรื้อรังแล้วก็การพิจารณาอย่างน้อยสุดเนี่ยมันจะมีเกณฑ์เอาไว้ด้วยว่าต้องจำคุกมาไม่น้อยกว่า8ปี
0: คือขณะนั้นช่วงโควิดเนื่องจากมันมีเหตุเกรงว่าจะเกิดการจราจร อย่างที่เกิดการเผาลงพื้นที่บุรีรัมย์รวมถึงการควบคุมต้องขังประเด็นเกี่ยวกับกรณีการหลักเกณฑ์ต่างก็มีเหตุแต่ต่อมาเนี่ยตอนนั้นช่วงปี66เกณฑ์อายุ70มันก็หายไป
1: ไม่ได้ถูกนำมาใช้ค่ะ
0: ตอนนั้นมีเกณฑ์หลายเกณฑ์อ
1: ย่างเช่นคนที่เหลือโทษไม่เกิน1ปีก็พักโทษแล้วก็ติดกำไร EM อยู่ข้างนอก
0: กรณีของเล่าตาแกอายุ70ตอนนั้นเนี่ยถูกเอาออกไปก่อน
1: ดังนั้นจึงไม่น่าจะเอามาใช้ในปี67
0: กับเล่าตา
1: ค่ะ
0: ที่เพิ่งได้รับอภัยโทษเมื่อปี63ตอนนั้นเป็นนักโทษชั้นกลางได้รับพิจารณาอภัยโทษเฉพาะเรื่องการปล่อยตัวกักขังคือครั้งที่หนึ่งไม่ได้ลดโทษเลยตลอดชีวิตก็ยังตลอดชีวิตแต่ได้รับเรื่องปล่อยตัวกักขังซึ่งแทงค่าปรับ2.5 ล้านคงจะจำได้คุณธนกิจบอกต่อไปนะครับว่าการเข้าเงื่อนไขอายุ70หมายความว่าจะต้องติดมา1 ใน 3หรือติดมาแล้ว8ปีซึ่งกรณีเล่าตาอาจจะพิจารณามากกว่าคนอื่นประเด็นที่รับสารภาพทำให้ศาลอันนี้หมายถึงคำพิพากษานะ
1: ทำให้ศาลลดโทษหรือจำคุกตลอดชีวิตค่ะก็เป็นเรื่องของเกณฑ์ที่จะต้องได้รับตามเงื่อนไขโดยได้ตามเกณฑ์ปรับชั้นของโทษชั้นกลางมาชั้นดีแล้วมาชั้นมากคือถ้าไม่มีเกณฑ์70ปีเนี่ยเล่าตาก็ยังคงต้องจำคุกอยู่ต่อไป
0: แม้จะมีอภัยโทษแต่โทษลดโทษมันน้อย
1: คณะกรรมการอาจจะไม่ได้เขียนข้อสังเกตตรงนี้เอาไว้ว่าเล่าตาอาจจะเป็นผู้ต้องขังที่ก่อคดียาเสพติดรายสำคัญ
0: คุณ
1: จะต้องปล่อยตัวออกมา
0: คุณธนกิจระบุว่าเชื่อว่าผู้ต้องหาในคดีเดียวกันกับเล่าตาคนอื่นตอนนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: และเหลือโทษจำคุกอีก 30-40 ปีเพราะไม่มีเกณฑ์70ที่ว่านี้ขณะที่มีบรรยากาศที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมเพจ Not Now เผยแพร่บรรยากาศที่เล่าตาปัจจุบันอายุ86หลังปล่อยตัวเมื่อ14สิงหา
1: เดินทางกลับบ้านในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม
0: ่ญาติพี่น้อง
1: จัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะมีการผูกข้อมือตามประเพณีเป็นการภายในค่ะ
0: ความยาวประมาณ1 นาที 48 วินาทีเป็นคลิปช่วงที่เล่าตามาถึงบ้านที่แม่อายมีญาติพี่น้องเข้ามาต้อนรับอวยพรรับประทานอาหารร่วมกันและผูกข้อมือก่อนจะจิบน้ำชาและพูดคุยญาติระบุนะครับว่าง
1: านเนี่ยจัดวันที่15สิงหาที่ผ่านมาค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับนายเล่าตากลับคืนสู่ครอบครัวหลังจากที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาหลายปีบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันซึ่งเคยเป็นจุดจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยห่างประมาณสัก2 กิโลค่ะแล้วก็ช่วงหนึ่งในคลิปเล่าตาพูดเป็นภาษาลีซูนะคะสื่อสารกับลูกหลานแล้วก็คนในครอบครัวใจความก็คือเตือนสติไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
2: ทำอะไรก็ไปร่างอาเจนบอกว่าขอโทษผ่านกุฏิหมู่บ้านว่าแต่สื่อหมู่บ้านว่าเตะมาขอโทษไปไม่ถูกมั้งนี่มีเปล่าละ
3: แต่สื่อก็สื่อเชฟร้อนไหมมาจงมาล็อกก็ไม่ถูกแล้วไง
4: กูจ้า
3: ฮะกูรักกูยังรักกูแถวกูมีความเบื่อเหรอยัส
4: เออเออปั๊บเบื่อ

0: สองสามไม้แล้วสองสามไม้那阿姨，你来来，你来来，
1: 你来来，一起打哈一起吧。
0: 哎哎，来来来，我。

0: คะ
1: ทั้งนี้ช่วงที่เล่าตากลับบ้านในช่วงแรกญาติเนี่ยได้ขอความร่วมมือคนภายนอก
0: ไม่ให้เข้าเยี่ยมหรือเดินทางไปทำข่าวค่ะคือต้องการจะให้เล่าตาได้พักผ่อนใช้ชีวิตอย่างสงบกับครอบครัว
1: นี่เป็นประเด็นซึ่งก็คงอยู่ในความสนใจท่านผู้ชมฮะ 7:58 นาทีเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อยังมีอีกหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคประชาชนตัดสินใจเปิดตัวผู้ลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนที่นายกเดย์นายกเดย์นะครับตัวชมพันเอกธงชัยเยี่ยมประเสริฐซึ่งถูกนายฉลองเลือดแรงยิงที่อบจ.นนทบุรีเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจนกระทั่งท่านถึงแก่กรรมเสียชีวิตเมื่อวานนี้เปิดรับสมัครวันแรกยังไม่มีใครไปสมัครแต่คาดว่าวันนี้ตัวแทนของนายกเดย์นะครับตัวชม
0: คุณนบ
1: นฤพลเย็นประเสริฐ
0: เป็นหลานนะคะของพันตรีธงชัย
1: ค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะเปิดตัวลงในนามกลุ่มผึ้งหลวงของพันเอกธงชัยเย็นประเสริฐนี่แหละอดีตนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งอายุ57ปีเป็นหลานชายจะเดินทางไปสมัครวันนี้ไม่มีพลิกโผนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งเลยกลุ่มผึ้งหลวงเพราะอะไรเพราะพันเอกธงชัยท่านอยู่ในตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีมาถึง20ปี5สมัยซ้อนๆแต่รอบนี้จะมีคู่แข่งคือตัวแทนพรรคประชาชนซึ่งก็คือคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดเมื่อวานนี้เปิดตัวเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
3: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
4: แซ่บอะไรขนาดนี
3: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
7: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
8: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
9: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
10: พี่โกหมายความว่าไง
8: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมันก็ไม่มีวันออก
11: เกมโกงเกมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
14: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาด

0: ถก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
2: ์ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
3: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
4: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: แน่นๆเลยด้วยไก่จ๋อ5ดาวโปรตีนสูงพิเศษไก่จ๋อสูตรต้นตำรับไม้ละ20บาทถึง31สิงหาคมนี้ที่5ดาว
6: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์ทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
7: แปดเวกา4นาทีเรื่องราวเช้านี้คดีคึกโครมฉลองเลือกแรงมือยิงอยู่ในเรือนจำในขณะนี้นะครับตัวชมไม่ได้ประกันตัวที่ยิงนายอบจพันตำรวจโทเอกธงชัยเย็นประเสริฐณที่ทำการของอบจเลยที่นนทบุรีเป็นเหตุสะเทือนขวัญมากๆโดยเฉพาะวันก่อนคนขับรถเสื้ออาการดีขึ้นถูกยิงออกมาบอกนะครับว่าประเด็นที่นายฉลองอ้างว่ายืมเงิน11ล้านแล้วมาทวงคืนประเด็นนี้คนขับรถของนายกอบจซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยยืนยันว่าคืนไปนานแล้วณขณะที่เคยมีการทำโครงการจัดสรรตอนนั้นมีการหยิบยืมจริงแต่คืนไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเนี่ย15ล้านจึงไม่ใช่กรณีอย่างที่นายฉลองอ้างเป็นเหตุมาทวงเงินคืนแต่ประการใดข้อต่อมาคนขับรถก็ยืนยันด้วยนะครับโทรชมว่านายฉลองคอยมาหยิบยืมหรือมาขอเงินนายกอบจ.นายกเดชธงชัยอยู่บ่อยครั้งจนน่ารำคาญเพราะช่วยไปแล้วหลายครั้งวันเกิดเหตุก็ยืนยันว่าลักษณะแบบเดียวกันแล้วนายกเดชมีภารกิจต้องออกไปข้างนอกตนเองเนี่ยลงมาก่อนแล้วถึงเวลาก็ขึ้นไปขับรถสตาร์ทรถนายกเดชเดินมานั่งเข้าไปนั่งคู่กันฉลองเดินตามมามีปืนมาแล้วแล้วก็เคาะกระจกนายกเดชยังเปิดกระจกตัวเองก็ยังไม่ออกรถแล้วไม่มีใครไปอะไรเลยนายฉลองก็ยิงอันนี้เป็นเรื่องคดีความซึ่งต้องตามกันดูต่อแต่การเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับนายกอบจ.เดชดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีดูจากงานศพของท่านก็ดีมีคนในจังหวัดนนทบุรีเนืองแน่นทีเดียวที่ไปร่วมในงานศพขณะเดียวกันการเลือกตั้งทดแทนที่จะเกิดขึ้นกลุ่มพึ่งหลวงของนายกเดชส่งคุณนฤพลเย็นประเสริฐ
8: ซึ่งเป็นหลานชายของนายกเดชนะคะลงสมัครค่ะ
7: เมื่อวานนี้ยังไม่ไปสมัคร
8: จะไปวันนี้นะคะตอน 8:30 นเห็นว่า
7: ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเลยท่านผู้ชมฮะขณะที่พรรคประชาชนเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคณัฐวงศ์เรืองปัญญาวุฒินำทีมแถลงเปิดตัวนายเดชรัตน์สุขกำเนิดเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรี
8: ในนามของพรรคประชาชนค่ะ
7: โดยจะไปสมัครวันที่20
8: คอนเซปต์คือ20 20 20
7: ไปสมัครวันที่20สิงหาแล้วจะมีการแถลง20นโยบายและจะเลือกตั้งกันวันที่20กันยายนประกาศแคมเปญเชิญชวนชาวนนทบุรีเข้าภูหาการนิวนนท์ที่ดีกว่าเดิมคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคก็เป็นการประกาศเปิดตัวนะครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ภาวะกระชั้นชิดเร่งรัดมีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องคัดเลือกผู้สมัครและก็ได้คัดเลือกคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดซึ่งเป็นคนนนทบุรีแท้ๆรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาและแน่นอนเนี่ยสังเกตได้เลยนักข่าวถามพรรคประชาชนหลังๆเนี่ยมีความดุเดือดนะเนี่ย
8: ค่ะ
7: สังเกตได้เลยถามเลย

0: แพ้เลือกตั้งคราวนี
1: ้มันจะเกิดคำถามเหมือนสนามกทมหรือไม
0: ่นี่
1: ค่ะ
0: คุณรัชพงศ์ก็ตอบว่า
1: การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วค่ะแต่ส่วนตัวเชื่อและถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้พรรคประชาชนเข้าไปพัฒนาเมืองนนท์
2: ภายนอกเองนะครับทุกคนก็เห็นความรู้ความสามารถของอาจารย์ดิฉลัตมาโดยตลอดรวมถึงอาจารย์ดิฉลัตเองก็เป็นคนนนทบุรีโดยแท้ๆนะครับรู้ปัญหาแล้วก็เข้าใจปัญหานับจากวันนี้จนถึงวันที่20กันยายนเนี่ยจะมีอีกหลายเวทีนะที่อยากให้ชาวนนทบุรีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศครับร่วมกันติดตามนะครับการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้นะว่าเราพรรคประชาชนเองเราจะนำเสนอนโยบายอะไรนะครับทั้งนนหน้าอยู่นนนำหน้านะครับแล้วก็นนทบุรีของทุกๆคนในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างก็เป็น20กันยายนที่ผมอยากเชิญทุกคนนะครับเข้าคูหากาเพื่อนิวนนนะครับที่ดีกว่าเดิม
3: มั่นใจใช่ไหมครับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะชนะครับถ้าสมมติว่าแพ้เนี่ยมันอาจจะมีคำถามเหมือนกับสนามกทมหรืออะไรนี้ไหมครับ
2: ครับคือทุกการเลือกตั้งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วนะครับถ้าถามโดยส่วนตัวผมก็มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งเราก็จะใช้โอกาสนี้นะครับในการใช้งบประมาณปีละหลายพันล้านเนี่ยเข้าไปพัฒนาเมืองนนท์ให้ดีกว่าเดิมนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่พี่น้องประชาชนทุกคนครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่คุณเดชวัฒน์สุขกำเนิดซึ่งแจ้งท่านผู้ชมว่าก็เป็นทีมบริหารรัฐบาลประชาชนตอนเลือกตั้งปี69ที่มีการแถลงอาจจะถูกวางเป็นรองนายกถ้าเกิดพรรคประชาชนชนะเลือกตั้งถ้าเป็นรัฐบาลแต่แพ้เลือกตั้งไง
1: ค
0: ุณเดชวัฒน์ถูกวางตัวเป็นรองนายกขณะเดียวกันก็ทำงานในพรรคประชาชนมาต่อเนื่องเป็นทีมเขาเรียกว่าผู้อำนวยการนโยบายของพรรคก้าวไกลและต่อเนื่องมาถึงพรรคประชาชนเ

0: การลงผู้ว่ากทมจะต้องอยู่ที่กรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้านมาเท่าไหร่อย่างไรเจ้าตัวเมื่อวานนี้ตอนหนึ่งก็ระบุนะครับตัวชอบนับจากนี้อีก1เดือนจะขอโอกาสคนนนทบุรีมีการพูดกันว่าส้มจะไปยึดเมืองนนท์หรือไม่แต่คุณเดชรัตน์ระบุว่ายืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยดำเนินการทางการเมืองแบบนั้น
1: พร้อมให้ทุกคนในเมืองนนท์ได้เติบโตค่ะไม่ว่ากลุ่มใดสีได
0: ้หมายถึงประชาชนจะเป็นกลุ่มไหนสีใดหรือจะมีความคิดทางการเมืองอย่างไรก็จะเป็นอิฐสีส้มเพื่อปูทางให้นนทบุรีเป็นเมืองของทุกคน
2: ดูในข่าวต่างๆในโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมีการพูดในลักษณะที่บอกว่าส้มจะยึดเมืองนนท์หรือเปล่าขออนุญาตยืนยันเลยนะครับพรรคประชาชนไม่เคยดำเนินการทางการเมืองในลักษณะแบบนั้นนะครับสำหรับเรานะครับเราพร้อมนะฮะไม่ใช่ยึดนะฮะเราพร้อมที่จะเป็นการปูทางนะครับเพื่อให้ทุกคนในเมืองนนท์ในตัวทอสุดท้ายนะครับได้เติบโตไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดเป็นสีใดพรรคประชาชนเชื่อว่าถ้าได้มีโอกาสแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในลักษณะที่กำหนดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมนั้นจะเปลี่ยนแปลงนนทบุรีและจะเป็นตัวอย่างของประเทศไทยอย่างไร
0: เดี๋ยวตามกันดูแน่นอนนนทบุรีเนี่ยคือจังหวัดปริมณฑลฐานคะแนนมีแต่ขนาดเดียวกันกรุงเทพมหานครก็พิสูจน์ได้เห็นว่ายกกรุงเทพแต่แพ้ผู้ว่ากทม.
1: ใช่ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันที่นนทบุรีเต็งหนึ่งเป็นหลานท่านนายกเดชเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาอยู่มา20ปีฐานคะแนนแข็งแรงมากก็จะเป็นบทที่พรรคการเมืองสีส้มพรรคประชาชนจะถูกทดสอบที่น่าสนใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบจนนทบุรีขณะที่ประเด็นเรื่องนายกอบจขอนแก่นพรรคประชาชนไม่ส่งนะครับตัวชม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้จะมีอดีตผู้สมัครและอดีตส.ส.ขอนแก่นของพรรคเสนอตัวพรรคก็ไม่ส่ง8:12 นเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่เดี๋ยวปีต่อไป
7: กลิ่นปากมา
8: ชาโดนเมา
9: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
10: หอมทันทีเลยครับ
11: และอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
12: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
14: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: กูให้คนไปสืบประวัติมึงมาเมียตาย
17: ครับพี่แต่ในประวัติบอกว่ามึงไม่มีเมีย
18: พี่จะบอกให้เจอพวกมึง
19: ศพนี้ญาติหนูเอง
20: สองหัวใจคืนนี้20:30 น
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
23: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
24: ใจตรงกันเลย

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: สนับสนุนโดยซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519

0: 8นาฬิกา15นาทีเรื่องนี้เมื่อวานนี้เป็นดราม่าท่านผู้ชมคือมันมีเหตุที่มีผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กภาพตัวเองขณะไปหาหมอ
1: ค่ะ
0: แล้วนอนรออยู่ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ13สิงหาคม 4:00 น.ก็มีข้อความหวังว่ามาตั้งแต่เที่ยงจนป่านนี้ยังไม่ได้ตรวจจะให้ไปตายอยู่บ้านหรือยังไงประมาณนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าภาพนี้ท่านผู้ชมต่อมา14สิงหาคมวันรุ่งขึ้นบ่าย 2:44 นาที
1: เธอก็โพสต์ภาพอาการป่วยขณะอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะโดยข้อความก็คือบอกนอนโรงพยาบาลสักอาทิตย์นึงนะลูกค้า
0: ฝ่ามือปรากฏเป็นจุดปื้นสีชมพูสีแดงหลายขนาดกระจายอยู่ที่กลางฝ่ามือคนนิ้วและบางส่วนของมือต้นขาก็มีเป็นปื้นสีชมพูแดงอีกภาพนึงก็ถ่ายหน้าจอโทรศัพท์นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นภาพไอ้ลักษณะรอยแดงอมม่วงกระจายตามลำตัวส่วนล่างทั้งนี้ทั้งนั้นที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่ามีคนเข้าไปให้กำลังใจก็มีแต
1: ่มีบุคลากรทางการแพทย์
0: ทราบต่อมาว่าเป็นพยาบาล
1: เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะในทำนองว่าจะมาตอนไหนก็ต้องรอจะโรงพยาบาลรัฐคลินิกเอกชนก็ต้องรอโพสต์ Facebook ได้เนี่ยแสดงว่าไม่เป็นอะไรมาก
0: งั้นกลับบ้านค่ะ
1: กลับไปตายที่บ้านตามโพสต์ได้เลย
0: ข้อความก็คือโพสต์เฟซได้แสดงว่าไม่เป็นอะไรมากกลับบ้านค่ะกลับไปตายที่บ้านตามโพสต์เลยค่ะ
1: ต่อให้เป็นราชนิกูลมหาราณีก็ต้องรอค่ะ
0: ถ้ารอไม่ไหว
1: ไปตายที่บ้านได้เลยตามที่โพสต์ขอบคุณค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมมีจวดยิ้มด้วยมีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นต่อว่าต่อขานเนี่ยท่านผู้ชมแต่ต่อมาปรากฏว่าสุภาพสตรีคนนี้ที่เป็นผู้ป่วยที่โพสต
1: ์เธอเสียชีวิตนะคะ
0: เธอเสียชีวิตทราบในเวลาต่อมาว่าได้เข้าไปแอดมิทในโรงพยาบาล
1: เสร็จแล้วตอนประมาณ4:00 น.อะค่ะเธอเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่าล้มนะคะ มีเลือดออกในสมองเลือดข้างในสมองแล้วที่สุดก็เสียชีวิตค่ะ
0: ขนาดเดียวกันลูกชายเจ้าของโพสต์เนี่ยย้อนกลับมาก็มีการไล่เรียงถึงเหตุการณ์ที่คุณแม่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชม
1: คือบอก4:00 น.เจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าแม่หมดสติอยู่ในห้องน้ำทำให้ศีรษะฟาดพื้นเลือดข้างในสมองคือแม่ผมเข้าห้องน้ำหลังหมดเวลาให้ญาติเยี่ยมแล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมพยาบาลถึงไม่ได้ดูแลหมอก็ตอบได้ไม่ชัดเจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนเจอแม่สรุปเป็นคนไข้ในตึกเดียวกันหรือพยาบาลที่เข้าเวร
0: แล้วทำไมถึงปล่อยให้คนไข้เข้าห้องน้ำคนเดียว
1: ไม่ได้สังเกตเลยหรอว่าคนไข้ลุกออกจากเตียงแล้วทำไมถึงปล่อยเวลาเลยมาตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย
0: ทีแรกก็จะได้ผ่าตัด
1: สุดท้ายก็ไม่ได้ผ่าจนช่วงบ่าย2บ่าย3ย้ายตึกแล้วย้ายห้องแล้วคำตอบสุดท้ายที่ได้คือช่วยไม่ทันเพราะว่าเลือดออกเยอะมากแล้ว มันจะไปทันได้ยังไงก็แม่ผมล้มตั้งแต่ตอนกลางคืนโทรมาแจ้งพ่อผมตอน 4:00 น.ระยะเวลาให้ญาติเยี่ยมได้คือ 6:00 น.ถึง 20:00 น.คือรอบสุดท้าย
0: ก็ตั้งคำถามว่าเป็นหน้าที่พยาบาลหรือเปล่าที่ต้องดูแลคนไข
1: ้
0: มันช็อกทำอะไรไม่ถูกนี่ฮะได้แต่ยอมรับทั้งที่คนจะได้กลับบ้านแล้วแต่ตอนนี้ต้องกลับพร้อมร่างไร้วิญญาณคือปรากฏว่าต่อมามีหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาขอโทษ
1: แล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าก่อน
0: สรุปสาระสำคัญคือ
1: ไม่ได้มีเจตนาจะด่าหรือจะแช่งคุณป้าตั้งใจจะมาเม้นให้คนที่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือที่มาต่อว่าทางโรงพยาบาลนะคะบอกเป็นคนที่คอมเมนต์อยากจะขอโทษสิ่งที่คอมเมนต์ไปไม่ได้เจตนาบอกแค่จะบอกจะชี้แจงว่าสิ่งที่ต้องได้รักษาก่อนเนี่ยเป็นเคสฉุกเฉิน
0: คือมันมีการบังเพจเอาภาพไปเผยแพร่แล้วก็เหมือนเอาไปแขวนด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นภาพเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะใส่ชุดพยาบาล
0: เนี่ยท่านผู้ชมหมายถึงเอาไปแขวนลักษณะทำให้กลายเป็นเป้าผู้ป่วยโดนวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงภาพนี
1: ้ค่ะ
0: สุดท้ายได้คำตอบจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นข้อที่หนึ่งก่อนพยาบาลที่เข้าไปโพสต์ไม่ใช่บุคลากรทางโรงพยาบาลไม่ใช่ท่านยืนยันนะครับพยาบาลที่เข้าไปเม้นใต้เฟซบุ๊กของ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวนายเพชรมาดำเนินคดีหากผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
3: โอ้โหเฮ้ยคนไม่ผิดเนี่ยไม่จะเขาหาได้ไงวะบ้าปะเนี่ย
4: เออไอ้บ้าเอ้ย
5: ผู้ใหญ่ทีวีได้ด้วย
3: อ้าวเฮ้ยตาฉันเหรอนี่อย่ามาแซวอะไรบ้างโดนนะ
6: ใจเย็น
3: ใจให้ใจยังไงไอ้เพชรเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมมันต้องเป็นผู้ต้องหาด้วยจริงปะ
5: มันมีคนจงใจสร้างหลักฐานเท็จให้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นแกก็อย่าไปโทษตำรวจเลย
3: ไอ้เพชรจะไม่ให้โทษได้ไงวะ
5: ฉันไม่อยากให้แกต้องไปติดคุกนะเว้ย
3: ฉันเป็นห่วงแกเข้าใจป่ะ
7: แต่ฉันว่านะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆไอ้คนเนี้ยมันจะเล่นแกล้งตายเลยนะเว้ย
8: อะไรวะนะ
5: เฮ้ยใครวะ
7: ไอ้ปะดวน
3: เฮ้ยหยุดเว้ยเฮ้ยหยุดปล่อยหยุดไงเฮ้ยเฮ้ยหยุดสู้สู้สู้สู้หัวสู้หัวทำอะไรทำอะไรเซฟดูหน้าดิ
5: ไอ้ใหม
3: ่มาได้ไงวะเนี่ย

0: คืนนี้ไอ้เอกกับเพื่อนของมันมีนัดกินข้าวกันฉันจะหลอกให้มันสารภาพเรื่องที่มันทำกับพี่เพชรแล้วก็ลุงนพ
1: ระวังตัวด้วยนะ
0: ถ้าฉันไม่แน่จริงฉันไม่ลงมือหรอกเธอรอคลิปหลักฐานจากฉันก็แล้วกัน
1: ได้และเดี๋ยวฉันจัดการต่อเอง
0: รีบเลยนะฉันจะเล่นละครอยู่กับไอ้เอกจนกว่าตำรวจจะมาจับมันจะได้ไม่ไหวตัวหนีไปก่อน
1: ขอบคุณมากนะ
0: เปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นคืนพี่เพชรให้ฉันดีกว่าว่าไงล่ะถ้าหลักฐานของฉันทำให้พี่เพชรรอดคุกเธอจะต้องแลกด้วยการเลิกกับเขาตกลงไหม

ตกลงถ้าเพชรรอดฉันจะออกไปจากชีวิตเพชรเอง

0: เพชรนายเป็นยังไงบ้าง
1: ฉันย้ายออกจากบ้านพักเธอแล้วนะ
2: เอ้าทำไมล่ะ
1: พอดีมีเรื่องไม่สะดวกนิดหน่อยแต่ว่าจะย้ายไปอยู่บ้านในโจ๊กแทน
0: อดทนหน่อยนะเพชรอีกไม่นานความจริงจะต้องปรากฏ
1: ฉันก็เชื่ออย่างนั้นสักวันหนึ่งคนที่ทำผิดก็ต้องโดนลงโทษฉันขอแค่อย่างเดียว
0: อะไรหรอ
1: เธอทำเพื่อฉันมามากแล้วอย่าเสียสละเพื่อฉันจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนเลยนะ
0: เพชรฉันไม่คิดว่านายจะพูดแบบนี
1: ้ฉันพูดได้เยอะเลยเธอคือคนที่ฉันแคร์มากที่สุด
0: ฉันอยากให้เรื่องทุกอย่างจบลงพรุ่งนี้เลยแล้วฉันจะรีบไปรับนายแล้วให้นายพูดแบบนี้กับฉันได้เป็นร้อยครั้ง
1: ฉันก็รอวันพรุ่งนี้เหมือนกันฉันอยากจะกอดเธอให้หายคิดถึง
0: ฉันก็คิดถึงนายมากๆนะดูแลตัวเองด้วย
1: ไปเลยน้ำตาลหยุดนะเพิ่มไหม
3: ใช่ครับคุณเพชรใส่งาน
1: แล้วกัน
4: มีล้อเล่นนิดหน่อยทำเป็นหยุดหยิดโมโหได้บ้าง
5: เออไอเพชรพวกเราดีใจนะเว้ยที่แกคุณดาวเข้าใจกัน
1: ฉันมีดาวคนเดียวที่อยู่ในหัวใจฉันจะไม่ยอมให้ดาวเป็นอะไรไปเพราะฉันเป็นอันขาด

0: อยแก้วไปกินข้าวแค่นี้เองทำไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ด้วย
1: ไม่ได้สิคะจายเป็นผู้หญิงของคุณจายก็ต้องแต่งตัวจัดเต็มไม่ให้คุณเสียหน้าไง
0: แค่นี้เธอก็สวยกว่าดาราแล้วนะ
1: ถ้าคุณว่าผ่านก็ไปได้แล้วค่ะ
0: ถ้างั้นไปกันเถอะ
2: เอ้าท่านเลยจะโทรตามเพื่อรักมาพอดีเลย
0: โทษทีว่ะเพื่อนรอคุณนายเขาแต่งตัวดิ
1: ถ้าเป็นการถ่ายโทษเนี่ยเดี๋ยวสายจะบอกให้คุณเอกเลี้ยงคุณเลยนะคะ
3: ไอ้ครับไอ้เพชรมันหนีไปได้ครับ
0: ไอ้เพชรมันหนีไปได้แกก็ตามไม่เจอสิวะไอ้มันแกต้องจับเป็นเท่านั้นเลยฉันต้องการให้มันตายในคุก
1: คุณเอกตามจองเวรถึงขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: สงครามยังไม่จบถ้างานนี้เพชรไม่ตายเรื่องไม่จบแน่

0: โอเคตามสบายเลยนะเว้ย
1: คิดว่าเป็นบ้านของตัวเอง
2: ขอบใจมากนะเว้ยโจ
1: ๊กเฮ้ยเบิ้ม
3: เรื่องเล็กน้อยนะ
4: งั้นก็ไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วก็มาคิดวางแผนเอาคืนนี้เองกัน
2: ดีเลยคนอย่างมันสมควรโดนละ
0: โอเค let's go my friend follow me
1: คือตามฉันมาแหละเข้าบ้าน
4: แกนี่มันแรงตั้งแต่สมัยมัธยมไหมเนี่ยวะ
5: ไม่งั้นฉันจะอยู่กลางหลังห้องได้ไงวะ
6: ทรายขอดื่มขอบคุณให้กับคุณเอกนะคะที่ช่วยแก้แค้นแทนทราย
5: แต่ฉันว่าเธอน่าจะขอบคุณไอ้นุมากกว่านะถ้าไม่มีไอ้นุช่วยวางแผนเนี่ยเราคงไม่เห็นไอ้เพชรย่อยยับขนาดนี้หรอก
6: นั่นสิคะทรายยังงงอยู่เลยว่าคุณเอกทำยังไงถึงยัดข้อหาฆ่าคนตายให้พี่เพชรได้
5: ไม่เห็นจะยากเลยเธอจำวันนั้นได้ไหมที่ฉันให้เธอโทรนัดมันแล้วก็ให้มันออกมา
6: ค่ะ
5: ฉันก็ให้คนไปวางยาสลบมัน
4: แล้วเราก็จัดฉากทำเหมือนกับว่ามันมอมยาผู้หญิงแล้วก็โพสต์ลงโซเชียล
6: งั้นแสดงว่าผู้หญิงที่ชื่อฝ้ายที่เพิ่งตายเป็นฝีมือของพวกคุณใช่ไหมคะ
5: ฝีมือฉันเองฉันเป็นคนสั่งให้มันไปฆ่านางฝ้ายแล้วก็เอากระเป๋าสตางค์ของไอ้เพชรที่ขโมยมาโยนไว้ในที่เกิดเหตุแค่นี้ไอ้เพชรมันก็ติดหัวโตละ
4: แกนี่มันเลวตัวพ่อจริงไงวะ
5: แต่ยังไม่หมดแค่นี้เว้ยนุ้ยฉันตั้งใจว่าถ้าเกิดมันเข้าคุกเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะส่งคนเข้าไปฆ่ามันแล้วก็ทำเหมือนว่ามันฆ่าตัวตายเหมือนตอนที่ฉันทำกับไอ้แก่นกพ่อของมัน
4: สุดยอดเลยเพื่อนต้องอย่างนี้สิวะต้องขอบคุณความเลวของแกจริงที่ทำให้เรามาเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันออนไลน์ด้วยกันจนรวยเป็นร้อยล้านขนาดนี
5: ้โอ้ยนุใครจะไปดักดานไม่รู้น้องอาตัวเองตลอดชีวิตวะเป็นไงล่ะชอบด่าฉันดีนะฉันก็เลยเอาบริษัทของมันเนี่ยไปฟอกเงินซะเลยสะใจจริงเว้ย
4: เข้าใจแล้วเพื่อน
7: โอเคห้ามเบี้ยวนะเว้ย
4: เออ
5: แก้วเป็นอะไร
6: ชายปวดหัวนะคะคุณเอก
5: แบบนี้คืนนี้ก็ไปต่อไม่ไหวแล้วสิ
6: ชายขอกลับบ้านดีกว่านะคะคุณเอกไม่ต้องห่วงนะชายดูแลตัวเองได
5: ้งั้นก็ตามใจถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันโทรเรียกคนที่บ้านมารับเธอแล้วกัน
6: ค่ะ
4: ไปโจ

0: ือนี้ฉันว่าฉันแคนเซิลไปก่อนนะเว้ยพอดีสายแก้ไม่ค่อยสบายว่ะต้องจะกลับไปดูหน่อยเอาเป็นว่าคราวหน้าเดี๋ยวฉันเลี้ยงแกเองอืมกลับบ้านเลย
1: ฮัลโหลฉันกำลังจะโทรหาอยู่พอดี
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ได้หลักฐานมาแล้ว

0: ไม่ต้องห่วงไอ้อีกเนี่ยไม่กลับนี่ฉันเพิ่งอัปโหลดคลิปลงคอมเดี๋ยวฉันจะส่งให้เธอนะรับรองไอ้เอกมันดิ้นไม่หลุดแน่คุณเอก
1: ฉันเป็นคนสั่งให้มันไปฆ่านางฝ้ายแล้วก็เอากระเป๋าสตางค์หอยเพชรที่ขโมยมาเนี่ยโยนไว้ในที่เกิดเหตุแค่นี้ไอ้เพชรมันก็ติดหัวโตแล้ว
2: ผู้แทนและผัว
0: ทำไมยังไม่ส่งคลิปหลักฐานมาอีก
3: แกกับอีนางเนตรดาวเนี่ยนะมันแค่สยามพอกันเลย

0: จำเอาไว้ว่าต่อยแกฆ่าฉันจนตายแกก็ไม่มีวันชนะพี่เพชร
1: ดีใจใช่ไหมเอาอีนี่ไปถ่วงน้ำนะ
2: ทำไร

0: ฮัลโหลทรายแก้วฉันถึงแล้วเธออยู่ไหน
1: จะถึงแล้วจากที่รัก
0: เพ็ก
2: ทำไมคะน้องดาวหน้าพี่เหมือนผีเหรอคะเดี๋ยวทำหน้าตกใจขนาดนั้น
0: มือถือทรายแก้วอยู่ที่แกได้ไงแกทำอะไรทรายแก้ว
2: พี่ก็ส่งทรายแก้วไปอยู่นรกแล้วค่ะไปอยู่กับไอ้แก่ลูก
0: แกมันไม่ใช่คน
2: ขอบคุณที่ชมนะคะน้องดา

0: อยคิดดิว่าพี่จะไม่กล้าทำอะไรน้องดาว
1: ฆาตกรฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะโหดเหี้ยมได้ขนาดนี
0: ้ก็ที่พี่เป็นแบบนี้เพราะน้องดาวนั่นแหละผู้หญิงหลายใจ
1: ไม่จริงฉันไม่เคยรักแกฉันรักเพชรคนเดียว
0: ทำไมน้องดาวพี่สู้มันไม่ได้ตรงไหนเหรอทำไมถึงหน้ามืดตามัวหลงตะมัน
1: ต้องไม่น่าถามเนาะแกมันมีแต่เงินแต่ไม่เคยมีหัวใจใครเขาจะไปรักสักประหลาดแกเอาสิข้าจะนี่ตายเลยแต่รับรองได้พวกแกจะไม่มีความสุขไปชั่วชีวิต
0: ดาวพี่จะไม่ยอมน้องดาวตายง่ายๆหรอกน้องดาวต้องแต่งงานกับพี่แล้วอยู่กับพี่อยู่แบบทรมานใจไปจนวันตาย
1: ไม่มีวันฉันจะหาหลักฐานจับแกเข้าคุกให้ได
0: ้แล้วเราจะได้เห็นดีกัน

0: หมอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาการคุณเพ็ญนภาโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเดี๋ยวหมอจะสั่งยาบำรุงแล้วก็นัดให้ทำกายภาพต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณหมอมากครับ
2: ดาวดีใจที่สุดเลยขอบคุณสวรรค์มากเลยที่ทำให้คุณแม่ฟื้นขึ้นมา
3: เพลงของเพชรต่างหากที่ทำให้แม่ตื่นขึ้นมา
2: อะไรนะคะ
4: พ่อเล่าให้แม่ก็ฟังนะว่าเพชรมาร้องเพลงให้แม่ก็ฟังบ่อยๆแล้วพ่อก็อัดคลิปเปิดให้แม่ก็ฟังด้วย
3: แม่ได้ยินเสียงเหมือนคนมาเรียกแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงของเพชรแล้วแม่ก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยลูกแม่อยากจะขอบคุณเพชรเขาจริงๆเลย
2: ถ้าเพชรเขารู้เขาคงดีใจมาก
5: แกได้ข่าวอะไรบ้างไว้เบิ้ม
6: วงในบอกว่าผู้หญิงถูกฆ่าตายติดหนี้พนันออนไลน์บ่อนหอยเอกกับเพื่อนของมันเลยมาใส่ร้ายแกเพื่อใช้หนี
7: ้โหยิ่งสืบนะก็ยิ่งรู้ถึงความสารเลวของพวกมัน
5: ฉันว่าเราควรบุกเข้าไปในรังของมันแล้วก็หาหลักฐานเล่นงานพวกมันทั้งหมดว่าไง
6: ได้ดิเน่าด้วย
7: ถ้างั้นพรุ่งนี้ลงมือ
8: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิว

0: และริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทเซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทเซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทเซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทคอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์บัลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: จะไปไหน
1: มาส่งข้าวครับพี
0: ่ใครสั่งมั่วป่ะ
2: จริงๆครับ
1: นี่ถ้าพี่ไม่เชื่อดูดิ
0: ไหนวะไม่มีอะไรเลย
1: ล้อเล่น
0: ล้อเล่นเหรอ

0: เอา
1: เฮ้ยมีคนบุกรุก
2: ยิงกันด้วยเหรอเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: พวกแกเข้าไปก่อนเลย
1: ฮะ
0: เข้าไปก่อน
2: เข้าไปเขา

0: เก่งมากไอ้นักร้องฆาตกรแกจะเป็นลายต่อไปเพื่อนแกมากกว่ามั้ง
1: ไอ้ปล่อย
2: วาง
1: เฮ้ยโอ้ยดูแล้วปล่อย
2: ทุกค
1: นไอ้แคทช่วยไอ้แคท
0: ไอ้โจไอ้เบิ้มยิงปืนซะเงียนพวกมันตาย
1: เฮ้ย
0: โอ้ยยิงปืน
1: เฮ้ย

0: มัน
1: ครับ
0: ฮัลโหลเอกศิลปินหัวเน่าอ่ะบุกมาหาแกถึงที่เลยว่ะพี่มานะเว้ย

0: สุดท้ายหมาที่เลี้ยงก็ให้มากระทืบถึงที่เลยว่ะอะไร
1: พอได้แล้วแกจะฆ่าฉันก็ฆ่าแต่แกอย่าทำอะไรเพื่อนฉัน
0: รักเพื่อนซะด้วยสมก็เป็นพระเอกเลยว่ะ
1: แกคิดว่าแกมีเงินมีอำนาจแล้วแกจะทำอะไรก็ได้วะสักวันหนึ่งแกต้องมาชดใช้กรรมในนรก
0: เหมือนได้แกนกพ่อแกล่ะ
1: หมายความว่าไง
0: ฉันนี่แหละเป็นคนสั่งลั่นไกใส่หัวพ่อของมึงเองแล้วก็จัดฉากให้ดูเหมือนพ่อของมึงฆ่าตัวตายไอ้โง่ไอ้ชั่วไปไปขนาดพ่อของแกยังตายด้วยฝีมือของฉันแล้วแกจะทำอะไรฉันได้ไอ้หมาเพชร
1: พี่สาวแกไม่มีวันตายดี
0: เอาตัวเองให้รอดก่อนไหม
2: เฮ้ยเพชรเฮ้ยเพชรเพชรสูงไปแล้วอ่ะเพชรเพชร
3: ประจานมันเลย
0: เก็บมันไว้ก่อนมันยังไม่ถึงเวลาตาย
3: เก็บมันไว้ทำไมวะ
0: เดี๋ยวแกเท่านี้

0: ขอบใจลูกที่แม่เป็นอย่างนี้ก็คงเป็นผลกรรมที่แม่หลอกให้ลูกไปมั่นกับตัวเอง
1: คุณแม่อย่าคิดแบบนั้นเลยค่ะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้ว
0: แต่แม่อยากจะขอโทษดาวจริงๆนะลูกยิ่งได้รู้ว่าตอนที่แม่ยังไม่ฟื้นอ่ะเพชรเขามาร้องเพลงให้แม่ฟังตลอดแม่ยิ่งรู้สึกผิดยิ่งรู้สึกละอายใจที่เคยไปเหยียดหยามแล้วก็ดูถูกเขาเอาไว้
1: เพชรเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกค่ะคุณแม่สบายใจได้นะคะ
0: ดาวรู้ไหมว่าเพลงที่เพชรเขาเล่นให้แม่ฟังมันทำให้แม่นึกถึงตอนที่พ่อกับแม่แต่งงานกันที่แม่เลือกพ่อไม่ใช่เพราะฐานะหรือเงินทองแต่เพราะว่าเรารักกันแต่แม่ก็ยังไปบงการชีวิตของดาวแม่คงลืมไปว่าใจของคนเรามันบังคับกันไม่ได
1: ้ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่เข้าใจดาว
0: ดาวต่อไปนี้ถ้าหนูรักพ่อแม่ก็จะรักด้วย
1: คุณแม่พูดจริงเหรอคะขอบคุณนะคะคุณแม่

0: ฉันติดต่อนายไม่ได้เลยนายหายไปไหนมา
1: ดาวไม่เคยพูดกับพี่ด้วยน้ำเสียงแบบนี้เลยนะคะ
0: พี่แกอีกแล้วเหรอ
1: ช่วยพูดกับพี่เพาะๆหน่อยได้ไหมคะเหมือนตอนคุยกับไอ้เพชรอะเผื่อพี่จะมีความเมตตาสงสารแล้วก็ไว้ชีวิตมัน
0: นี่แกจะทำอะไรเพชร
1: ถ้าน้องดาวอยากรู้ก็มาเจอที่เดิมเดี๋ยวนี้เลย
0: ต้องการอะไรบอกมาไม่ต้องอ้อมขอ
1: เด็ดเดี่ยวแบบนี้โดนใจพี่จริงๆเลยค่ะน้องดาว
0: เลิกเพ้อเจ้อได้ละมีอะไรก็พูดมา
1: พี่ก็จะถามน้องดาวเหมือนกันแหละค่ะว่าจะให้พี่ส่งไอ้เพชรไปอยู่กับพ่อในนรกหรือเปล่าดูนี่นะคะเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ

0: าจะอยู่ยังไงอ่ะ
1: ปล่อยเพชรไปแล้วแกต้องการอะไรก็พูดมาฉันยอมแลกทุกอย่าง
0: แต่งงานกับพี่ถ้าน้องดาวยอมไอ้เพชรมันก็รอดแต่ถ้าไม่ยอมไอ้เพชรก็ตาย
1: ได้ฉันยอมแต่ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าแกจะไม่โกหกฉัน
0: ได้สิคะน้องดาวพี่เอกจะเป็นคนพาน้องดาวไปดูด้วยตาตัวเองเลย
2: เฮ้ยไปนะเว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
3: พวกแกพาฉันมาที่นี่ทำไมกลัวตายเหรอวะจะฆ่าก็รีบฆ่าไม่ต้องมาพูดมาก
0: เชียร
3: ์เฮ้ย
2: เฮ้ย
3: แก้มัดพวกมันทุกคน
2: แก้มัดเหรอนายเอกแกพลแกเล่นตัวกับอะไรวะเนี่ย
0: ฉันจะปล่อยพวกแกไม่ชอบหรอวะ
2: คนอย่างแกนะจะปล่อยพวกฉันฉันไม่เชื่อหรอก
0: แต่ถ้าแกยังพูดมากอยู่ฉันก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเว้ย
3: ไปขึ้นเรือนู่นมันจะพาพวกแกออกจากประเทศนี
4: ้ฉันไม่เชื่อ
3: ไป
2: เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วทำไหนอ่ะฮะไปทำไหนวะทำนี้เหรอ

0: ี่ปล่อยเพชรตามสัญญาแล้ว
1: ส่งหลักฐานที่เพชรขึ้นฝั่งปลอดภัยมาให้ฉันดูด้วย
0: ไม่ต้องห่วงค่ะน้องดาวแต่หวังว่าน้องดาวคงไม่ลืมสัญญาของพี่นะคะ
1: จะแต่งวันไหนก็ว่ามา

0: นี่ไอ้เบอร์ใหม่เพชรฉันว่ามันมีกลิ่นตุ่ตๆนะเว้ยคนยังไงเอกพจน์เนี้ยจะปล่อยพวกเราไป
1: ไม่เป็นไรหรอกเรามีกันเยอะกว่ายังไงสู้ได
2: ้ไหล

0: ฮะ
1: ดีใจด้วยเพื่อน
2: ขอบใจแกมากนะเว้ยถ้าไม่ได้แกเนี่ยงานนี้คงไม่สำเร็จมีลูกน้องลูกน้องก็โง
1: ่เมื่อไหร่ฉันจะได้ไปงานแต่งแกวะ
2: เดี๋ยวฉันขอส่งรูปตัดต่อเนี่ย

0: านนะคุณ
1: ฉันน่ะอยู่ที่ไหนก็ได้แค่มีคุณกับยายดาวที่นั่นก็เป็นสวรรค์แล้ว
0: เราผ่านเรื่องร้ายๆกันมาเยอะแล้วต่อไปก็จะมีแต่เรื่องดีนะสวัสดีครับคุณอา
2: สวัสดีครับถ้าอย่างนั้นผมขอป

0: ใช่ไหมคะลุงดาว
1: มันยังไงอะลูกแล้วเพชรล่ะ
2: มันจบไปแล้วค่ะใช่ค่ะดาวจะแต่งงานกับพี่
3: แน่ใจนะลูก
2: ดาวพูดคำไหนคำนั้นค่ะ
0: คุณอาทั้งสองก็ได้ยินจากปากของดาวแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจัดงานวันที่15นี้เลย
1: แต่มันอีก2อาทิตย์เองนะจะทันเหรอ
0: มีเงินสักอย่างครับยังไงก็ทันแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะจัดงานให้สมเกียรติน้องดาวเขาเลย
4: เฮ็ดอยู่นี่นี่เองอ่ะนี่ฉันซื้อมาให้อ่ะแกจะได้โทรหาคุณเนตดาวได
3: ้ใจไวโจ๊ก
5: ไอ้เพชรไอ้เพชรไอ้เพชร
6: เกิดอะไรขึ้นวะทำไมคุณดาวทำแบบเนี้ย
3: ดาวทำอะไร
6: ดูดิ
4: ไหนวะ
6: เฮ้ยทายาทค่ายเพลง SP สละโสดกับไฮโซเนตดาวนี่มันอีหยังวะเนี่ยฮะ
5: ไอ้เพชรดูดิข่าวเต็มฟีดเลยนะเว้ย
6: ทำไมคุณดาวถึงไปแต่งงานไอ้เอกได้วะ
3: ฉันไม่เชื่อ
4: ไอ้เพชรเอ้ยไอ้ดาวรู้ซะไปไหนไอ้เพชร
7: พอดีลูกงานมีตติ้งของเพชรอะค่ะพี่ก็ว่ามันไม่ได้ใช้แล้วก็เลยว่าจะเอาไปเช็คเลยค่ะ
1: ยังไม่ต้องทิ้งหรอกค่ะพี่กัง
4: จะเก็บไว้ทำไมล่ะครับคุณดาวก็ขนาดคุณดาวยังจะเทเพชรไปแต่งงานกับคุณเอกเลย
1: ดาวขอไม่ตอบนะคะ
7: เยอะค่อนข้างคุณดาวกังรู้นะคะว่าคุณดาวยังลืมเพชรไม่ได้หรอกค่ะอย่าทำร้ายตัวเองในการไปแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเลยนะคะ
8: เฮ้ยแกไปอยู่ไหนของแกวันนี้แกจะปล่อยให้คุณดาวแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักจริงๆหรอ
3: ดาวไปกับฉัน
1: เพชรนี่นายจะพาฉันไปไหนนายข้ามไปฝั่งนู้นแล้วไม่ใช่เหรอนายจะกลับมาทำไม
3: จะรู้ได้ไงทำไมไม่ตอบ
1: ฉันถามว่านายจะพาฉันไปไหน
3: ไม่ตอบบ้างได้ปะ
1: เพชร
3: ไปให้ไกลที่สุดฉันไม่ยอมให้เธอแต่งงานกับไอ้เอกแน
1: ่จอดรถเพชรฉันบอกให้นายจอดรถถ้านายไม่จอดเนี่ยฉันไม่ถือว่านายเป็นลูกผู้ชาย

0: าวดาวดาวดาวดาวกลับมาก่อนดาว
1: ฉันไม่ไปกับนายด้วยหรอกนะนายหนีไปให้ไกลเลยยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดี
0: ไม่มีเธอฉันก็ไม่ไปไหนทั้งนั้น
1: ฉันเจรจากับนายเอกไปแล้วนายจะกลับมาทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ทำไมนี่นายเป็นบ้าไปแล้วหรอนายบ้าไปแล้วหรอไม่อยากตายหรือไง
0: นึกไว้แล้วว่าเธอต้องช่วยฉัน

0: ที่เอกมันยอมปล่อยฉันก็เพราะเธอยอมแต่งงานกับมันใช่ไหมใช่ไหมพอได้แล้วนะดาวเธอจะช่วยฉันมากเกินไปแล้วเธอต้องไปกับฉันฉันไม่ยอมให้เธอแต่งงานกับไอ้เอกแน
1: ่พอดิ
2: แพทปล่อยแพทชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะยิ่งนายอยู่ใกล้ฉันมากเท่าไหร่ชีวิตนายก็จะยิ่งสั้นลงมากเท่านั้น
0: ฉันไม่แคร์ตายก็ตายดิน
2: ายไม่เข้าใจไม่เคยเข้าใจอะไรเลยนายหนีไปให้ไกลเลยนะไปให้ไกลสุดขอบฟ้าเลยยิ่งดี
0: ได้งั้นก่อนที่เธอจะไปเธอช่วยมองหน้าฉันแล้วตอบฉันสักคำได้ไหมว่าเธอรักฉันหรือเปล่า
2: ก็พอทักเราถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้

0: ดาว
1: ไปเลยค่ะ
0: ดาวดาว

0: ันจะไปหาพ่อของเนตรดาวแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ท่านฟัง
1: หลักฐานที่มันยอมรับสารภาพว่ามันเป็นคนฆ่าลุงนบและโยนความผิดทั้งหมดให้พี่
2: อย่าทำตัวมีปัญหาเลยนะเพราะว่าน้องดาวจะไม่เดือดร้อนคนเดียว
3: ผมมาปกป้องดาวแม่คนอย่างมันมารังแก

0: สถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July.To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ขยันซ้อมเช้าขนาดนี้แต่คนเขาก็หาว่าเป็นพ่อกูที่อายุน้อยที่สุดหรอก
1: แต่นักเรียนของผมชื่อนายอะจ้างผมขี้เกียจได้ไง
0: ครับคุณครูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนักเรียนคนนี้เนี่ยจะรีบมาซ้อมด้วยนะครับคุณครูครับผมมีคำถามอีกแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยจะถึงวันงานจริงแล้วตื่นเต้นไหมครับ

0: ผมบอกแล้วไงเซอร์ไพรส์อ่ะ
1: คุณอย่าบอกนะว่า
0: ผมเรียกผู้บริหารค่ายมาดูเราซ้อมวันนี้แหละ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ผมอยากให้มาเห็นกับตานะครับว่าคณะเราทำอะไรได้บ้างอันนี้พาร์ทเนอร์ของผมครับเทพประกาย
3: ผมได้ยินชื่อเสียงของคณะเพชรประกายมานานมากแล้วนะก็เลยอยากมาดูด้วยตัวเองว่าความประกายที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไง
4: ครับถ้าได้ดูจริงๆแล้วชอบฝากส่งต่อประกายนี้ออกไปให้ไกลๆด้วยนะครับ
0: พวกเราตัดสินใจแล้วครับเราสองคนอยากอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็เสนอโปรเจกต์ซีรีส์ลิเกเรื่องประกายรักสองใจครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยผมได้เห็นไฟล์โปรเจกต์ของคุณนายมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะตอนแรกก็แปลกใจว่าซีรีส์วายผสมกับลิเกมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่พอได้เห็นที่นี่ได้เห็นพลังของทุกคนก็เข้าใจเลยว่านี่มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์แต่มันคือชีวิตจริงของพวกคุณทุกคนและทาง Diamond Entertainment อยากจะร่วมผลักดันโปรเจกต์นี้ให้เต็มที่ทั้งด้านโปรดักชันทั้งการตลาดและการทำ PR แต่ผมอยากจะถามพวกคุณตรงๆข้อหนึ่งว่าตอนนี้คณะของพวกคุณพร้อมไหม
5: พร้อมครับถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแต่ว่าลิเกเรื่องประกายรักสองใจที่กำลังจะขึ้นเวทีวันจริงครับผมตั้งใจว่าจะให้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เลยครับให้คนดูได้รู้ว่าจริงๆแล้วลิเกเราเนี่ยก็สามารถเล่าเรื่องความรักได้เหมือนกับซีรีส์เรื่องอื่นๆบนจอครับ
3: ผมชอบแนวคิดนี้มากนะให้งานจริงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องจริงเราจะทำให้คนดูลิเกในวันนั้นเนี่ยเข้าใจว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์หลังจากนั้น Diamond Entertainment จะร่วมพัฒนาต่อยอดให้เป็นซีรีส์เต็มรูปแบบได้เลยผมจะเรียกมันว่าเมกะโปรเจกต์ของปีหน้าได้เลยนะ
5: จริงเหรอครับ
0: ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ผมก็คิดแค่ว่าผมอยากหาค่ายใหม่ให้ได้เพื่อผมกับกายจะได้มีที่ยืนนะครับแต่พอผมได้มาถึงที่คณะนี้ได้ใช้ชีวิตได้ซ้อมร่วมกับทุกคนมันทำให้ผมเห็นเลยแหละครับว่านี่มันไม่ใช่แค่การแสดงนะครับแต่มันคือบ้านคือหัวใจของทางคณะและผมว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมกล้าพูดกับทางไดมอนด์ว่าเรื่องนี้ต้องเกิดจริง
6: ๆและผมเชื่อว่าพวกเราจะไม่ทำให้ใครผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นเวทีจริงหรือบนหน้าจอประกายรักส่องใจจะเป็นเวทีที่ส่องให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของลิเกไทยจริงๆครับ

0: ดีใจอีหยังกันหลาน
1: ฉัน
0: เป็นหนี้2ล้านหาน่ะจ่ายได้ยังเป็นหยังคือยังบ่จ่ายหึหึต้น5ล้านจ่ายมาแล้ว2ล้านกับอีก 500,000 เหลืออีก2ล้าน5ถ้ายังบ่จ่ายภายใน3เดือนโดนยึดคณะนะล้านเพชร
2: พวกผมไม่หนีหนี้แน่นอนครับเสี่ยแล้วก็ต

0: ตอนนี้ทางคณะกำลังจะได้เริ่มโปรเจกต์กับทาง Diamond Entertainment ครับยังไงผมมีเงินมาให้เสียแน่นอนครับ
1: ขออนุญาตนะครับเฮียทาง Diamond Entertainment เนี่ยกำลังจะร่วมงานกับคณะนี้อย่างเป็นทางการและเราก็จะมีงบก้อนแรกที่จะโอนให้ภายในเดือนนี้เพื่อเป็นทุนในการทำโปรเจกต์และเตรียมงานในวันจริง
2: ก็ได้ถ้าเกิดว่าผมยังบ่ได้เงินให้ใน3เดือนผมบ่รอดเด้บ่ร
0: อดเสียครับทางโน้นครับ
2: ไม่บอกกูประฆ่านี่ถ้าจะให้เรื่องนี้ไม่บานปลายแล้วก็ฉันค้ำประกันให้ก็ได้เนี่ยโถไม่เห็นต้องดุดันกับเด็กพวกนี้มาเลยเด็กพวกนี้มันตั้งใจทำงานกันทั้งนั้น
3: ทางกำนัน
0: สวัสดีครับคุณอาแต่ว่าพอดีว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของทางคณะครับให้ทางคณะแก้ไขเองดีกว่าครับแต่ว่าเรื่องนึงที่ผมอยากจะขอคุณอากำนันคือวันงานจริงอะครับอยากให้คุณอาช่วยดูแลหน่อยครับไม่ให้เสียอามาป่วนก็พอแล้วครับ
2: ก็ได้ผมจะเสือกคำว่าของกำนันหมายก็ได้แต่ถ้าเกิดว่า3เดือนผมยังบ่ได้เงินผมบ่ใจดีนะ
4: เสียมก็ตกบันไดกันอีก
5: เดี๋ยวด้วย
1: ก็ถือซะว่าเป็นแบบทดสอบก่อนที่จะเปิดลงครั้งใหญ่ก็แล้วกันนะเห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าโปรเจกต์ประกายรักส่องใจจะส่องไปไกลกว่าที่คิดอย่างแน่นอน
0: ขอบคุณมากๆนะครับคุณอา
2: ได้เลยพ่อไปแท้คำไหนคำนั้นคณะนี้ลูกหลานกำนันหมายทั้งนั้น
6: งั้นผมช่วยไหมพี
0: ่ไม่เป็นไรนายแค่ช่วยโปรโมทให้พี่อย่างเดียวก็พอเดี๋ยวเรื่องอื่นพี่จัดการเอง
1: แหมพระเอกในซีรีส์ในชีวิตจริงทั้งสองคนเลยนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้น Diamond Entertainment จะช่วยผลักดันให้ถึงที่สุดเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับ
7: ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราร่วมมือกันเนี่ยไม่ใช่แค่ซีรีส์หรอกครับที่ส่องแสงแต่เป็นลิเกของเรานี่แหละจะเป็นแสงที่ไม่มีวันดับลงอีกครั้งแน่นอนครับ

0: พ่อต่อมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ
1: พ่อขับรถตามข่าวเรามาได้ข่าวว่าเราเป็นหนี้เสียอาใช่ไหมมันดังกระจายไปถึงตลาดเลยนะข่าวเนี่ยพอพ่อได้ยินแล้วเนี่ยใจพ่อเนี่ยมันก็อยู่เฉยไม่ได้เลยต้องตามมาดูไม่ต้องพูดอะไรหรอกในฐานะที่พ่อเนี่ยเคยทำงานร่วมกับพ่อแม่ของเองมาก่อนวันนี้พ่อก็เลยมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเอามาให้เอง
0: ครับประกันของพ่อกับแม่เหรอครับ
1: ใช่ตอนที่เราสร้างคณะลิเกขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยพ่อแม่ของพวกเองเนี่ยทำประกันอันนี้ไว้เขาพูดว่า

0: ไม่รู้ว่าลูกๆจะได้ใช้หรือเปล่าแต่ก็ต้องทําเผื่อวันนึงอ่ะพวกเขาจะลําบาก
1: ไม่รู้ว่าลูกจะได้ใช้ไหมแต่อย่างน้อยอ่ะฉันก็หวังว่าเขาจะมีที่ยืนที่ปลอดภัยคนเป็นพ่อแม่นะห่วงก็แต่ลูกจะเดินทางยังไงโดยไม่ล้ม
0: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันจะดูแลพวกเขาอย่างดีเลยเชื่อมั่นได้เลยนะว่าคณะนี้ของเราเนี่ยจะต้องได้ยืนบนเวทีใหญ่แน่นอน

0: เมื่อวานเนี่ยพ่อก็เลยลองโทรถามประกันเห็นเขาว่ามีการต่ออายุถึงปีที่แล้วเนี่ยคิดแล้วนี่นะก็พอที่จะปิดหนี้ได้บางส่วนเลยล่ะพ่อแม่พวกเราอะนะเขาคงไม่อยากเห็นคณะลิเกที่เขารักเนี่ยต้องจบลงด้วยเรื่องเงินทองหรอกนะประกันพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหรอกนะแต่มันเป็นหลักฐานทางความเชื่อที่พ่อแม่เองเนี่ยเขาฝากไว้กับเองเขามีความเชื่อว่าพวกเองจะไม่ยอมแพ้แน่ๆไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตาม
1: พ่อเขาเตรียมให้เรามาโดยตลอด
2: เดี๋ยวจะเอาเงินเนี้ยไปโปรดนี
1: ่เราจะช่วยกันอีก 500,000 แล้วเรื่องนี้จะได้จบ
0: ๆส่วนพ่อจะขอช่วยทำเวทีให้พวกเองเองไม่ต้องไปจ้างใครละครั้งนี้พ่อขอเป็นช่างใหญ่จัดการสร้างเองเลย
2: ขอบคุณมากครับพ่อต่อ
3: สู้ไปพวกเรา

0: ทำหน้าแบบนี้มีข่าวดีแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเราเจอเงินประกันของพ่อใช้นี่ได้แล้ว
2: พี่เพชรนี่หมดแล้วจริงๆใช่ไหมพี
3: ่จริงสิพลอยพ่อต่อเป็นคนเอาเอกสารมาให้เองกับมือนะมันเหมือนปฏิหาริย์ก็ไม่เชิงอ่ะแต่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ตั้งใจวางไว้ให้เราตั้งแต่หลายปีก่อนถึงมันจะฟังดูเหมือนบทละครแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงที่บ้านเรานี่แหละพลอย
0: มันก็แปลว่าเรารอดแบบจริงจังแล้วใช่ไหมคะแบบ official แบบ confirm CF อะค่ะถ้างั้นขอหมูกระทะสัก10เตาได้ไหมคะ
4: หมูกระทะ
5: หมูกระทะ
6: หมูกระทะ
7: หมูกระทะ
8: พอแล้ว
9: พี่ถ้าเตาไม่พอผมจุดไฟให้กลางลานเลย
1: อย่าทำคณะเป็นค่ายลูกเสือแล้วกัน
10: เดี๋ยวผมไปซื้อหมูเองอยู่ไปซื้อผัก
11: ดิฉันจัดโต๊ะให้
12: ก็ดีงั้นเดี๋ยวพวกมึงเนี่ยไปซื้อหมูแต่พวกมึงเนี่ยห้ามแอบกินก่อนเหมือนคราวที่แล้วด้วย
13: ไม่แอบกินก่อนแน่ครับถ้าคุณเพลงชัยไม่แย่งผมกินคราวที่แล้วอ่ะ
0: ไม่แย่งเขากิน
12: กูแอบกินเหรอ
1: ไม่รู้ตัว
3: ขอบคุณนะทุกคนต่อไปนี้คณะเราไม่เป็นหนี้ใครแล้วและต่อจากนี้พวกเราจะไม่ทิ้งคณะเพชรประกายอีกเด็ดขาด
0: ไม่เอง
11: มูกระทะ
14: ไม่ใช่ของปี
11: นี
14: ่ของ
11: ปีไม่อยากให้
0: โอ้โห

0: ับป้าหมูเนี่ยเป็นรู้นะครับว่าทำหมูกระทะเด็ดด้วย
1: ดูสิพี
2: ่ร้อนอ่ะ
1: พวกนี้มันเล่นกันเหมือนเด็กๆเลยอ่ะ
3: กันนี่แหละก็เพราะเสียงหัวเราะนี่แหละไม่คณะอยู่ได้มาถึงทุกวันนี
4: ้ต้องตัดด้วย
5: ใช่พี่เสียงหัวเราะแล้วก็ความเชื่อใจของทุกคน
3: ดีแล้ว
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ก็ลินจีโทรบอกพี่ว่าอยากกินมาคารองพี่ก็เลยจัดเต็มมาให้เนี่ยเอามาฝากทุกคนด้วยนะครับ
8: สุดยอดพี่ชายสายหวานแห่งปีค่ะ
7: เฮ้ยแต่ดูนะพี่เพชรไม่ชอบกินของหวานไม่ใช่เหรอพี
8: ่หนูชอบค่ะหนูชอบ
9: เราก็ชอบ
10: เราชอบนะ
7: ชอบเหมือนกันชอบเหมือนกัน
6: คุณพลอยลองก่อนไหมครับ
11: อ๋อต้องมาแย่งเหรอ
6: โอ้มาทดลองลิ้นจี่เขาชอบมากเลยครับ
11: ขอบคุณนะคะ
6: อ๋อเห็นลิ้นจี่บอกว่าช่วงนี้วุ่นมากๆเลยถ้าได้ขนมหวานเข้าไปน่าจะช่วยเติมพลังได้มากเลยนะครับ
11: ดีเลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเนี่ย
6: ทานได้เยอะครับ
11: ขอบคุณค่ะ
3: ของฝากนี่ดูพิเศษจังเลยนะครับ
6: ต้องพิเศษสิครับสำหรับคนที่ทำให้คณะพิเศษขนาดนี
7: ้ทุกคนครับเรามาชนหมูกันดีกว่าครับมาชนหมูมาคนละชิ้นมาเนื่องในโอกาสอันดีเนาะไม่มีหนี้มีแต่หมูแล้วก็มีความสุข
8: เดี๋ยวแล้วก็มีของหวานจากพี่ฮัทด้วย
12: ไหม
11: ดูสิก็น่ากินมากเลยนะ
13: ไปพักแ
3: ซ่บถ้าพลอยป้อนน่ะพี่ก็กินได้หมดทุกอย่างแหละ
12: กินหมูก่อนเลยกินเยอะๆนะไปให้หมด
14: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
15: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็ว

0: ื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ผมว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันนะพี่ถึงพ่อแม่เราจะไม่อยู่แล้วอะแต่เราก็ยังมีบ้านหลังนี้มีคนในคณะเนี้ยมันก็ทำให้เราเหมือนแบบยังมีครอบครัวอยู่เลยอะเนาะ
2: จริงๆฉันก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเราสองคนไม่มีคณะเนี้ยเราคงจะโตกันไปแบบไม่มีใครให้ทะเลาะด้วยแน่เลยอะ
1: ก็ทะเลาะกับเพลงนี่ไงเหมือนออกกำลังกายอ่ะเหงื่อออกกันทุกครั้งที่เถียงอ่ะ
2: ก็จริงเถียงทุกวัน
1: ออกกำลังกายทุกวัน
2: ก็ดีแล้วแหละมีคนให้เถียงด้วยอ่ะไม่เหงาดี
1: ขอบคุณนะพี่พลอยพี่ไม่เคยทิ้งบ้านหลังนี้ไว้ข้างหลังเลยถ้าเพลงไม่มีพี่อ่ะเพลงคงลืมไปแล้วว่าลิเกมันให้ความสุขกับเราได้มากขนาดไหน
2: แหมพูดดีขนาดนี้เดี๋ยวก็โดนใช้ล้างจานทุกวันเลยให้ถือตั้งนานแล้วเนี่ยช่วยล้างหน่อยได้ปะ
1: ต้องเดี๋ยวผมผูกเครื่องเท้ามันฝากเดี๋ยว
2: โอ้ยฉันก็มีอยู่แค่ในมือแล้วมันแตกมาทำยังไง
1: ไปละ
2: ไอ้เพลงฉันเดินไม่ได้มันหนักโอ้ย
3: โอ้พี่น้องโอเคละพี่เพชรกายอยากคุยได้หน่อย
4: พี่ก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่เราสองคนจะเปิดใจพูดตรงๆกันสักที
3: กายขอโทษนะที่วันนั้นพูดแรงไปกายรู้ว่าพี่เหนื่อยแต่กายก็ยังเอาแต่ใจเหมือนเดิม
4: ไม่ต้องขอโทษพี่หรอกพี่ต่างหากที่ยังพูดไม่หมดว่าพี่อ่ะภูมิใจในตัวเราขนาดไหนพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วนะตั้งแต่เรายังเด็กพี่รู้ว่ากายไม่ได้อยากเป็นลิเกเหมือนพี่พี่เห็นนะทุกครั้งที่ดูทีวีเวลาพูดถึงดารานักแสดงอะแววตาเรามันเป็นประกายแบบที่พี่ไม่มี
5: พี่เพชรกายอยากเป็นดารากายอยากเล่นละคร
4: กาย

0: อย่าไปเล่นเลยคนอย่างเราอ่ะอยู่เวทีแบบนี้แหละดีแล้ว
1: แล้วถ้าหัวใจของกายมันฝันแบบนั้นซ้ำๆพี่จะยอมฟังความฝันของผมไหม
0: ฝันไว้มันก็ไม่เสียหายหรอกกายแต่ว่าพี่ขอให้เรารำได้ก่อนรำตามพี่แล้วกันนะวันนี้นะวันนี้1 2 9ขวา1พี่จับประมาณนี้ใช่แค่นี้ต้องยืนให้สง่านิดนึงแล้วก็ต้องออกไปอย่าหลังงอนะเราเป็นพระเอกอะเข้าใจปะว่าเราก็ต้องรำให้มันสวยคนเขาถึงจะมาชอบมาติดตามเราพี่ว่ามันสำคัญนะการรำอะการเป็นพระเอกลิเกมันไม่ใช่แค่สำคัญแค่ร้องอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ต้องรำไปด้วยแล้วก็แสดงไปด้วยเห็นพ่อไหมเก่งเลยกายเฮ้

0: ตอนนั้นพี่โง่เองอะพี่มองแต่ทางของพี่โดยที่พี่ไม่ได้เปิดใจเลยว่าจริงๆแล้วทางของเรามันต่างกัน
1: กายไม่เคยโกรธพี่เลยนะกายรู้ว่าพี่แค่กลัวกลัวว่ากายจะเจ็บแบบที่พี่เคยเจ็บ
0: ใช่พี่ก็แค่อยากให้เราปลอดภัยแต่พี่ก็ลืมไปว่าคนเรามันต้องเจ็บมันถึงจะโตพี่ขอโทษนะพี่ไม่เคยพูดคำนี้กับแกเลยแต่พี่ขอโทษจริงๆ

0: นี้กายเข้าใจทุกอย่างแล้ว
1: ว่าทุกอย่างที่พี่ทำมันมาจากความรักทั้งนั้น
2: งั้นต่อจากนี้ไปถ้าหากว่ามีอะไรแล้วพูดกันตรงๆเลยนะไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องหนี
1: ครับผมสัญญาย
2: ันเรามาช่วยกันนะทำประกายรักสองใจให้ดีที่สุดให้เป็นเวทีที่สองพี่น้องภูมิใจที่สุดในชีวิต
1: คราวนี้ผมจะไม่หนีอีกแล้ว

0: ต่อจากนี้คณะเพชรประกายจะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นหนี้เป็นฝนหรือว่าเป็นโชคชะตาเราจะยืนให้ได้อยู่บนเวทีนี้
1: นี่แหละเวทีที่เราจะสร้างด้วยมือของเราเอง
2: และด้วยแรงจากหัวเท้าก็คือ
1: แรงคนที่ผักตัว
3: ไม่ว่าจะบทไหนหรือคิวไหนพวกเราคือทีมเดียวกันคณะเดียวกัน

0: กายรักสองใจจะไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันคือเรื่องจริงของพวกเราทุกคนเย
1: ้พร้อมกันไหมถึงไหมน่ะ
2: ถึงไหมถึงไหม
0: หนึ่งสอง

0: ใช่ไหมคะดีเนาะเฮ้ยนั่นคุณพับนี่คุณพับคะ
1: สวัสดีครับผมเอาของมาฝากก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะครับพอดีว่าต้องเข้าไปหาอาจารย์เพื่อคุยเรื่องผ้าไทยนะครับ
2: อ๋อขอบคุณสำหรับของฝากนะครับชอบไหมพลอย
3: ชอบรูปสวยมากๆเลยค่ะคุณพับดูแล้วเหมือนคณะเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งเลยอ่ะ
1: ใช่ครับผมก็รู้สึกแบบนั้นคณะนี้มีพลังบางอย่างที่กล้องจับได้เองโดยไม่ต้องเซตเฟรมเลยนะครับ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพับสำหรับทุกอย่างเลยถ้ามีรูปใหม่มาอีกเนี่ยรีบส่งมาให้พี่เพชรแท้ดูคนแรกเลยนะคะเพราะว่าพี่เพชรเขาชอบดูคนในคณะเวลามีความสุขนะคะ
1: แน่นอนครับผมจะกลับมาวันแสดงจริงแน่นอนขอให้วันนั้นออกมาดีมากๆเลยนะครับตอนนี้คนที่เหนื่อยที่สุดน่าจะเป็นพ่อกับน้องสาวผมนี่แหละยังไงผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: แล้วพบกันครับ
1: ครับผม
2: ดูคุณพับแกตั้งใจดีนะ
3: ใช่แต่คนที่ตั้งใจที่สุดอ่ะไม่ใช่คุณพับหรอก
2: แล้วใครอ่ะ
3: ก็คือคนที่ไม่เคยทิ้งคณะไปไหนไง

0: ครับผมยืนยันเลยครับว่างานวันจริงเนี่ยพร้อมเต็มร้อยครับทั้งเวทีแสงเสียงแล้วก็ทีมซ้อมครบหมดทุกจุดแล้วครับครับแล้วทางไดมอนด์คือจะส่งทีมโปรดักชันมาด้วยใช่ไหมครับดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเตรียมพื้นที่ตรงลานใหญ่ไว้ให้เลยครับครับแล้วโปรเจกต์เรื่องประกายรักสองใจที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ครับผมอยากเริ่มโปรเจกต์นี้ให้เร็วที่สุดเลยครับครับเพราะผมอยากให้เรื่องนี้มันได้ถ่ายทอดหัวใจของลิเกให้คนรุ่นใหม่เขาได้รู้นะครับว่าความฝันแบบไทยๆก็ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันยิ่งผสมผสานกับความเป็นบอยเลิฟที่มีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วเนี่ยผมว่าขายได้ทั้งตลาดไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยครับขอบคุณนะครับเฮียถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมรีบส่งทีมเบื้องต้นให้ภายใน2อาทิตย์นี้เลยครับได้ครับเจอกันวันงานจริงครับสวัสดีครับ
1: ทางไรบอนตอบตกลงแล้วใช่ไหมให้เราพัฒนาบทได้อะ
0: ใช่เขาอะอยากเริ่มโปรเจกต์เราทันทีหลังงานวันจริงจบอะนี่ประกายรักสองใจจะไม่ได้อยู่แค่บนเวทีแล้วนะ

0: ขอบคุณนะพลอยที่คอยประคองพี่มาตลอดเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งกำลังใจกับพี
1: ่พี่เพชรพูดอะไรเขินๆอีกแล้วนะ

0: แต่งงานกับพี่นะพลอย
1: พี่เพชรตรงนี้เนี่ยนะทำไมไม่ให้มันโรแมนติกกว่านี้ดูชัวร์ฉันนี่ดูมือยังใส่อยู่เลย
0: ในครัวนี่แหละโรแมนติกที่สุดของพี่แล้วเพราะไม่ว่าแต่ละวันมันจะหนักขนาดไหนพอกลับมาเห็นเธออยู่ตรงนี้มันก็ทำให้พี่ลืมได้หมดเลย

0: ยืนหุ้นจนขาแข็งไปหมดแล้วเนี่ย
1: พี่เมย์พี่พลอยผมนี่ดีใจมาโดนแต่งงานเองเลยพี
2: ่คงจะมีสุข

0: อบคุณทุกคนที่สู้ไปด้วยกันคืนนี้พวกเราจะทำให้ดีที่สุด
1: ค่ะ
2: เจ๋อเจ๋อเ
3: จ๋อเจ๋อเอาว่ามาเก็บนี่ก่อนม่านเปิด

0: จริงๆผมขอแสดงจบก่อนได้ไหมครับ
1: พวกต่อนี่มันจริงใจดีสุดยอดสุดยอดอีหลีเสียบริมาทุ่งนี้เสียบะบังโซ่มาบังลิเกใจหายใจคว่ำหมดเลยผมเกือบโทรแจ้งตำรวจแล้วนะเฮีย
2: นี่ฉันก็เกือบเรียกพ่อมาจัดการแล้วเนี่ย
3: ยังไงก็ต้องขอบคุณเสียด้วยนะครับที่มาด้วยตัวเองวันนี้เลยคืนนี้เนี่ยคณะของเราจะทำให้ดีที่สุดแน่นอนครับ
1: บริษัทไดมอนด์น่ะโทรไปโซดเสียให้มาเบิ้งว่าค่ำคืนนี้น่ะมันเป็นคืนพิเศษของคณะเพชรประกายพลาดบ่ได
4: ้ได้
5: ดีเลยครับเสียอย่างน้อยๆคืนนี้จะได้รู้ว่าลิเกที่มีความเป็นวายเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริง
0: ๆขอบคุณเสียอีกครั้งนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเราคืนนี้พวกเราจะไม่ทำให้เสียผิดหวังครับ
1: บอกเพชรสุดยอดอีหลีมีความจริงใจมีความตั้งใจคืนนี้เสียถือว่าคุ้มแล้วพ่อเพชรขึ้นไปบนเวทีไปทำการแสดงลูกผู้ชายหัวใจเพชรให้มันเหมาะสมกับคือพวกเพชรแท้สู้สู้เขา
6: เวลาเสียหาแกมีเกี่ยวกันก็หล่อใช้ได้นะพี
7: ่ถ้างั้นอ่ะพวกเราอ่ะไปเปิดต๊อกให้เสียหาไหมรีวิวชีวิตเจ้านี่ใจดีอ่ะ
6: แล้วพวกตาถ่าย
3: นี่เอาละตอนนี้ก็ได้กำลังใจทั้งจากเจ้านี่ทั้งจากไดมอนด์แล้วนะไม่มีข้ออ้างแล้วนะทุกคนต้องโชว์ให้สุดเข้าใจไหม
8: เข้าใจ
5: ใช่เพราะว่าวันนี้จะไม่ใช่แค่โชว์ของคณะแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์ของพวกเราด้วย
0: ใช่แล้วได้เวลาแล้วของประกายรักสองใจ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับหมอเจ้าของไข้อนุญาตให้ผมกลับบ้านวันนี้แล้วครับ
0: ดีจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นกลับไปแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้มากๆนะคะจะได้ฟื้นตัวเร็ว
1: ๆคุณอุษาห่วงผมแล้วครับ
0: ห่วงสิคะ

0: วันนี้ผมจะกลับไปพักและพรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลให้ผมหยุดอีกวันครับผมก็เลยคิดว่าจะพาคุณอุษาไปซื้อแผ่นเสียงเพื่อชดเชยนัดเขาที่แล้วที่พังไม่เป็นท่านะครับคุณอุษาคิดว่าดีไหมครับ
1: ที่นี่เคยมีคนเอาสิทธิ์มาซุกซ่อนไว้อย่างที่ประหลัดนันทีรับว่าไว้หรือท่านชาย
2: โกมุตลองมองดูรอบๆในกระท่อมนี้ให้ดีๆสิฉันว่ามันสะอาดเกินไปดูนี่สิมันเป็นร่องรอยการเก็บกวาดด้วยมีใครบางคนมาทำความสะอาดที่นี่เพื่อให้เราคิดว่าที่นี่ไม่เคยมีอะไรมาก่อน
3: จริงด้วยครับ
2: เพราะฉะนั้นฉันจึงมั่นใจว่าคุณเล็กมาเห็นสิ่งเก็บอยู่ที่นี่จริงๆเธอถึงถูกทำร้ายคอยพวกคุณร้ายรู้ว่าคุณเล็กยังไม่ตายมันยิ่งรู้อีกว่าคุณเล็กต้องย้อนกลับมาที่นี่อีกแน่ๆเหมือนเลยรีบมาเก็บกวาดแล้วขนสิ่งไปเก็บไว้ที่อื่นแล้ว
1: นายเติมเนี่ย

0: ใบหรือเปล่าครับ
1: ฉันไม่รู้แต่ฉันก็สงสัยพวกมันอยู่แต่ตราบใดที่เรายังจับพวกมันคาหนังคาเขาไม่ได้เราก็ยังเอาผิดมันไม่ได้อยู่ดี
0: งั้นกระหม่อมจะให้คนเฝ้าจับตาดูพวกมันทั้งสองคนต่อไป
1: แล้วอย่าประมาทฉันไม่อยากเสียใครไปอีก

ขอไปหน่อยจะได้ไม่มีใครฉันที่นี่ได้อีก

0: เขียนรายงานให้ท่านอธิบดีเรื่องจับปิ่นกี่ทีกี่ทีก็มีแต่เรื่องคว้าน้ำเหลวทุกทีสินะ
1: นี่ก็เที่ยงกว่าแล้วครับคุณพศวัตรไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันดีกว่าครับนมมันจะได้ดีขึ้น
2: ไปไปครับไป
3: ไปจ้าจับมัดจับมัด
0: เดี๋ยวเวลานี้โรงเรียนยังไม่เลิกนี่ทำไมเด็กมันนอนหลับอยู่ตรงเนี้ย
3: จับมัดจับมัด
1: จริงด้วยสิครับ
3: มัดจับมัด
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

0: หม่อมจะไม่มีอาการอะไรแต่หมอก็อยากให้หม่อมกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งนี่นะครับ
1: แต่ว่า
0: ถือว่าหมอขอร้องแล้วกันนะครับ
1: คุณหมออนุญาตให้ฉันกลับบ้านได้แล้วโกโมช่วยไปส่งฉันที่บ้านพักทีนะ
2: ฉันพากลับเอง
3: นายคิดถูกจริงๆแค่พวกเรานี่เป็นคนย้ายปิดออกจากช่อง
4: กูคิดไว้อยู่แล้ว
3: ว่าทนังประหลัดนั้นมันไม่ตายมันจะต้องตะกายกลับไปที่กระท่อมอีกแน
5: ่ถึงเราจะคนฟินหนีท่านแต่เราจะทำยังไงต่อดีครับนายรถไม้ของเราสารวัตรธนูก็คอยดักตรวจยิบตั้งแต่ก่อนออกจากปางแต่ถึงเราจะออกจากปางได้แต่นางประหลัดมันก็คอยตั้งด่านดักตรวจตั้งแต่ก่อนเข้าพนครเราต้องหาทางอื่นขนฝิ่นนะครับนาย
3: กูอยากให้พวกมึงสองคนอยู่นิ่งๆเอาไว้ก่อนอย่าทำตัวสะดุดหูสะดุดตาใครไอ้พวกอธิทัศน์เนี่ยมันจับตาดูพวกมึงแล้วก็อย่าไปก่อเรื่องอะไรให้ความแตกและให้คนมันสาวมาถึงตัวกูได้ล่ะแล้วกูจะส่งคนไปบอกว่าจะให้ส่งฟินกันทางไหน
5: ครับนาย

0: พศวัสเด็กเป็นยังไงบ้างครับนี่กระเป๋าเด็กนั่นครับ
1: ไหนมาดูสิเผื่อมีชื่อผู้ปกครองของเด็กในนี้เราจะได้ไปรายงานเรื่องนี้กับเขา
2: แต่ตัวฉันเดินเองได้เด็กเธอเป็นยังไงบ้างอ่ะฉันได้ข่าวว่าเธอเกือบตายฉันไม่ตายง่ายๆหรอกจ้ะหญิงขวัญว่าแต่เธอที่แก้มทำเป็นหกล้มเพื่อเรียกร้องความสนใจจากใครต่อใครเป็นยังไงบ้างล่ะ
3: ใครว่าฉันแก้เธอนั่นแหละที่ผลักฉัน
2: อย่างนั้นเหรอ
4: เป็นไรนี่เป็นยังไงบ้างอาเป็นห่วงแคบแย
2: ่ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแต่ว่าหนูไม่เป็นไรแล้วค่ะ
4: ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะตอนที่คุณประหลาดไม่ได้สติเนี่ยชายทัศน์นี่นั่งไม่ติดเลยนะ
5: คุณลุงขางานศพก็เสร็จแล้วเราจะกลับพระนครกันได้หรือยังคะ
4: ก็ต้องถามอดิทัศน์เขาก่อนนะว่ายังไงชายทัศน์ต้องดูงานอะไรที่นี่ต่ออีกหรือเปล่า
6: ที่ดูก็เรียบร้อยดีนะครับโกมุดดูแลงานที่นี่ได้ดีครับสมกับที่ผมไว้ใจ
5: ถ้าอย่างนั้นเราก็กลับพนักงานได้แล้วสินะคะ
7: ถ้าอย่างนั้นเรากลับรถไฟกันพรุ่งนี้เย็นจะได้ถึงพระนครตอนเช้าพอดี
6: ครับคุณอางั้นผมขอตัวพาคุณเล็กไปพักก่อนนะครับ

0: ไม่ต้องมาแซงทำดีกับฉันเลยฉันว่าคุณคงจะเสียใจมากกว่าที่ฉันไม่ตาย
1: ฉันจะพิสูจน์ให้เธอได้เห็นว่าเธอคิดผิดหมดฉันไม่เคยคิดร้ายกับเธอเพราะฉัน
0: ฉันอะไร
1: พักเถอะฉันจะไปคุยงานต่อ

ที่นี่ขวัญยังไม่เจอหน้าพี่ชายทัศน์เลยค่ะนึกว่ามาที่นี่เราจะได้ทำคะแนนกับพี่ชายทัศน์แต่เปล่าเลยเก็บไปเถอะวิไลขนมอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่ทานหรอกคุณลุงคะกลับพระนครสักทีก็ดีนะคะ

0: ั้งแต่ขวัญมาที่นี่ขวัญทานอะไรไม่ได้เลยค่ะนอนก็ไม่เคยหลับสักคืนกลัวเจอแต่งู
1: อยู่กลางป่าแบบนี้เรื่องเจองูเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะ
0: แต่ขวัญเจอตั้งแต่วันแรกที่มาเลยนะคะงูเห่าซะด้วยถึงแม่นารีรัตน์นั่นจะยิงมันตายไปแล้วก็เหอะแต่ขวัญก็ยังกลัวอยู่ดีค่ะคุณลุงเคยได้ยินไหมคะว่างูทุกตัวเนี่ยมันมีคู่ของมันนะคะ

0: Marshall.
1: นี่กระหม่อมคิดว่าผู้ประหลัดนริรัตน์ย้ายเข้าไปประจำกรมที่พระนครจะใจเย็นขึ้นนะครับ
2: ไม่เลย
1: ท่านชายครับคุณโกมุตบอกกระหม่อมนะครับเรื่องที่ท่านชายมั่นใจว่ากระท่อมนั่นเนี่ยจะต้องเคยเป็นจุดพักฝิ่นของพวกมันคราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าพวกมันจะย้ายจุดพักฝิ่นได้ทันแต่ปัญหาใหญ่ของพวกมันครับคือการส่งฝิ่นเข้าพระนครกระหม่อมเชื่อนะครับว่าคราวนี้เนี่ยพวกมันคงไม่กล้าซุกฝิ่นเข้าไปในรถไม้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการตรวจเข้มเลยครับ
2: แต่ถึงยังไงพวกมันก็ต้องหาทางขนส่งทางอื่นแน่เพื่อจะทำให้พวกเราตามจับพวกมันยากขึ้นไปอีก
3: ถ้ามันย้ายไปขนส่งทางอื่นบางไม้ของเราก็คงจะหมดมวลทินนะครับหม
2: อแต่ฉันก็อยากทลายขบวนการของพวกมันอยู่ดี
4: และโนรีล่ะจะต้องได้รู้ว่าฉันชิงชังฝิ่นเถื่อนตัวทำลายอนาคตของผู้คนและของชาติไม่ต่างจากเธอเลย
5: ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
6: จะเป็นตายได้ยังไงมันถึงตาย
5: นี่กระเป๋าของน้องเต็มครับ

0: ไม่น่าเลย
1: แล้วก็มีขนมวันนี้ในกระเป๋าด้วยนะครับ
2: เจ้าเต็มอ่ะมันชอบกินขนมวันนี้เห็นมันซื้อมาทีไรมันก็ซื้อมาเต็มเลย
1: พอจะทราบไหมครับว่าน้องเต็มซื้อที่ไหน
3: ซื้อมาจากครูที่โรงเรียนสอนดนตรีนะคะ
1: โรงเรียนสอนดนตรีชื่อโรงเรียนอะไรครับ

0: ใหม่กลับมาแล้วค่ะ
1: ผมมีเคสผ่าตัดด่วนไม่ได้กลับบ้านแค่คืนเดียวทำไมต้องดีใจขนาดนั้นล่ะครับ
2: พ่อยายกลับมาแล้วลูก
1: สวัสดีครับคุณย่า
2: จ้าบุญรักษา
1: คุณย่ามีอะไรหรือเปล่าครับ
2: มีนิดหน่อยมานี่สิมาใกล้ๆย่าน่ะมีอะไรอยากจะแนะนำให้พ่อใหญ่ได้รู้จักสักหน่อยนี่ไงจำได้ไหมเอ่ยหนูบัวบูชาไงล่ะหลานสาวคุณแมนวาดที่เป็นเพื่อนของย่าน่ะน้องกลับไปเรียนเมืองนอกเมืองนาซะตั้งหลายปีเพิ่งกลับมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อใหญ่ไงล่ะจ๊ะที่ย่าเคยเล่าให้หนูฟังว่าเป็นหมอผ่าตัดเชียวนะเอามาลูกมานั่งคุยกันก่อนเออพ่อใหญ่แล้วพรุ่งนี้ทำงานหรือเปล่าลูก
1: พรุ่งนี้ผมได้หยุดครับคุณย่า
2: ดีเลยเพราะว่าหนูบัวบูชาเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยซะตั้งหลายปีกลับมาก็ไม่รู้จักถนนหนทางละงั้นพ่อใหญ่น่ะพาน้องเที่ยวหน่อยนะลูกให้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะ

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: ฉันเอง
3: ก็อยากเข้ามาเงียบๆทำไมล่ะ
2: ก็ฉันเห็นเธอหลับอยู่นี่ฉันไม่อยากให้เธอตื่น
3: หรือว่าจะมามอบค่ากัน
2: แล้วดีเธอกินยาก่อนนอนหรือยัง
3: กินแล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะฉันไม่ยอมตายง่ายๆจนกว่าฉันจะเห็นว่าคุณอยู่ในคุ
2: กฉันไปอาบน้ำดีกว่า

0: ้ค่ะ
1: อุตสาขนมแบบนี้เด็กที่โรงเรียนดนตรีของอุตสาได้กินกันเยอะไหม
2: ค่ะก็ขนมนี่คุณครูชาติเอามาขายที่โรงเรียนคุณครูเขายังหารายได้เสริมมาค่ะแล้วเด็กๆก็ซื้อเยอะด้วยนะคะ
1: งั้นอุตสาช่วยพาไปหาคุณครูชาตรีหน่อยได้ไหม
2: อุ้ยพอดีวันนี้อุตสามีนัดกับเพื่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณปออุตสา
2: คะ
3: พอดีวันนี้ผมมีธุระสำคัญกับทันหันนะครับคงต้องเสียมารยาทเลื่อนนัดคุณพรอุตสาไปก่อน
2: ค่ะ
3: ขอบคุณนะครับ

0: ณใหญ่คะบัวไปกราบสวัสดีคุณย่าเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับแล้ววันนี้คุณบัวอยากจะไปเที่ยวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
0: แล้วแต่คุณใหญ่จะกรุณาพาไปเลยค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: แล้วนี่อุตส่าห์เป็นไรอ่ะ
3: พี่วัดยังอยากไปหาครูชาตรีอยู่ไหมคะพอดีเพื่อนอุตส่าห์ยกเลิกนัดแล้วอะค่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: บ้านเงียบจังเลยเว้ยสงสัยหญิงขวัญคงจะเจอสองผัวเมียนั่นถูกงูเห่ากัดนอนตายเป็นศพแข็งทื่ออยู่บนเตียง
1: ขวัญ
2: งูค่ะคุณลุงงู
1: ไหนงูอยู่ไหน
2: นั่นไงคะนั่นแหละงูค่ะ
1: ผมเป็นคนสั่งให้แม่บ้านทำเมนูนี้เองเหรอครับคุณอา

0: เมนูอะไรเหรอชายทัศน์
1: งูเห่าผัดเผ็ดครับพอดีเมื่อคืนมีงูเห่าเข้ามาในห้องนอนของผมครับ

0: คุณอาลองชิมไหมครับโกมุดรับรองว่าแม่บ้านที่นี่ทำเมนูงูเห่าผัดเผ็ดได้อร่อยมากครับ
1: ไม่ล่ะอาไม่ค่อยถูกกับงูนะนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะที่ชายทัดคุณประหลัดปลอดภัยเอาว่าคงต้องย้ำโกมุดหน่อยละเรื่องความสะอาดเพราะว่าถ้างูหลุดมาคราวหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่โชคดีแบบนี้นะ
0: ครับคุณอาม
2: ันเพราะเธอ
3: เพราะฉันไปทำอะไรคะ

0: วนั้นคู่ของมันก็เลยตามมาแก้แค้นไงเธอดูสิพี่ชายทัดเกือบตายไปกับเธออีอาหารมื้อนี้หญิงขอไม่ทานด้วยนะคะพี่ไลรีบกลับไปเก็บกระเป๋ากันเถอะฉันอยากกลับพระนครเต็มทีแล้ว
1: ไปค่ะไปค่ะ
2: ไม่กินก็ตามใจแต่ฉันกิน

0: ไปปล่อยในห้องนอนพวกมันสองคนผัวเมียมันยังรอดเลยจิตใจจริงเว้ยนี่ยังดีนะที่พวกมันไม่รู้ว่าพวกเราเป็นคนทำไป
1: ครูชาตรีคะครูคะครูน่าจะไม่อยู่อีกแล้วล่ะค่ะพี่วัดงั้นเรากลับกันก่อนไหมคะ
2: คงต้องกลับกันก่อนจริงๆอ่ะไปกลิ่นเหม็นอะไรเน่าๆอุตส่าห์ได้กลิ่นปะ
1: ได้กลิ่นค่ะอาจจะเป็นน้ำคลองแถวนี้ไหมคะ

0: ู่ไหมคะครูชาตรีครูชาตรีครูชาตรีคะครูชาตรี
1: สามเป็นไร

0: จดหมายครูชาตรี
1: ครูละอายใจมากที่ตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกค้าฝิ่นพวกมันบังคับให้ครูเอาขนมที่ผสมฝิ่นไปขายให้เด็กๆในโรงเรียนเพื่อหวังจะให้เด็กๆต้องเป็นทาสของพวกมันครูกลายเป็นคนที่ทำลายอนาคตของชาติโดยมือของครูเอง
2: ขอฝากครับคุณประหลัด
3: ให้ฉันเอากลับพระนครหมดนี่เลยเหรอคะ
2: ก็มีทั้งของคุณประหลัดแล้วก็ของประจักษ์ครับ
3: ขอบคุณแทนประจักษ์ด้วยนะคะส่วนเรื่องทางนี้ฉันฝากสารวัตรจับตาดูพวกนายแบนในเติมให้ดีด้วยนะคะฉันมั่นใจว่าสองคนนั้นต้องเกี่ยวข้องกับฝิ่นเถื่อนแน่ๆ
2: ได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าผมได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณประหลัดนะครับ
3: แต่ฉันก็ยังโมโหตัวเองอยู่เลยอุตส่าห์จับได้ค่ะหนังคาขาวว่าฝิ่นอยู่ในกระท่อมนั้นแต่ก็พลาดท่าเสียทีพวกมันจนได้แต่ยังไงฉันก็มั่นใจว่าฝิ่นพวกนั้นมาจากปางไม้นารางกูลแน่ๆเราต้องช่วยกันทลายขบวนการนี้ให้ได้นะคะ
4: ฉันก็อยากจับพวกมันไม่ต่างจากเธอหรอกนารีล่ะฉันก็อยากจับไอ้คนที่มันทำลายชื่อเสียงปางไม้นารางกูลให้ได้เหมือนกันฉันจะตามเธอไปขึ้นรถเราจะไปสถานีรถไฟเพื่อกลับพระนครกัน

0: มันคงกดดันครูชาตรีมากครูถึงได้ตัดสินใจทำแบบนี
1: ้อุตส่าห์สงสารครูชาตรีจังเลยค่ะ

ีคนตายเพราะฟินเถื่อนไปอีกหนึ่งคนแล้วถ้าเล็กรู้นะคงจะโกรธหน้าดู

0: นี้ก็กล้าพูดเนาะฉันก็อยากจะจับพวกคนที่ทำลายชื่อเสียงของปางมานารางกุลให้ได้เหมือนกันสักวันฉันจะกระชากหน้ากากท่านชายจอมปลอมคุณออกมาให้ได้คนเขาจะได้รู้กันทั่วว่าคุณคือพวกค้าฝิ่นเถื่อนพวกทำลายชาติ
1: จะไม่มีวันนั้นหรอกนลีรัตน์เพราะฉันไม่ใช
0: ่พูดให้ตายเนี่ยฉันก็ไม่เชื่อ
1: ฉันจะพิสูจน์ให้เธอดูนะ

0: โหยเก่งมากนี่เก่งจะเท่าครูแล้วเนี่ย
1: แหมครูก็ชมอุตสาห์เกินไปค่ะ
0: ครูพูดจริงๆ

0: ษาห่วงผมนะครับ
1: ห่วงสิคะ
0: และพรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลให้ผมหยุดอีกวันครับก็เลยคิดว่าจะพาคุณอุษาไปซื้อแผ่นเสียงเพื่อชดเชยนัดเขาที่แล้วที่พังไม่เป็นท่านะครับคุณอุษาคิดว่าดีไหมครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมออุษา
1: คะ
2: พอดีวันนี้ผมมีธุระสำคัญกับทันหันนะครับ
3: คงต้องเสียมารยาทเลื่อนนัดคุณพ่ออุษาไปก่อน

0: จ้าฉันยอมแล้วจ้า
1: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไป
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TVได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: ีค่าอยู่อย่างหนึ่งก็คือคุณเราไม่ต้องการจะเสียคุณไป
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไ
2: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก

0: Fisherman Friend จากอังกฤษ
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วย OK Herbal สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
5: ฮูลิพัทจะให
6: ้เร็วๆนี
7: ้คนอย่างกั้งเขาไม่เคยรักใครนอกจากความสุขตัวเอง
8: ฉันจะไปเขาใหญ่กับคุณพิสุทธิ
9: ์คุณกล้ามคะมันต้องตาย
10: ไปเลยจะต้องพาออกมาเดี๋ยวนี
9: ้ไม่รอดได้สติหรือยังคะ
7: ถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับคุณศิวาหน้าสวยๆของแกมีอันเป็นไปแน
11: ่สามีตีตราจันทร์ถึงศุกร
12: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ครั้งแรกกับการปะทะฝีมือของณเดชน์คุกิมิยะและเจมส์มา
14: ดีทุกฉาก
15: ณเดชน์ทำถึงค่ะ
13: กับการช่วงชิงหัวใจเธอคนนี้อแมนดาชาลิสาออฟดั
16: มไม่เคยเห็นเจมส์บทเลิฟซีนอย่างนี้สักที
17: มันทัชใจมากเลยครับ
18: ทุกจันทร์อังคาร
19: ทุกหน้าจอ
13: สองหัวใจ20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เช้าวันอาทิตย์นี้เรามีการสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมะจากพระพรหมเสนาบดีและพระเทพรัตนนายกต่อด้วยหลักธรรมนำชีวิตจากคารวาสตบท้ายด้วยแผ่เมตตาในรายการระเบียงบุญค่ะเช้าวันอาทิตย์นี
9: ้
16: แบ๊กแบ๊กเหรอ
7: แม่มีแบคทีเรีย
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
16: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
0: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
3: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
11: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
3: ่เบกกิ้งโซดา
6: คุณทรงธรรมครับหมอได้ช่วยสุดความสามารถแล้วนะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยครับผมขอตัวก่อนครับ

0: คุณนคร
1: ใช่ครับ
2: ตัวเทพไม่อยู่นะ
0: เจ้าเทพไม่ออกไปข้างนอกครับ
1: เห็นบอกว่าเล่าหมด
0: ใช่ครับ

0: คุณยังทำคดีทรงธรรมอยู่เลยเนี่ยมันอันตรายนะคุณ
1: ผมรู้ดีครับแต่มันไม่มีอะไรจะเสียนี่ครับมีของมีค่าอยู่อย่างหนึ่งก็คือคุณเราไม่ต้องการจะเสียคุณไปคุณชมโคมาก็ดีนะครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษานิดหน่อย

0: อะไรคะ
1: คือผมวิ่งเรื่องเงินประกันบ้านไฟไหม้ครับผมคิดจะซื้อบ้านใหม่เลยอยากให้คุณช่วยเลือกให้หน่อยนะครับช่วยผมเลือกหน่อยนะครับ
0: ก็ได้ค่ะ

0: เธอเป็นยังไงบ้างชมโค
1: ฉันมีของมาฝากพี่อีกแล้ว
0: เธอเก่งมากฉันนึกไม่ถึงเลย
1: ยังวันนี้ฉันยังไม่เก่งตอนเนี้ย

0: เป็นไรไอ้เทพ
1: เออมันเจ็บแผลเจ็บหมาเลยมันเหมือนมันจะแตก
0: ไปหาหมอไหม
1: ไม่เอาไม่ต้องหมอเคยบอกแล้วแหละว่าพอมันใกล้จะหายมันจะตึงมันเหมือนอะไรมันสะเก็ดอ่ะอย่าพูดเยอะอย่าหัวเราะเยอะหัวเราะมากๆมันก็จะแตกแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะทรมานมากเลยช่างมันเลยเดี๋ยวมันก็หาย
0: ฉันถามแกจริงเถอะ
1: อ
0: ่ะฉันไม่คิดจะไปทำศัลยกรรมบ้างอ่ะเดี๋ยวนี้หมอเมืองไทยเก่งๆเยอะแยะ
1: รู้นั่นน่ะรู้ตอนแรกก็คิดจะทำอยู่แต่เพิ่มมีคนคนหนึ่งเขาบอกฉันว่าอย่างฉันเนี่ยมีหน้าหล่อๆก็มีเอาไว้เพื่อไปหลอกชาวบ้านเขาแต่เขาก็ดีนะนี่ไปหาพวกรายละเอียดหมอศัลยกรรมทั้งเมืองไทยเมืองนอกมาให้นะเขาคงอยากให้ฉันกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมไม่ใช่หน้าผีแบบนี้แต่ดูๆแล้วเนี่ยฉันว่า
0: แล้วไงอ่ะเ
1: ปล่าไม่มีอะไรก็แค่บูดิคิดๆแล้วฉันว่าฉันไม่น่าไปทำปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยทำไปมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าเก่าอยู่ดีเสียทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างฉันว่าป่านนี้คนคนนั้นเนี่ยเขาคงมีคนที่เขารักแล้ว
0: ตามใจอย่าอยู่อย่างนี้ตามใจนะมีอะไรก็เรียกไม่งั้นฉันไปทำงานแล้ว
1: แต่การไม่ค่อยชินขอเล่าได้ปะ
0: ไม่ต้องเลยเดี๋ยวคนของแกก็มาว่าฉันเอา
1: แม่เดี๋ยวคนของแกก็ไปว่าฉันเอารู้เหรอเป็นใคร
2: ฉันมีข่าวใหม่มาบอกคุณยาค่ะคราวนี้เป็นเรื่องของทรงทิพย์ทรงทิพย์ได้รับกรรมที่ก่อไว้กับคุณยาเรียบร้อยแล้ว

0: โอ้ย
1: เป็นไรวะ
0: หลักฐานแค่นี้มันแทบจะทำอะไรส่งทำไม่ได้เลยคืนส่งฟ้องไปมันก็หลุดอีก
1: อยากได้หลักฐานเพิ่มนะ
0: ใช่หลักฐานที่จะมัดตัวไอ้ส่งทำ
1: ฉันว่าฉันเอาให้แกได้นะ
0: จะว่าอะไรนะ
1: ไปหลักฐานที่แกอยากได้ไงล่ะ
0: แล้วแกจะไปเอามาจากไหน

0: เสียงอะไรวะไม่มีเสียงอะไรป่ะ
1: อยากรู้คืออะไรสิวะ
2: ทำดีไม่ได้ดีเลยชีวิต

ธอถูกนายทรงทำโกงแต่ฉันถูกนายทรงทำกับแม่ของเธอโกงฉัน

0: ครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองประเดิมที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
3: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที
4: ่ตลาดน้อย

0: อร่อยอ่ะ
1: ผมการันตีท่านได้บางคนเกิดมาในชีวิตยังไม่เคยเห็นเลยครับ
2: ความน่ารับประทานที่สุดคือวัฒนธรรมของอาหารที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะ
1: พูดดีมากผัดไทยกุ้งสดกุ้งแห้งทอดยังไม่เคยเจอเจ้าไหนที่เขาทำแบบนี้เลย
2: มันสมบูรณ์แบบมาก
3: เป็นผัดไทยที่คุณคู่ควร
4: ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มายืนข้างคุณอา
5: ครัวคุณต๋อย
6: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีฟ้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์ยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100ล้านคันทั่วโลกและกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยววันทันเหตุการณ์18สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจที่ชื่อว่าครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆเรามีติดเสื้อคุณผู้ชมอยู่ด้วยเนาะที่ตอนนั้นแจกไปแล้วยังไม่ได้มีการประกาศมึงเนาะ
2: ค่ะ
1: ใช่มั้ยน่าจะมีเดี๋ยวไม่
2: ไร
1: เดี๋ยวลองดูให้นะครับเพราะมีคนทวงมาเหมือนกันว่ายังไม่มีประกาศเลยเดี๋ยวประกาศให้ดูแล้วกันนะคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้ก่อนคุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะฮะรวมทั้งหมด7ผู้ต้องหาครับกระบวนการสวมบัตรชมพูให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกว่า 1,300 รายครับคุณผู้ชมครับลองดูครับนี่ฮะปฏิบัติการนี้นะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณสัก6โมงเช้าที่ผ่านมาครับพลตรวจเอกสำราญนวลมาขออภัยคุณผู้ชมสำราญนวลมานะฮะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์นะครับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำรวจนครบาลนะครับกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ได้มีการสนที่กำลังนะครับกว่า100นายไปตรวจค้นแฟลตดินแดงนะครับ44ห้องจากทั้งหมดเนี่ย 5,726 ห้องหลังตรวจสอบนะครับพบว่าช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน69มีการนำเอาชื่อบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยที่นี่มากถึง 1,366 รายด้วยกันบางห้องเนี่ยนะครับมีรายชื่อผู้ย้ายเข้ามามากกว่า16คนนะคุณผู้ชมมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นว่ามันเป็นแรงงานต่างด้าวครับคุณผู้ชมครับซึ่งในวันนี้นะครับตำรวจก็ขอศาลครับออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด7หมายด้วยกันครับแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย3หมายครับได้แก่นายพิธาในสุขและก็นางสาวสาวณีนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีนางสาวนาเป็นเจ้าบ้านมีนางสาวสีเป็นคนกลางมีนางสาวยาหรือว่าเจ๊น้อยเป็นนายหน้าแล้วก็ยังมีพยานนะครับที่รับรองการย้ายชื่ออีก1คนก็คือนางสาวแพรครับคุณผู้ชมครับ
2: โดยเป้าหมายหลักค่ะอยู่ชั้น5แฟลตที่4เป็นห้องของเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่เป็นผู้รับรองการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวที่ห้องนี้พบว่าตอนปี67ช่วงเวลาแค่2วันนะคะเคยมีการแจ้งย้ายชื่อเข้ามาในบ้านมากถึง30คนเจ้าของบ้านที่ให้ยืมทะเบียนบ้านเล่าบอกว่าช่วง 3-4 เดือนก่อนพี่สาวที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานเขตเป็นคนกลางนำเอกสารไปมอบให้กับเจ๊น้อยซึ่งเจ๊น้อยก็อ้างว่าจะนำไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องลูกเพราะว่าตอนนั้นเธอเพิ่งจะคลอดลูกได้ไม่กี่วันก็ให้เอกสารเป็นสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละหนึ่งใบแล้วก็มีการเซ็นเอกสารเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วพี่สาวเอาเงินมาให้ 4,500 ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีการเอาชื่อแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านจนเวลาผ่านไป2เดือนค่ะจะเอาชื่อพี่สาวเข้าทะเบียนบ้านถึงได้รู้ว่ามีชื่อคนมากมายถูกย้ายเข้ามาที่บ้านของเธอก็เลยแจ้งเขตให้คัดชื่อออกทั้งหมดแล้วเธอบอกว่ามารู้ที่หลังด้วยว่าทะเบียนบ้านถูกนำไปใช้โอนชื่อต่างด้าวแล้วหลายครั้งทุกครั้งเธอบอกว่าถูกปลอมลายเซ็นเพราะว่าเธอไม่เคยไปที่สำนักงานเขตเพื่อย้ายชื่อแรงงานเหล่านี้เลย
3: คือเอาน้องสาวไปเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็อยู่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขตบอกว่าสร้างทำบริษัทอะไรเหรอบอกไม่ได้ทำบอกแต่ทำไมพม่าเข้าบ้านเยอะจังเลยเราก็เลยมาถามน้องสาวน้องสาวบอกว่าคนที่น้อยเขาจ้าง 5,000 เอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยเนี่ยมันเยอะอ่ะเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าที่บ้านอ่ะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะน้องสาวอ่ะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 แล้วดูดิได้แค่ 5,000 เขาบอกเข้า3คนแต่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆจนเราก็อ้าวอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเราก็ไปเคหะพอไปเคหะเขาก็แนะนำให้ไปแจ้งความพอไปแจ้งความตำรวจพูดว่าเอ้าก็ได้เงินเขาแล้วจะไปแจ้งจับเขาทำไมแล้วบอกอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่ามาพูดอย่างนี้ไม่ได้ แล้วเราก็เข้าไปหาสารวัตรสารวัตรก็เลยบอกว่านั้นก็ไปที่เขตเราก็ไปที่เขตก็ไปเจอรองผอ.เราก็ถามเขาเขาบอกเข้าครั้งนึงมันก็ทําได้เรื่อยๆเราบอกอ้าวอย่างนี้คุณก็หัวกันดิถ้าเข้าได้เรื่อยๆมันไม่ถูกต้องใช่ไหมเขาก็ไม่สนใจเราก็เลยไปร้องที่อะไรนะปตท.อะไรเนี่ยก็เลยติดต่อ
1: นี่นะคุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของเจ๊น้อยครับในหน้าที่ถูกพาดพิงยอมรับเลยครับว่าเคยทําบัตรชมพูให้แรงงานต่างด้าวมาก่อนแต่ว่าทำแบบถูกกฎหมายนะฮะต่อมาครับมีแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาขอให้ช่วยเรื่องการย้ายเข้าทะเบียนบ้านเพื่อจะได้ทำงานอย่างถูกต้องเธอเองเนี่ยสงสารก็เลยช่วยครับโดยสงสารแล้วเนี่ยคิดค่าใช้จ่ายหัวละ 5,000 เพื่อนสงสารแล้วนะจากนั้นครับติดต่อเพื่อนข้างห้องที่รู้จักกันฮะขอยืมทะเบียนบ้านหน่อยและให้ค่าตอบแทนไป 4,500 ฉันเอาแค่500นะคุณผู้ชมแล้วก็เอาชื่อแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านเหล่านี้ครับเพื่อให้ได้บัตรชมพูอย่างที่บอกแล้วครับว่าเธอเองเนี่ยสงสารเธอเลยเอาแค่500อีก 4,500 ก็ให้เจ้าของบ้านเข้าไปเนี่ยเธอว่างั้นครับส่วนในสาเหตุครับที่เอาชื่อคนเนี่ยเข้าได้เยอะไม่ทราบเหมือนกันก็เจ้าหน้าที่ก็ทําให้เองอ่ะนะลองฟังดูครับ
4: นี่บ้านป้าน้อยทําเอง
5: ห้องของตัวเอง
6: ห้อง
5: ตัวเอง30คนนะแล้วห้องอื่นที่เราไปเดินเรื่องให้ล่ะมีอีกมั้ย
4: มีค่ะแต่ว่ามันไม่ถึง44
5: ห้องไม่เป็นไรอ่ะกี่ห้องกี่ห้อง
4: ให้ตังเขา
6: ให้ตังเจ้าห้องเจ้าของห้อง
4: 5,000ค่ะ
6: 5,000แล้วเจ๊น้อยได้เท่าไหร่คร
4: ับเราเก็บเด็ก
6: หัวละ
4: 500
6: หัวละ500เอง
4: 500ก็คือค่าเข้าบ้านหัวละ500แล้วเราทําบัตรให้เขาเราก็เก็บ300
6: รวมเป็น800
4: ใช่ค่ะ
5: ตอนที่เราไปดิวที่เขตเนี่ยวันนึงอ่ะเราเอาคนไปเข้าเป็น10คนเลยนะต่อครั้งนึงอ่ะทำไมเจ้าหน้าที่เขาทำให้ง่ายจังอ่ะเขาไม่ตรวจสอบเลยหรอว่าวันนึงห้องแค่เนี้ยเอาคนเข้าครั้งนึงวันนึงเป็น10คน20คนอ่ะทำไมเขาทำให้ง่ายจัง
4: ก็ไม่รู้อ่ะ
7: สรุปตอนเนี้ยมันคือภัยความมั่นคงของชาติเลยนะตอนนี้นะเพราะบัตรชมพูที่เขาได้ไปนะป้ามันกลายเป็นว่าเขาจะมีสิทธิ์พอเขาเรียนหนังสือมีสิทธิ์การศึกษามีสิทธิ์รักษาพยาบาลพอครบอายุ24ปีเขาเรียนจบมหาลัย

0: ข้ามาขอสัญชาติไทยได้มันเป็นภัยความมั่นคงแห่งรัฐเลยป้ารู้ไหม
1: เราไม่รู้ไง
0: มันโทษมันหนักหนาขนาดนี้มันคือเรื่องของภัยของความ
1: ก็เราไม่รู้เลยเพราะว่ามันทุกเขตมันก็ทำกันแบบนี้ไม่ใช่
2: น
1: ะ
2: นพชินแกพูดดี
3: ใช่ค่ะ
2: แกพูดดีแกบอกเลยบอกว่าไม่ได้นะคือเนี่ยมันเป็นภัยของชาติเลย
3: ภัยความมั่นคงแห่งรัฐ
2: โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยครับแล้วก็เห็นภาพทันทีนะครับว่าทำไมถึงยอมจ่าย 5,000 จ่าย 5,000 แต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันมากเหนือคณานับ
3: ค่ะได้เรียนกันสาขั้นพื้นฐานค่ารักษาพยาบาลมีสิทธิ์ในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆด้วยแล้วพอเรียนจบก็ขอสัญชาติไทยได้
2: ซึ่งสุดท้ายและไอ้เงินที่ไปจ่ายเนี่ยมันก็คือเป็นเงินภาษีของเรา
3: ใช่ค่ะเป็นสวัสดิการที่เราต้องให้เขาอะค่ะ
2: นั่นแหละฮะคุณผู้ชมครับโอ้ทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนะครับท่านก็ระบุบอกว่าสำหรับบัตรชมพูนะครับที่บุคคลต่างด้าวถูกนำชื่อเนี่ยเข้ามาในระบบแบบนี้นะครับจะเป็นบัตรชมพูเลข7ฮะสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิ์ที่กฎหมายนั้นกำหนดเลยครับทั้งการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลสิทธินะครับในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆมีความเสี่ยงนะครับที่จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของบัญชีม้าสแกมเมอร์แล้วก็เครือข่ายอาชญากรข้ามชาติด้วยก็เรียกว่าถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศเราเลยนะครับเนี่ยฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้สุด
3: ค่ะ
2: เนี่ยนะครับ
3: แต่ท่านเอาจริงค่ะ
2: นี่ก
3: ็ว่าที่ผบตร.
2: ก็ที่ผบตร.ท่านกำลังจะได้เป็นผบตร.คนต่อไป
3: ค่ะ
2: นะครับต่อไปคุณผู้ชมครับก็มีชาวเน็ตครับวิจารณ์สนั่นนะครับเก๋งเหยียบคันเร่งพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่มีทารก7เดือนนั่งมาด้วยนะครับกลางถนนเพชรเกษมโชคดีนะครับที่ชนไม่แรงครับแต่ว่าพฤติกรรมสุดอันตรายจริงๆลองดูภาพนี้หน่อยครับนี่ฮะผู้เสียหายเข้ามานะมีเด็กมีอะไรนะ
3: อุ้ย
2: ยังไม่ชนนะยังไม่ชนนะยังไม่ชนนะ
3: ก็ออกมาได
2: ้ออกมาแล้วโอ้โหนั่นอุ้ยเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมนี่เปิดกระจกแล้วเปิดกระจกแล้วนี่ชนเลยฮะต้องการใส่เดี่ยวดูทรงแล้วอ่ะเนี่ยครับก็ดูก็ตอนแรกก็ไม่เห็นมีอะไรนะ
3: ก็หลบออกมาแล้ว
2: ใช่เนี่ยพี่มอเตอร์ไซค์เขาก็หลบออกมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยก็มาจอดอยู่ตรงนี
3: ้ตรงนี้มีโต้เถียงไหมคะ
2: ไม่มี
3: ม
2: เนี่ยฮะแต่ลักษณะเหมือนรถเก่งคันนั้นเขาอยากจะออกขวา
3: ค่ะ
2: เนี่ยออกก็ออกนึกออกก็ออกเลยเนี่ยฮะ
3: แล้วออกได้ด้วย
2: แล้วพุ่งไล่พุ่งชนเลยแล้วมีเด็กอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบริเวณถนนเพชรเกษมนะครับใกล้ปากซอยเพชรเกษม69กล้องหลังของรถคันนี้เนี่ยเขาจับภาพขณะที่รถมอเตอร์ไซค์สีแดงขี่มาเลนซ้ายครับแล้วเบี่ยงมาเลนกลางเป็นจังหวะเดียวกับที่รถฮอนด้าเนี่ยขับเบี่ยงมาเลนกลางทำให้เกือบชนมอเตอร์ไซค์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะมีกับเหมือนกับมีการต่อปากต่อคำกันเล็กน้อยนะฮะหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ก็ขับออกไปครับแต่รถเก๋งไม่ยอมจบนะฮะขับตามไปแล้วชนท้ายครับจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์นั้นล้มลงนะฮะถ้าสังเกตนะครับว่าจะเห็นผู้หญิงที่ซ้อนท้ายเนี่ยมีลูกเล็กๆนะครับวัย7เดือนใส่สายสะพายที่หน้าอกมาด้วยครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะเนี่ยชนตรงนี้ล้มนะฮะตรงนี้ล้มไปแล้วล้มไปแล้วนะครับตรงนี้
3: แล้วเปิดกระจกออกมา
2: เพราะว่าทางคนที่ขับเขาบอกว่ามันล้มมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้ม
3: ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของเด็กวัย7เดือนค่ะที่เป็นผู้เสียหายเธอเล่าทางน้ำตานะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.ตอนนั้นนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของสามีไปซื้อของที่ตลาดตอนแรกรถเก๋งหักขวาออกมาล้อเนี่ยเกือบจะเหยียบโดนเท้าของสามีก็เลยตะโกนออกไปอะค่ะบอกว่า
2: เป็นกล้วยเป็นอะไรครับเป็นเหมือนให้กล้วยละคุณผู้ชมอะ
3: ค่ะเธอก็เลยบอกสามีบอกว่าใจเย็นๆแล้วกันแต่พอมอเตอร์ไซค์ของสามีแซงไปได้รถเก๋งขับจี้ท้ายแล้วก็เร่งเครื่องชนเข้าที่ป้ายทะเบียนค่ะเธอบอกว่าก็

0: ให้สามีจอดข้างทางเพื่อจะเคลียร์ปัญหาตอนนั้นต่างฝ่ายต่างก็โมโหคู่กรณีเป็นผู้ชายกับผู้หญิงก็ลงมาจากรถเก๋งยกมือไหว้ขอโทษอ้างบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหยียบเบรกแต่เผลอไปเหยียบคันเร่งแล้วพอคู่กรณีเห็นว่าเธออุ้มลูกน้อยอายุ7เดือนเธอบอกว่าคู่กรณีตกใจนะคะหลังจากนั้นเรียกประกันให้มาช่วยประเมินความเสียหายแล้วก็แยกย้ายกันไปตอนแรกเธอบอกว่าไม่มีหลักฐานจึงไม่ได้เข้าแจ้งความจนมีพลเมืองดีนำคลิปเป็นกล้องมาให้ก็เห็นว่าคู่กรณีตั้งใจเหยียบคันเร่งชนก็เลยนำคลิปนี้เป็นหลักฐานไปแจ้งความที่สน.หนองแขมตำรวจกลับอ้างว่าคู่กรณีไม่ได้มีเจตนาอาจจะเผลอก้มไปหยิบของใต้รถหรือไม่อันนี้เธอบอกว่าตำรวจบอกแล้วก็ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาพยายามฆ่าได้จะต้องไปเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำก่อนจึงจะแจ้งข้อหาได้อันนี้คือที่ตำรวจสน.หนองแขมบอกเธอ
1: ลองฟังดูครับ
2: ที่แรกมันจะไปได้แล้วหนูจะตามมอไซค์เวฟคันหน้าไปทีนี้มันเหลือช่องเล็กหนูกลัวมันจะโดนรถก็เลยจอดตรงนั้นค่ะก็เลยจอดเทียบข้างกับคนขับนั่นแหละแล้วเหมือนเขาเบี่ยงออกมาเขาจะเหยียบเท้าแล้วรอบนึงแล้วแฟนหนูก็เลยหันไปด่าว่าขับรถครับใช่แฟนหนูพูดคำนี้จริงๆแล้วเขาก็ขับพุ่งมาชนตูดได้มาชนตูดตูดมอไซค์หนูก็หันไปหนูก็เลยบอกแฟนว่าเธอเหมือนเขาจะตั้งใจเบี่ยงซ้ายเลยถ้าชนมันจะชนอัดก๊อปปี
3: ้
2: ใช่ก็เบี่ยงซ้ายไปแล้วหนูก็รีบลงจากรถแล้วเขาก็เบี่ยงตามมาเหมือนที่เห็นในคลิปใช
4: ่ระหว่างตอนที่เราตีคู่กันเนี่ยมีไอ้ตัวเล็กอยู่ด้วยแล้วก็ลงไปมีไอ้ตัวเล็กอยู่ด้วยเนี่ยเขาเห็นไหม
2: ตรงนั้นเขาน่าจะมองไม่เห็นมั้งคะเพราะว่าตอนที่เขาลงมาน่ะเขาพูดบอกว่าผมขอโทษผมไม่เห็นด้วยว่ามีตัวเล็กอยู่ด้วยอะไรประมาณนี
4: ้แล้วอาการไอ้ตัวเล็ก
1: มันเป็น
4: ยังไงบ้าง
2: ก็วันนั้นน้องตกใจค่ะเขาก็ร้องไห้แล้วเขาเงียบเขานิ่งไปเลยแล้วตัวเขาก็เหลืองไปเลย
4: ความรู้สึกมันดีขึ้นไหมหรือว่าความตั้งใจหลังจากนี้จะต้องเป็นยังไง
2: ความรู้สึกมันก็ดีขึ้นตรงที่มีหลักฐานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าวันนั้นที่เราสันนิษฐานว่าเขาตั้งใจอ่ะมันคือความจริงถ้าวันนั้นอ่ะถ้าชนขึ้นมาแล้วลูกหนูเป็นอะไรอ่ะแล้วเขาลูกคนแรกของหนูก็อยากดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: นี่ครับโอ้คุณผู้ชมผมกำลังกลับไปย้อนอ่านที่พี่หมวยอ่านเมื่อสักครู่นี้ครับว่าตำรวจที่สน.หนองแขมเขาบอกว่าคนชนเนี่ยไม่ได้เจตนาอาจจะเผลอก้มเลยไปหยิบของใต้รถหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: งงเลยเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดครับเจ้าของรถเนี่ยออกมาชี้แจงผ่าน Facebook แล้วนะครับยอมรับว่าผิดจริงๆไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นพร้อมชี้แจงนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่เลนซ้ายพยายามเบี่ยงออกมาเลนกลางโดยเปิดไฟเลี้ยวแล้วแต่จังหวะที่เลี้ยวออกเนี่ยไม่ทันได้มองกระจกข้างและกระจกหลังเนี่ยมันมัวแต่มองว่าด้านหน้าซ้ายเนี่ยน่าจะพ้นจากคันหน้ามั้ยอยู่ๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่มาข้างๆพอดีและตะโกนด่าบอกให้ของลับทำให้เขาโกรธและขาดสติซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นว่ามีเด็กเล็กอยู่ด้วยเพราะน้องเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างแม่กับคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความขาดสติจึงขับรถตามไปและไม่คิดว่าคันหน้าเนี่ยจะเบรกทำให้ชนท้ายมอเตอร์ไซค์พอชนแล้วก็รีบลงไปขอโทษถามเรื่องบาดเจ็บโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและรับผิดชอบค่าเสียหายและยินดีนะครับจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมของกฎหมายอย่างเต็มที่รวมถึงขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้คือเจ้าของรถ
0: ค่ะ
1: เจ้าของรถเขาก็โอเคนะเขาก็ยอมรับแมนๆเลยว่าเขายอมแล้วเขาชนเองแล้วก็โกรธขาดสติจริง
0: ๆ
1: แล้วก็ยินดีรับผิดชอบทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเอ๊ะแต่ทำไมย้อนกลับไปหาตำรวจสิหนองแขมเขาเขียนอ่านว่าไงนะ
0: ตำรวจอ้างว่าคู่กรณีไม่ได้มีเจตนาอาจจะเผลอก้มไปหยิบของใต้รถหรือไม่ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาพยายามฆ่าได้เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำก่อน
1: ไอ้พยายามฆ่าคงไม่ได้พยายามฆ่าหรอก
0: ค่ะ
1: แต่ว่า
0: ไม่ได้มีเจตนาอาจจะเผลอก้มไปหย
1: ิบแต่คนขับก็บอกเขาก็เจตนาขับรถพุ่งไปละ
0: ด้วยอารมณ์โกรธและขาดสติ
1: เอ๊ะทำไมตำรวจเป็นญาติเขาถึงได้รู
0: ้ค่ะ
1: เป็นญาติของคนที่ขับเหรออื
0: มค่ะ
1: เอ้าโอเคนะก็เรื่องนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับ
0: ค่ะไปที่อุดรธานีค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางคุณพ่อคุณแม่ใจสลายนะคะส่งลูกไปเรียนกวดวิชาค่ะปรากฏว่าไปเจอเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาบังคับให้ลูกดูดกัญชาทางพ่อแม่ของน้องบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะผู้ร้องเรียนให้ชื่อว่าคุณเอนามสมมุตินะคะอายุ34ปีเป็นผู้ปกครองของเด็กชายวัย15ปีไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของสภ.

0: เมืองอุดรธานีหลังจากลูกชายไปถูกเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาเตรียมฐานชื่อดังในจังหวัดอุดรธานีบังคับให้ลูกสูบกัญชาแล้วก็บังคับให้ถ่ายภาพชี้ไปที่อุปกรณ์ในการเสพยาเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้น14สิงหาคมช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:52 นาทีทางคุณเอพาลูกมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องคุณเอบอกว่าส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้ค่ะเรียนได้ประมาณ 3-4 เดือนก็ลาออกเพราะว่าไม่ไว้วางใจเรื่องการสอนของโรงเรียนแห่งนี้แต่ลูกยังไปหาเพื่อนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ค่ะวันเกิดเหตุครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนนำตัวลูกชายมาส่งให้กับตำรวจชุดสืบที่โรงพักแล้วก็แจ้งบอกว่าลูกไปสูบกัญชากับเพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วก็โทรศัพท์มาแจ้งทางคุณเอให้มาเคลียร์ที่โรงพักทางคุณเอบอกว่าถามลูกลูกบอกว่าไม่ได้เสพตามที่มีการกล่าวหาทางคุณเอก็เลยนำหลักฐานมาแจ้งความค่ะ
1: แล้วตอนที่เขาเอาลูกเรามาที่เขาส่งชุดสืบอ่ะ
2: ใช่ครับเขามาส่งไว้ข้างหน้าห้องสืบแล้วพอผมถามว่าใครเอามาส่งเขาบอกว่าพลเมืองดีมาส่ง
1: เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือยังไงถึงได้เอามาชุดสืบมาอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็โทรคุยกันนะครับ
1: เ
2: ขาว่า
1: ให้มาเคลียร
2: ์ให้มาเคลียร
1: ์ไอ้ติวเตอร์คนนี้เนี่ยเราก็เคยส่งลูกไปเรียนกับเขา
2: ครับเคยไปครับ
1: แล้วลูกเรียนอยู่ห้าหกเดือนเอง
2: ครับ
1: ไม่ไหว
2: ไม่ถึงห้าเดือนประมาณสามเดือน
1: สามสี่เดือนลูกบอกไหมเป็นอะไร
2: ก็ลักษณะไม่ไว้วางใจ
1: ไม่ไว้วางใจ
2: ครับมันเรืออดแล้วครับมันหนักเกินไปครับมันทำอย่างนี้มันทำไม่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เสพมานานแล้วกัญชาแต่ว่าก็เคยนะครับแต่ว่าเขาว่าเขาเมามากเขาไม่เอามานานเขาพอรู้เรื่องก็เก็บหลักฐานแล้วเข้ามาเลยครับ
0: ขณะที่น้องวัย15ปีบอกว่าตนเองไปเล่นกับเพื่อนนอนดูหนังอยู่ด้วยกันแล้วจู่ๆเจ้าของโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนรวม3คนก็บุกเข้ามาในห้องก่อนจะตบแล้วก็เตะทุกคนที่อยู่ในห้องรวมถึงตัวน้องวัย15ก็ถูกทำร้ายด้วยแล้วก็มากล่าวหาว่าน้องเป็นคนไปชวนเพื่อนๆให้ทำสิ่งที่ไม่ดีบอกว่าพวกตนดูดกัญชาทั้งที่กัญชาเป็นของเด็กในโรงเรียนของเขาอยู่แล้วตอนนั้นน้องบอกว่าตกใจมากหลังจากนั้นก็ถูกบังคับให้สูบกัญชาแล้วก็ถ่ายรูปก็คือชี้ไปที่กัญชามีการถ่ายรูปประกอบหลังจากนั้นพาไปพบตำรวจเพื่อดำเนินคดีโดยน้องยืนยันนะคะว่าน้องไม่ได้สูบกัญชาตามที่มีการถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนขณะที่นักเรียนอีกคนนึงที่ถูกทำร้ายก็บอกว่าหลังจากเจ้าของโรงเรียนและเพื่อนมาที่ห้องพักพวกเขาเจอสนับมือแล้วถามว่าของใครก่อนจะโดนมาที่ตนเองแล้วก็ให้ลูกทางเจ้าของบ้านจับตัวเอาไว้หลังจากนั้นตัวน้องคนนี้ถูกต่อยท้อง3ครั้งค่ะ
3: ผมก็นอนดูหนังกันอยู่ครับสักพักเข้ามาแล้วเข้ามาคนแบบแล้วก็เหมือนจะตีใครไม่รู้
1: แล้วมันเจออะไร
3: พวกผมก็มีแค่บุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่แล้วก็น้ำมัน
1: แล้วมันมียาเสพติดมาได้ยังไง
3: ของมันเป็นของเด็กเขาครับ
1: เหรอ
3: ไม่เกี่ยวกับผม
1: มันก็มาตั้งรวมกันในโต๊ะเหรอแล้วคนที่เข้าไปค้นมันมีกี่คน
3: มี3คนครับเอาไงครับพ่อแม่เขาคิดว่าผมเป็นคนชวนมันไปทำอะไรไม่ดีครับทั้งคิดว่าลูกเขาเป็นคนทำเองทุกอย่างเวลามีอะไรก็โยนให้เพื่อนตลอดเลยครับแล้วตอนนั้นมันหนีออกมาจากบ้านครับ
1: อ้าวเลยทิ้งไว้แต่เราอยู่ยังไงถ้าเหลือแต่เราก็รับต้องรับติด
3: ถ้าไม่รับพวกผมก็โดนส้นโดนเท้าโดนหมัด
1: เอาครับเขาซ้อมเราอยู่เหรอ
3: ซ้อมครับ
1: เป็นเจ้าของติวเตอร์เนี่ยนะ
3: เขาซ้อมเด็กเขาให้ดูเลยครับเขาให้ผมดูดกัญชาครับผมจะได้มีของอยู่ในตัวแล้วเขาก็เอาของทุกอย่างมาลบลายนิ้วมือออกแล้วให้ผมจับคุณยอบแล้วก็ยัดมาให้ผมหมดแล้ว
1: โอเคโดนคนเดียวเรายืนยันนะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยที่นี่
3: ไม่ได้เกี่ยวครับผมจะไปนอนบ้านเพื่อนอยู่แล้ว
4: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเบื้อง
1: สนับมือ
5: แล้วเขาก็โยนมาให้ผม
1: ครับ
5: คราวนี้ก็เลยบอกว่ารู้ไหมวิธีใช้ใช่ไงแล้วเขาก็ให้ลูกเจ้าของบ้านจับแล้วก็ต่อย
1: ต่อยต่อยแรงไหม
5: ก็จนกว่าเขาจะพอใจ
1: กี่ครั้งลูกโดนไปกี่ครั้ง
5: โดนประมาณ3ครั้ง
1: 3ครั้งท้องตรงไหนโดนตรงไหนไหน
5: โดนตรงที่ของ
1: ปู้นี่มีรอยด้วย
4: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นนะครับทางพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยนะครับจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องและจะมีการเรียกเจ้าของโรงเรียนกฎวิชาเนี่ยมาสอบปากคำนะครับเพื่อทราบข้อเท็จจริงหากเกิดขึ้นตามที่เด็กกล่าวอ้างนะครับก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ ขณะเดียวกันครับหลังผู้ปกครองเนี่ยพาทางลูกชายนะฮะมาแจ้งความเอาผิดกับทางเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาล่าสุดครับคุณผู้ชมครับพบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายทีเดียวครับที่ถูกทำร้ายในลักษณะเช่นเดียวกันขณะนี้ครับผู้ปกครองเองเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อไปแจ้งความและนี่ก็เป็นแชทข้อความส่วนหนึ่งนะครับที่ทางผู้ปกครองนั้นส่งมาให้ผู้สื่อข่าวโดยมีการระบุนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ปกครองของเด็กที่เคยไปติวที่นั่นแต่ลูกเนี่ยออกมาแล้วรู้พฤติกรรมของไอ้จุดๆเลวดีนะถ้าสถาบันนี้ถูกปิดตัวลงและไอ้อยู่จุดเลวนั้นถูกจำกัดถูกกำจัดออกจากวงการนี้ถือได้ว่าทำบุญกับทางผู้ปกครองและเด็กอีกหลายคนเลยทีเดียวอ๋อเขาอยู่จุดนี้คือจริงๆไอ้เลวนะ
0: ค่ะ
4: มีวงเล็บมาให้ด้วยเนี่ยโถคนเขียนแล้วก็อ่อนไหวอ่อนไหว
0: ค่ะ
4: นะเนี่ยอ่านตามจอเลยก็ได้ถ้าสถาบันนี้ถูกปิดตัวลงไอ้เลวนั่นน่ะถูกกำจัดออกจากวงการนี้ก็ถือว่าได้บุญเห็นไหมฮะแต่นี้ก็มีอยู่จุดมาให
0: ้ค่ะไม่กล้าค่ะ
4: ม
0: ีอีกชัดนึงค่ะบอกว่าสถาบันนี้ไม่ได้ขออนุญาตเปิดอย่างถูกต้องและเวลาจ่ายเงินค่าเล่าเรียนก็ให้ผู้ปกครองโอนเข้าบัญชีบุตรหลานของตัวเองแล้วกดเงินสดมาจ่ายเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสรรพากรแล้วก็บอกด้วยว่าเขาขายฝันหลอกลวงผู้ปกครองเอาแต่ลูกชายตัวเองมาโพสต์อ้างว่าเป็นผลงานของตัวเองลูกชายได้ดีเพราะสถาบันอื่นในทางผู้ปกครองบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางผู้สื่อข่าวเองก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์เจ้าของโรงเรียนกวดวิชานะคะก็อยากฟังข้อเท็จจริงในอีกด้านหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
4: คลิป
0: เ
4: นี่ยฮะ
0: โอ้แต่ถ้าเป็นจริงก็
4: เนาะเมื่อกี้
0: เรื่องใหญ่เลยค่ะ
4: เมื่อกี้คุณผู้ชมในระหว่างที่พี่หมวยนั่งอ่านผมก็เปิดไปเจออีจันเขาลงเรื่องของอหิวา
0: อ๋อที่เมียนมาใช่ไหมคะ
4: ที่เมียนมากำลังระบาดน
0: ะ
4: เขาบอกว่าเข้าโรงพยาบาล500กว่ารายนะระวังนะคุณผู้ชมนะตอนนี้กำลังระบาดนะ
0: ค่ะ
4: โอ้ที่เมียนมานี่500กว่าคนเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว
0: เป็นโรคติดต่อด้วยใช่ไหม
4: ครับยังไงก็คนไทยเองก็ต้องระวังด้วยเนา
0: ะ
4: นะครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
6: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
7: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
6: โอเค
8: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักกลับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผ่านเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
9: โอ้โห
10: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
11: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
12: ก็ไม่ชอบช่างที่ไหน
13: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
14: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
15: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
14: สสว.ปลดล็อก SME
16: คนใช้ใช่ไหม
17: ผู้หญิงบางคนมีเอาไว้ให้ตรึงกายเอาไว้ตักตวงให้อิ่มกายแต่ผู้หญิงบางคนสวยตรึงใจมีไว้ตักตวงให้อิ่มใจแล้วลูกของแม่ล่ะชอบแบบไหน
16: ฉันไม่ชอบทุกสิ่งที่หล่อนทำไม่ชอบ
18: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
21: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
22: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
20: พี่โก้หมายความว่าไง
21: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
2: ก็ไม่มีวันออก
18: เกมโกงเกม

0: คืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มาร่วมงานเกิร์ลคัพของเรานะคะ
4: ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเรานะคะ
5: ขอบคุณเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าเสียงของทุกท่านคือกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณที่มาหากันค่ะ
6: ปีที่แล้วแบบดูไลฟ์ค่ะแล้วสนุกมากๆเลยก็เลยแบบว่าอยากลองมาที่สถานที่จริงอะค่ะ
7: ริโอมาซูซู
8: เมนเจอเรอซื่อๆนะคะ
9: เรามาปีแรกเพื่อนนี้มาครั้งที่2ค่ะสนุกมาก
10: งานสนุกค่ะแล้วก็เป็นกันเองรู้สึกสนุกสนาน
11: ซูซูนะ
0: สนับสนุนโดย
12: Home Pro ลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเซนเครื่องซักผ้า20กิโลกรัมเพียง 9,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-31 สิงหาคม 2519 ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน
13: ์ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Oceanด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
14: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาไซมิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำแบบซอง1แถม1ถึง19สิงหาคมนี้ที่ 7-Eleven
0: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
15: ผู้ชมครับไปที่สงขลานะฮะมีชายคนหนึ่งครับคือแค้นพระมากคุณผู้ชมคือตัวเขาเองเนี่ยนะในอดีตเนี่ยเคยถูกพระเนี่ยนะครับแจ้งตำรวจจับติดคุกฮะหลังเขาพ้นโทษออกมาปรากฏเขาแค้นก็ทำไงคุณผู้ชมฮะเขาถือเอากางเกงในเนี่ยนะฮะไปครอบเศียรพุทธรูปแล้วฉี่รถเลยเพราะโกรธจัดฮะเอาลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมลองดูสิครับโอ้ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าเลวจริงๆคนแบบนี้เอากางเกงในเนี่ยไปสวมที่พระเกศพระนอนปรินิพพานแล้วยังฉี่รถพระประธานเหม็นมากๆอุบาทคนนี่ฮะคือโดยมีคลิปเหตุการณ์ขณะที่ลูกศิษย์วัดสะเกษนะครับเข้าไปเก็บของแล้วก็เตรียมปิดไฟนะฮะผู้ชมครับก็ต้องผงะแล้วครับเพราะว่าได้กลิ่นเหม็นรุนแรงเป็นกลิ่นฉี่นะครับผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยนะฮะพระเนนก็เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นฉี่แมวหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ครับผู้ชมครับเดินหาที่มาของกลิ่นปรากฏมีกองฉี่ครับอยู่บนตัวของพระพุทธรูปนะฮะแล้วก็ที่เศียรมีกางเกงเป็นกางเกงในผู้ชายเนี่ยคลุมปิดเอาไว้อย่างที่ผู้ชมได้เห็นเลยครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับไปพบว่าพระอัจฉัยปริญญาโนผมขออภัยนะฮะเป็นลูกวัดเป็นพระลูกวัดสะเกษนะฮะที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาหลังจากนั้นเนี่ยพระท่านเองก็พาผู้สื่อข่าวครับไปดูจุดที่เกิดเหตุภายในใต้เจดีย์พระบรมธาตุรัตนเจดีย์สีสงขลานะครับไปพบกางเกงในสีดำเนี่ยคลุมพระเกศมาลาของพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ
16: ค่ะแล้วก็ยังมีน้ำอยู่ข้างลำตัวพระพุทธรูปค่ะซึ่งทราบว่าเป็นปัสสาวะของคนที่มาก่อเหตุที่เห็นเนี่ยค่ะเขาปีนมาจากด้านหน้าฐานแล้วก็ทำให้พานสักการะบูชาธรรมจักรผักด้วยแล้วก็พบว่าคนก่อเหตุได้นำบางอย่างมาแปะที่หน้าพระแก้วมรกตคือทางวัดก็ทำความสะอาดแต่ก็ยังมีคราบติดอยู่นอกจากนี้ก็ยังไปเจอว่าตู้ทำบุญของวัดก็ถูกงัดโชคดีช่างได้เชื่อมปิดตายเอาไว้ก่อนหน้านี้นี่ถูกงัดแต่ว่าเชื่อมปิดตายเอาไว้แล้วทางพระบอกว่า2เดือนที่แล้วค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเมย์อายุ 30-35 ปีเข้าไปนอนในเจดีย์แล้วพอถึงเวลาที่ต้องปิดประตูวิหารนะคะทางพระก็ไปบอกให้ผู้ชายคนนี้ออกไป

0: นอนข้างนอกหลังจากนั้นวันถัดมาปรากฏว่าเมย์ก็ยังเข้าไปนอนอีกแล้วก็ทำลายทรัพย์สินทำลายโต๊ะหมู่บูชาพานพุ่มพานดอกไม้พุ่มทองหักหมดหลังจากนั้นค่ะเมย์ขึ้นไปบนชั้นสองแล้วก็หักยอดพระเกศถอดออกมา
1: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมครับคือโกรธอัฐิเนี่ยหกเลอะเทอะกระจัดกระจายหมดนะฮะคือตนเองเนี่ยจึงไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับที่ตำรวจภูธรสงขลาผ่านไปสัก2เดือนครับปรากฏว่าตำรวจเนี่ยท่านโทรมาบอกว่าโทษคดีลักทรัพย์เนี่ยไม่มีหลักฐานเพียงพอจึงตั้งข้อหาคดีทำลายทรัพย์สินข่มขู่ถูกตัดสินจำคุกนะฮะในขณะนั้นแล้วก็ได้ข่าวมาว่าในเมย์คนนี้ครับออกมาจากเรือนจำแล้วครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะ
2: แล้วก็มีทำลายทรัพย์สินโต๊ะหมู่บูชามั่งอะไรมั่งเนี่ยก็เลยเสียหายไปหลายอย่างโบสถ์อัฐิก็เทพานทิ้งหมดก็เลยไปดำเนินคดีที่สภ.เมืองเกือบ2เดือนเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าคดีทำลายทรัพย์สินแล
3: ้
2: วก็ข่มขู่อะไรประมาณนั้นจนมาถึงวันนี้ก็เห็นได้ข่าวว่าเขาออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วก็น่าจะออกแล้วแหละมาทำแบบนี้มันก็มาประกาศให้รู้นะ
3: ว่ากูมาแล้วประมาณนั้นเหรอ
2: ฉี่ใส่พระพุทธรูปปางปรินิพพานเป
3: ็
2: นปางประธานในพระบรมธาตุรัตนเจดีย์ศรีสุขา
3: ครับ
2: แล้วก็เอากกน.ไปสวมที่พระเกศมาลาทำลายจิตใจมากเลยก็หลวงพ่อก็ไม่อยากจะเอาความเอาเลยนะให้มันจบกันไปอย่าให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจทองดูแลสักหน่อยเรื่องความปลอดภัย2เดือนที่แล้วเพราะว่าเจอคนนี้ที่ว่าก่อเหตุเนี่ยมีอาวุธด้วยหลวงพี่ก็กลัวเรื่องความปลอดภัยอยู่เหมือนก
1: ันเก้าอี้ที่นั่งนี่แบบดูน่าเกรงขาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอพระลูกวัดนั่งนี่เหมือนกับเจ้าอาวาสเลย
0: ค่ะ
1: นะเมื่อกี้เนี่ยนะขณะที่ทางเจ้าอาวาสนะท่านบอกว่าไม่อยากเอาความอะไรแล้วให้มันจบๆไปเถอะมันเกิดเรื่องเกิดราวเป็นคดีความขึ้นมาแล้วไม่อยากจะปวดหัวอีกแล้วก็ให้อภัยกันไปนะไม่อยากเอาความไม่รู้จะเอาอะไรให้มันจบลงแค่นี้แล้วกันอยากฝากถึงทางตำรวจหน่อยแล้วกันบอกช่วยเข้ามาตรวจสอบสอดส่องดูแลหน่อยเพื่อความปลอดภัยของวัดแล้วก็พระลูกวัดด้วยนะเนี่ยโอ้เนี่ยไปยืนฉี่แล้วนั้นอ่ะคุณผู้ชมฉี่บนตัวเลยขึ้นไปปีนแล้วฉี่เลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: แค้นจัด
0: แล้วก็นำกางเกงในไปสวมที่พระเกศ
1: โอ้ตายแล้วบาปกรรมนะเนี่ยฮะเป็นสังฆังใน300ชาติแล้วเนี่ยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะ
1: อ่ะว่ากันไปครับ
0: ค่ะ
1: ที่ขอนแก่นเป็นไงพี่หมวย
0: วัดป่าอดุลค่ะ
1: เชิญครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็
1: นี่อ้วกจะเป็นวัดป่าแล้วเนี่ยอ้วกออกมาจะเป็นชนโดนแล้ว
0: ค่ะแต่เมื่อวานนี้ก็จบเรียบร้อยในรายการ
1: คือเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: เอานี้ก่อน
0: งั้นเดี๋ยวไปเรื่องของแจ้งความก่อนค่ะทางเจ้าพนักงานที่ดินของขอนแก่นค่ะเดี๋ยวบ่ายวันนี้จะไปแจ้งความนะคะทายาทของตาเฮียงที่ก่อนหน้านี้ไปให้ออกใบแทนโดยบอกว่าโฉนดสูญหายบรรยากาศที่วัดในวันนี้ค่ะก็ยังคงมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาแวะมาให้กำลังใจทางเจ้าอาวาสเช้าวันนี้เจ้าอาวาสมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะพูดคุยเป็นกันเองกับทุกคนที่เข้ามาพบหลวงพ่อผู้สื่อข่าวก็ถามถึงข้อพิพาทเรื่องที่ดินค่ะหลวงพ่อบอกว่าขอไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วรวมไปถึงลูกศิษย์วัดคณะกรรมการวัดทุกคนเหมือนกันต่อจากนี้หลวงพ่อเจ้าวาดบอกว่าจะพูดเรื่องธรรมะเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการแล้ว
4: โยมที่ร้านไม่มีหลวงพ่อไม่เห็นลำบากเด้อมันเป็นการพาดพิงถึงบุคคลอื่นโยมต้องเข้าใจเด้อถามเรื่องนี้เคยพูดถึงมันอยู่ในขั้นพิจารณาในขั้นศาลหลวงพ่อจะไม่กล่าวพาดพิงในใครทุกคนไม่อยากให้หลวงพ่อผิดคำพูดในเรื่องนี
5: ้
4: ให้ศาลเป็นคนบอกหลวงพ่อจะบอกแทนศาลบริผิดกฎหมาย
0: เรื่องของการแจ้งความค่ะวันนี้ทางเจ้าพนักงานที่ดินก็อยู่ระหว่างการตรวจหลักฐานจะไปแจ้งความตอนบ่ายที่สภ.เมืองขอนแก่นหลังจากที่ทายาทของตาเฮียงไปยื่นคำขอออกโฉนดใบแทนใหม่โดยอ้างว่าโฉนดสูญหายโดยเรื่องนี้จะอาวาสนำโฉนดที่ดินตัวจริงที่อยู่ในความดูแลของวัดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เดินหน้าขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อของวัดจากหลักฐานและข้อมูลต่างๆที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่านางบัวขายสอนสมุทรในฐานะผู้จัดการมรดกที่เข้ามายื่นเรื่องขอออกใบแทนโฉนดใบเดิมโดยบอกว่าสูญหายมายื่นเรื่องเมื่อ27กรกฎาคมที่ผ่านมาท ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าโฉนดไม่ได้สูญหายถือว่าเข้าข่ายให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
1: ก็เหมือนแจ้งเท็จนั่นแหละ
0: ค่ะทางสำนักงานที่ดินก็ต้องแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดี
1: แต่คนที่โดนไม่ใช่ป้าดานะคนที่โดนเนี่ยก็คือคนที่ไปร้องก็คือทางป้าบัวไข่
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะป้าบัวไข่เป็นคนไปร้องแล้วชื่อเนี่ยก็คือเป็นผู้ร้องผ
0: ู้
1: จัดการมรดกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่มาถึงทางฝั่งของตัวป้าดาแต่ป้าบัวไข่เป็นคนที่โดน
0: ค่ะ
1: นะฮะคือมีชื่อใครที่ไปร้องก็คนนั้นต้องรับผิดชอบไป
0: ค่ะแต่วันนั้นทางฝั่งของป้าก็บอกว่าก็ที่ไปแจ้งบอกว่าหายก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปตามที่วัดเคยไปถามเจ้าอาวาส
1: มันอ้างอย่างนั้น
0: อ้างไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวทางตำรวจคงจะไปดูเองนะฮะส่วนแน่นอนครับเมื่อวานนี้ในกรณีของทางป้าดาเองเนี่ยก็มาออกรายการโหนกระแสนะครับก็ได้มาเจอกับทางมหาหมีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแหมจะพูดยังไงดีพี่หมวยคือผมเชื่อป้าดาเองรู้อยู่แก่ใจแล้วตอนนี้ว่าที่แปลงนี้ยังไงทางฝั่งของญาติพี่น้องก็ไม่น่าจะได้แล้วแหละ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมเออเพราะว่าคือแม่ดาเองเนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้เป็นคนโง
0: ่
1: ถูกไหมฮะ
0: ค
1: ือเรื่องเนี่ยมันดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับแล้วก็แม่ดาเองเมื่อวานนี้อย่างที่บอกแล้วครับก็มีทางลงแล้วนะทางลงคืออะไรคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ถ้าคนดูรายการโหนกระแสจะเข้าใจเลยว่าแกพูดมาคำหนึ่งบอกว่าโอเคเขาอยากจะรู้ว่าวัดแห่งนี้กระดุมเม็ดแรกเนี่ยคือเป็นวัดมาได้ยังไงนะฮะสร้างว่าไหลเป็นวัดจริงหรือเปล่าเพราะเขาไปตรวจสอบมาแล้วเนี่ยมันไม่มีนี่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยทางผมเองก็ติดต่อไปที่ทางสำนักพุทธได้มีโอกาสได้ทางทีมงานคุยกับท่านผอ.สำนักพุทธแห่งชาติท่านบอกว่าวัดเนี่ยเป็นวัดมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีเอกสารชัดเจนแม่ดาบอกเลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยฉันจะไปดูให้เห็นกับตาได้ไหมผมก็ขออนุญาตท่านผอ.เลยท่านบอกได้มาดูได้ให้ตรวจสอบทำเรื่องเข้ามาเลยให้ตรวจสอบแม่ดาก็บอกถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะไปตรวจสอบแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วมันถูกต้องฉันจบฉันจบคืออะไรก็คือลงแล้วก็คือให้เป็นของทางวัดไปถูกไหม
0: ถูกเมื่อวานนี้ป้าดาพูดชัดเจนนะคะคือตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าป้าดาจะยอมจบ
1: คืออย่างที่บอกแล้วครับคือแกรู้อยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพียงแต่ต้องหาทางลงเท่านั้นเองและผมเชื่อว่านี่เป็นทางลงทางเดียวของแกแล้วพอแกจะไปตรวจสอบเนี่ยผมว่าแกก็บอกแกเป็นคนที่มีสัจจะนะถ้าแกไปตรวจสอบแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันใช่มันไม่ได้มีการสอดไส้แกจบแล้วทางสำนักพุทธเขายืนยันว่ามันนี่มีสอดไส้อยู่แล้วเอกสารเนี่ยเข้ามาดูได้เลยทำเรื่องเข้ามาให้ถูกต้องแล้วก็มาดูได้ลองฟังเสียงแกพูดดูเมื่อวาน
5: คือสำหรับทายาทเนี่ยนะไม่ได้ติดใจใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราจะทำทุกอย่างให้มันกระจ่างแจ้งทุกอย่างมีกฎเกณฑ์หมดทางเราเนี่ยไปสำนักพุทธสำนักพุทธก็มีพิรุษดิฉันฝากถึง ผอ.สำนักพุทธด้วยนะคะดิฉันจะไปขอตรวจสอบการสร้างวัดป่าอดุลยารามอยากจะรู้ว่าไอ้ละเอียดเพราะว่าการสร้างวัดมันจะมีแฟ้มเบลเลอร์เนี่ยดิฉันจะไปตรวจสอบดูแล้วก็ให้ดิฉันดูหน่อยเพราะเราเนี่ยทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีค่ะเราไปกี่ครั้งก็โยนกันไปโยนกันมาไปหาลูกน้องของท่านก็บอกไม่มีหลักฐานการจะเป็นวัดได้เนี่ยไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานแล้วถามว่าจะอยู่กันยังไงคะเมื่อ2วันดิฉันถามไปผอ.พุทธที่จังหวัดเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานใช่มั้ยแล้วพอไปถามพุทธใหญ่พุทธใหญ่ก็บอกว่าอยู่จังหวัดสรุปแล้วไม่มีที่มาที่ไปของวัดป่าอดุลยารามหรือไงทำไมมันต้องเป็นเรื่องดำมืดปกปิดกันไปหมด
1: เอางี้แม่ผมถามแม่อย่างงี้ดีกว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าแม่ไปขอดูเขาให้แม่ดูแล้วข้อเท็จจริงทั้งหมดมันปรากฏขึ้นมาว่าที่เนี่ยเขาเป็นวัดแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยแม่จะทำยังไง
6: จบโอเค
1: คือเขาอยากเห็นเอกสารเขาอยากเห็นกระบวนการว่าข้อเท็จจริงมันจริงไหมถูกไหมแม
5: ่ถูก
1: ถ้าคุณมีเอกสารคุณมีข้อเท็จจริงมาเขาจบเลย
5: จบ
1: นี
0: ่ชัดเจน
1: ชัดเจนเขาบอกเขาจบเลยเขาเมื่อจบในที่นี้คือก็ไม่มีการแบบไปอะไรอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วเข้าใจตามตรงกันตรงกันนะ
0: เข้าใจตรงกันแกก็ยืนยันหลายทีถ้าเกิดดูเอกสารแล้วก็วัดป่าเนี่ยเกิดขึ้นมาถูกต้องแกก็ยอมจบค่ะ
1: ซึ่งทางฝั่งของตัวสำนักพุทธแห่งชาติท่านยืนยันท่านผอ.ยืนยันบอกว่ามีแล้วก็ถูกต้องด้วยมีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างแม่ก็บอกต้องไปดูก่อนนะว่ามันจะมีการสอดไส้ไหมแล้วบอกทางสำนักพุทธไม่มีการสอดไส้มาดูมาเช็คได้เลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยแล้วเอกสารในราชการแบบนี้ผมเชื่อว่าชัดเจนผมว่านี่เป็นทางลงของแก
0: ค่ะที่หนุ่มมองยังไงเมื่อวานนี้ที่แกยอมลงดูพี่หนุ่มจะไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงไม่ค่อยบี้แกมากเมื่อวาน
1: คือจริงๆแล้วที่ผ่านมาเขาจะไม่ค่อยบี้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คือต้องบอก

0: ี้คือต้องบอกคุณผู้ชมคือหลายคนก็ถามผมเหมือนกันเอ๊ะทำไมถึงแบบปล่อยแม่ดาจังเลยทำไมถึงแบบไม่เหมือนที่ผ่านมาคือผมมาเป็นคนสัมภาษณ์คนผมดูคนพี่ดูคนพี่หมวยพี่จะดูว่าคนเนี้ยเราควรจะต้องคุยกับเขาแบบไหน
1: ค
0: นนี้ต้องคุยแบบไหนถ้าอย่างเงี้ยแกเป็นพวกประเภทแบบกำปั้นทุบดินนะคนขวางโลกอ่ะเขาขับรถบนถนนแม่ดาขี่ม้ากูก็ไม่เป็นไรนึกออกไหมคือแกเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมเองผมก็จะใช้แบบการคุยมาเอ้ยยอมโอเคได้เลยแม่ขี่ม้าเดี๋ยวขี่ด้วยต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่ว
1: ม
0: แล้วก็ค่อยๆหาทางเพราะคือต้องเข้าใจอย่างนึงว่าในการที่เราคุยกันเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการให้แม่เนี่ยเขาหยุดเรื่องราวของการที่จะไปยึดครองที่ดินของวัดมันก็ต้องไปหาจุดของแกว่าแกต้องการอะไรนะฮะพอแกบอกแกต้องเอาที่ดินของวัดเนี่ยมันเป็นของทายาทอธิบายเหตุผลแกก็ไม่ฟังเพราะแกเป็นประเภทแบบกูหนึ่งเดียวคือหัวกูนี่แหละที่อยู่ในหัวในหนึ่งเดียวคนอื่นกูไม่ฟังแต่ไม่ใช่ว่าแกโง่นะสุดท้ายแกก็ต้องรู้ว่ามันไม่ได้คือไม่ได้ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายเพียงแต่ว่าด้วยแกที่แกเป็นคนแบบนี้ก็เลยต้องคุยกับแกอีกแบบนึงแต่ถ้าจะให้คุยแบบด่าเหรออารวาสหาเรื่องมันง่ายพี่หมวย
1: เพราะแกขึ้นง่าย
0: แกขึ้นง่ายคือยั่วแกหน่อยเดี๋ยวแกก็ขึ้นแล้ว
1: อ
0: ั้มกันหน่อยเดี๋ยวแกก็ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าคุยกับอีกแบบนึงดีกว่าก็คุยกันแบบสนุกสนานกันไปแล้วก็สุดท้ายแกก็ลงเห็นไหมแกก็มีทางลงของแกฮะเนี่ยแกก็ลงแกก็จบตอนนี้แกผมเชื่อว่าเรื่องของวัดแกไม่น่าจะยุ่งละแกเนี่ยจุดประสงค์ตอนนี้ไปที่ที่ดินของแกที่อยู่ริมน้ำแล้ว
1: สอนอพระขนง
0: เออแกไปเรื่องนั้นแต่เรื่องนี้ผมว่าแกไม่มีอะไรละแต่ไอสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายนะ
1: ใคร
0: ไปร้องอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบกันเองนะมันไม่ได้ว่าคุณจบตรงนี้แล้วไอ้สิ่งที่คุณทำไว้เนี่ยมันจะจบไปด้วยนะถูกไหมไปร้องคุณไปร้องเท็จไว
1: ้
0: ก็ต้องว่ากันไปนะใครเป็นคนลงชื่อก็ต้องไปรับผิดชอบกันเองนะก็ต้องไปไล่กันเองนั่นแหละประมาณนั้น
1: ค่ะเพราะว่าพอจบเรื่องของวัดอดุลเมื่อวานนี้แกก็ไปเรื่องที่ดินสอนอพระขนงหมวยก็ยังงงตอนแรกนึกว่าเขาจะมาร้องพี่หนุ่มเป็นแบบอีกเทปนึงแต่เมื่อวานนี้พี่หนุ่มก็ได้รับฟังปัญหาของป้าดา
0: ใช่คือเรื่องมันอยู่ในกระบวนการของศาลเราก็คงไม่ได้ไปก้าวล่วงอะไรนั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะนั่นแหละครับแม่ดา
1: ค่ะ
0: นะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละสุดท้ายเรื่องนี้ก็น่าจะจบแล้วล่ะแล้วก็ทางวัดเองก็ดำเนินการเรียบร้อยผมก็ให้มหาหมีบินไปที่นู่นน
1: ะฮะ
0: แล้วก็ให้มหาหมีเองเนี่ยช่วยเข้าไปดูแล้วก็ให้พาทางฝั่งทนายบอยเนี่ยไปร้องนะครับเพื่อที่จะไปคัดค้านในการที่ไปยื่นขอใบแทนแล้วก็ไปยื่นเรื่องในการจดกรรมสิทธิ
1: ์
0: แล้วอาจารย์ธงทองท่านก็ลงไปแล้วด้วยถูกไหมฮะท่านผู้ว่าก็มารับทราบเรื่องแล้วด้วยสำนักพุทธรับทราบเรื่องแล้วด้วยมันไม่มีอะไรต้องน่ากังวลใจแล้วล่ะเรื่องเนี้ยมันผมว่ามันเป็นไปตามข้อเท็จจริงละ
1: ค่ะ
0: ในกรณีที่ว่าป้าดาจะมาสู้ว่าโฉนดเป็นชื่อของนายเฮียงก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วเพราะว่าในคำพิพากษาก่อนหน้านี้ที่ทางฝั่งของตัวยายนางเนี่ยไปสู้เนี่ยในนั้นเนี่ยก็มีการระบุอยู่แล้วว่าโฉนดเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องมีการโอนเพราะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดอยู่แล้วแต่แรกไม่จำเป็นต้องโอนกรรมสิทธิ์ก็เป็นของวัดแล้วอีกอย่างหนึ่งในกฎกระทรวงก็ได้มีการชัดเจนยืนยันมาแล้วว่า2ข้อคือข้อ6กับข้อ11บอกเลยว่าต่อให้ทางฝั่งผู้ตายเนี่ยตายไปเนี่ยสุดท้ายทายาทก็ต้องโอนให้ภายใน90วันอยู่ดีมันไม่มีอะไรสู้แล้วอะสู้มุมไหนก็ไม่ได้ผมเชื่อแม่ดารู้เพียงแต่ว่าตะแบงกันปั้นทุบดินแต่วันนี้ผมว่าแกจบถ้าเกิดแกได้แต่ขอแกไปตรวจสอบกันนะให้แกไปตรวจสอบเถอะแกจะได้สบายใจไม่มีอะไรติดค้างนั่นแหละว่ากันไปมีอีกไหมพี่หมวย
1: มีเรื่องที่อ่างทองค่ะ
0: ครับ
1: เป็นชายวัย37มาร้องสื่อนะคะไปถูกกลุ่มสท.รุมทำร้ายร่างกายค่ะหลังจากที่มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นให้ดูเรื่องนี้เป็นคุณชานนท์อายุ37ปีค่ะมาร้องเรียนกับทางสื่อนะคะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มของวันที่13สิงหาคมตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับภรรยาเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายค่าผักที่ซื้อมาจากชาวบ้านระหว่างทางค่ะไปเห็นผู้ชาย2คนช่วยกันจับในหำในหำเนี่ยเป็นญาติของชานนท์อ่
0: ะชื่ออะไรนะ
1: ชื่อในหำ
0: อุ๊ยตาย
1: ค่ะหำถูกจับอยู่บริเวณถนนในหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญค่ะในหำตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะแล้วจุดนั้นชานนท์บอก

0: ามันมืดมากตนไม่รู้ว่าคนที่จับในหำอยู่เป็นใครก็เลยรีบขี่รถกลับบ้านเพื่อจะเอามีดที่ใช้ตัดกล้วยไปช่วยในหำระหว่างนั้นทางชานนท์บอกว่าเห็นรถหลายคันวิ่งไปตรงจุดที่หำถูกจับตนเองก็รีบขี่รถตามไปดูค่ะแล้วก็เห็นมีการฉายไฟส่องสว่างก็คิดว่าเป็นตำรวจก็รีบขี่รถไปบอกแม่ของหำบอกว่าหำถูกตำรวจจับแต่ยังไม่ทันจะไปถึงค่ะปรากฏว่ามีกลุ่มสทขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
1: แล้วก็ตะโกนบอกว่าให้จอดจอดจอดแล้วสั่งให้วางมีดลงแล้วให้นั่งลงซะพอตนเองทำตามก็มีชายสองคนซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นสทั้งคู่เนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วเตะที่หัวเลยแล้วก็ทืบด้วยจนแว่นสายตาที่ใส่อยู่เนี่ยนะฮะกระเด็นไปเลยคุณผู้ชมครับพอตะโกนบอกว่าแว่นผมหล่นแทนที่สทจะหยุดนะฮะแต่กลับกระทืบแว่นจนกระทั่งแว่นเนี่ยพังยับหมดคุณผู้ชมครับพอเขาซ้อมจนหนำใจเขาก็หยุดจากนั้นก็มีการพูดคุยกันจนทราบว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดมาจากการที่หำได้ปลอม Facebook เพื่อใช้ทักไปคุยกับเหยื่อที่เป็นผู้หญิงแล้วล่อลวงข่มขู่ให้ออกมาเจอหวังจะมีเพศสัมพันธ์โดยเหยื่อที่ถูกหำทัก Facebook ไปก่อกวนเป็นแฟนสาวของสทเขาซึ่งเป็นสทในเทศบาลแห่งหนึ่งของอ่างทองเขาจึงได้มีการนัดแนะวางแผนล่อจับหำอุ๊ยขออภัยฮะ
0: จ
1: ับตัวในหำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหพี่หมวยอ่านดีกว่า
0: ค่ะเรื่องนี้ค่ะชานนท์บอกว่าตัวเองไม่รู้มาก่อนว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังแบบนี้แต่มาเห็นเหตุการณ์เข้าก็เลยทำให้ตัวเขาเองถูกทำร้ายถูกตะทืบที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บใบหน้าก็บอบช้ำเบ้าตาเขียวช้ำเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะชานนท์บอกว่ามันเป็นการหยามกันเกินไปคือทางกลุ่มสททำร้ายร่างกายเขาต่อหน้าภรรยาทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไรหลังเกิดเรื่องไปแจ้งความแล้วค่ะที่สภ.บางจักวันนี้อยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมกลัวว่าเรื่องจะเงียบไป
2: แต่ยังไม่ทันถึงเลย

0: มาแค่ปากซอยมีพวกกลุ่มสอทอเนี่ยครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาขี่ตามมาแล้วบอกให้ผมจอดผมก็จอดผมบอกเฮ้ยวางมีดเลยวางมีดเลยผมก็วางแล้วเขาก็หยิบมีดไปแล้วเขาก็ให้ผมนั่งลงพอผมนั่งลงปุ๊บก็เนี่ยครับมีคนวิ่งเข้ามาเตะผมเลยพี่สอทอคนแรกที่มาเตะผมแว่นผมกระเด็นแล้วนะพี่ผมบอกพี่แว่นผมกระเด็นผมมองไม่เห็นนะพี่เขากระทืบแว่นผมซ้ำอีกมันหยาบมันเกินไปครับเราไม่ใช่คนผิดแท้ๆสอทออีกคนนึงก็มาถึงก็พูดนู่นพูดนี่แล้วก็จะมาใส่ผมครับแล้วก็มาเตะผมจนได้คนอีกคนครับผมก็เลยอยากจะมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมครับว่าเขาใช้สิทธิ์อะไรในการคุมตัวในการกระทืบคนง่ายๆแบบนี้ครับมันไม่ถูกครับ
1: มีคนนึงครับเขาก็มาขอโทษนะแต่อีกคนไม่ขอโทษเลยกับโวยวายคุยโอ้โหนักเรียนโตวิกฤตคุยกล้าครับ
2: ม
1: ี
2: เง
1: ิน
2: ประก
1: ัน มีเงินแต่สองแสนอะไรเงี้ยคร
0: ับ คดีความผมก็เอาเรื่องถึงที่สุดครับ
3: ทีนี้ทางด้านของนางสาวมิ้งครับภรรยาของนายชันนนท์บอกแบบนี้ฮะบอกว่าสิ่งที่รับไม่ได้เลยคือคนก่อเหตุเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปตอนที่ทำร้ายสามีและตอนที่สามีนั้นถูกจับนะฮะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ต่างๆจนมีคนเนี่ยแอบส่งข้อความมาบอกถึงได้รู้เรื่องนี้เนี่ยสร้างความอับอายให้คนในครอบครัวมากนะครับพอฝั่งทางผู้ก่อเหตุรู้ว่าสามีไปแจ้งความก็ลบคลิปออกจากกลุ่มต่างๆหมดแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นครับครอบครัวจะขอดำเนินคดีนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างโดยมองว่าคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นตัวแทนประชาชนอย่างเช่นสธ.เนี่ยควรปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเหมาะสมและความควรสอบถามให้แน่ใจให้ได้ใจความซะก่อนไม่ใช่ว่าตัดสินใครแล้วสุดท้ายก็บอกว่าคนนั้นผิดแล้วก็ทำร้ายเลยเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวไปสอบถามเรื่องราวพุทธิธรฉัตรบริรักษ์นะครับเป็นนายกเทศบาลตำบลท่าช้างอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาเปิดเผยแบบนี้ฮะบอกว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีน้องผู้หญิงในหมู่บ้านมาแจ้งบอกว่าถูกคุกคามทางเพศด้วยการแปลง Facebook ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครทักมาพูดคุยด้วยข่มขู่ให้ออกไปพบเพื่อล่วงละเมิดทางเพศจึงได้มีการประสานกับทางตำรวจสภ.บางจักแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านวางแผนจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับต่อมาผู้ต้องสงสัย2คนขี่รถตามกันมาถึงได้แสดงตัวและเรียกให้จอดเพื่อจะขอเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยพกมีดมาด้วยและไม่ยอมให้ตรวจค้นจึงเกิดการใช้กำลังกันขึ้นตนเองยอมรับนะว่าสธ.ทำเกินกว่าเหตุจริงๆแต่ก็ได้มีการพูดขอโทษขอโพยผู้เสียหายกันไปแล้วทำให้ผู้เสียหายเนี่ยมีการเรียกร้องค่าเสียหายมาแต่ก็ยังไม่ได้มีการรับคำตอบนะฮะจนผู้เสียหายเนี่ยเขาออกมาร้องสื่อแบบนี้ทางเราเองก็ตกใจเหมือนกันส่วนบทลงโทษผู้เสียหายที่มีการไปก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีส่วนของบานตนเองจะทำรายงานเสนอไปที่อำเภอวิเศษชัยชาญเพื่อให้พิจารณาบทลงโทษทางวินัยต่อไปลองฟังเสียงคุณพุทธิธรครับ
4: สืบเนื่องมาจากมีน้องผู้หญิงที่อยู่ในหมู่บ้านที่เกิดเหตุได้มาแจ้งว่าได้ถูกคุกคามทางเพศโดยใช้ Facebook ข้อความใน Facebook มาทักเข้ามานะครับซึ่งเป็นเฟซปลอมนะครับผมก็เลยประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางจักกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านจะออกมาดูพฤติการของผู้ที่ก่อเหตุในวันเกิดเหตุนะครับพอถึงณจุดเกิดเหตุก็ได้พบผู้ต้องสงสัย2คนที่ขับรถตามกันมานะครับคนหนึ่งพกอาวุธมาด้วยนะครับก็เลยมีการแสดงตัวเพื่อขอผลแล้วก็มีการใช้กำลังกันเพราะว่าน่าจะมีขัดขืนหลังจากนั้นพอคุมตัวได้เราก็พบหลักฐานว่าเป็นบุคคลหนึ่งจริงครับส่วนในของที่เป็นข่าวที่ทางสธ.เขาได้ใช้กำลังเกินกว่าเหตุตรงนั้นทางเราก็ยอมรับนะครับแล้วก็ได้ประสานกับทางญาติแล้วก็ทางเจ้าตัวที่ไปออกข่าวนะว่า เราพร้อมที่จะขอโทษแล้วก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ประสานไปแล้วนะครับก็ยังไม่ได้คำตอบ
3: ท่านผู้ชมครับขณะที่ทางฝั่งของตัวสธ.คนที่ถูกกล่าวหานะครับว่าไปกระทืบเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเองพยายามติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏว่าตอนนี้สธ.กฤษนะฮะไม่สามารถติดต่อสธ.ได้เลยครับ
5: ค่ะ
3: เนี่ยฮะก็โอ้บอกว่าซวยเลย
5: ค่ะ
3: เนี่ยครับ
5: ตั้งใจเข้าไปช่วยไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังมาก่อน
3: ไม่รู้พยายามเข้าไปช่วย
5: ค่ะ
3: ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น
5: ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ในหามไปปลอม Facebook แล้วก็พยายามที่จะแชทคุยกับผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของสธ.
3: เลยโดนกระทืบซะ
5: ค่ะ
3: โอ้ซวยเลย

0: เดี๋ยวรอดูนะคะว่าทางสอทอจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยังไง
1: เขาบอกเลยว่าสอทอทั้งคู่วิ่งเข้ามาเตะศีรษะเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กระทืบแว่นเว่นที่ใส่อยู่เนี่ยหลุดกระเด็นแล้วก็ไปกระทืบแว่นอีกแว่นเว่นนี่แตกหมดนะฮะ
0: แล้วเขาก็ตะโกนบอกว่าแว่นผมหล่นแว่นผมหล่นแต่ว่าสอทอกระทืบแว่น
1: ไม่สนแล้วสอทอกระทืบเลยทางฝั่งของนายกเทศบาลท่าช้างทางท่านพุทธิธรท่านก็บอกว่ามันเป็นเหตุชุลมุนแต่มันมีคลิปไง
0: ใช่ค่ะ
1: ใครถ่ายล่ะชุลมุนแต่ยังถ่ายคลิปนะ
0: ได
1: ้แล้วก็เอามีการเอาไปลงด้วย
0: ใช่แต่ท่านบอกว่าสธ.ก็ทำเกินกว่าเหตุ
1: นะมีคนส่งมาถามบอกว่าบอยว่ายังไงนามสกุลเดียวกับบอยไม่น่าจะเป็นญาติ
0: เหมือนคุณแม่ของคุณบอย
1: ใช่ไหม
0: เป็นคนอ่างทอง
1: นะ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่เกี่ยวกับบอยเขา
0: ไม่เกี่ยวค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ไม่พี่หมวย
0: พักค่ะ
1: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
2: อยากผมยาวสวยทำไงดีใช้ซันซิลแคลเฟอร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
3: กุ้งคู่ช่วยรางกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
5: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
4: แสบอะไรขนาดนี
5: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
6: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นรสด้วยล่ะคะ
7: เพราะสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
8: อะไร
9: ถั่วอยาก
8: ขั้ว
10: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
11: Dutch Mill คือที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
12: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
13: ต่อจากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
14: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
15: นีนไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
16: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอัด
17: แล้วคุณจะเสียใจ
18: นีนไม่อยากให้ความรักของนีนมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วนีนจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนีนขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
19: วาดฝันวันวิวาสุข20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: กูให้คนไปเสือประวัติมึงมาเมียตายครับพี่แต่ในประวัติบอกว่ามึงไม่มีเมีย
3: พี่จะบอกให้เจอพวกมึง
0: พี่อะศพนี้ญาติหนูเอง
19: สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลอร่อยฟินเกินต้าน
7: ป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความที่เข้าความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมง่าย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: เรามาเบรนกันก่อนไหม
6: ใจตรงกันเลย

0: รู้กัน
1: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
2: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
1: ก็เราคู่ควร
3: สนับสนุนโดยหมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานฟินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: ก็มีคนส่งข้อความมาถามบอกเมื่อไหร่พี่หนุ่มจะตัดผมสักทีบอกเดี๋ยวเร็วๆนี้หนังปิดกล้องแล้วปิดแล้วครับหลังลูกประเสริฐปิดแล้วนะก็เดี๋ยวรอหนังออกแล้วจะตัด
5: ค่ะปลายปี
4: รอให้หนังออกก่อนเผื่อว่าเขาจะต้องมีการถ่ายซ่อมถ่ายอะไร
5: ค่ะ
4: นะเอาไว้ก่อนแต่จริงๆนะพอนึกจะตัดก็เสียดายเหมือนกันนะ
5: ปล่อยมานาน
4: มันปล่อยมานานมากเลยอ่ะมันแบบโอ้โหมันนานมากเลย
5: ค่ะ
4: อ้าวโอเคนอกเรื่องหน่อยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มันมีข่าวที่ทางฝั่งของตัวฝ่ายชายส่งน้องสาวคนนึงเนี่ยมาร้องกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดบอกตัวเขาเองเนี่ยเป็นอบต.แล้วปรากฏว่าไปโดนครูสาวคนนึงเนี่ยนะฮะหลอกฮะให้จ่ายค่าสินสอด 300,000 บาทถามว่าไปหลอกได้ยังไงคุณผู้ชมครับคือทางฝ่ายชายกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นครูเนี่ยเขารักกันมาได้ระยะนึงฮะแล้วก็ตกลงจะแต่งงานกันปรากฏมีการพูดคุยกันใน LINE แล้วบอกว่าเนี่ยโอนเงินมานะอ้วน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: หลังจากนั้นไอ้อ้วนก็โอนไปให้เลย 300,000พอโอน 300,000 เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะปรากฏว่าถามว่าเนี่ยเงินเนี้ยเอาเป็นเงินค่าสินสอดนะทางฝั่งของฝ่ายหญิงบอกเดี๋ยวจะเอาไปให้พ่อเก็บไว
5: ้ค่ะ
4: ท่านจะได้แบบรักเรามากๆแล้วก็เวลาที่แบบจะไปอยู่ไปหาที่บ้านไปอยู่ที่บ้านเนี่ยจะได้ง่ายๆนะอ้วนนะทำไมอ้วนใจดีเขาจังเลย
5: อ
4: ้วนรักมากไง
5: ค่ะ
4: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏหลังจากนั้นแหละครับถึงได้ไปทราบครับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วและเป็นทหารเรือโอ้ตายแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยทหารเรือก็เพิ่งจะถอนสมอไปเองพอถอนสมอไปก็คือหย่าคุณผู้ชมครับพอหย่าไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าฝ่ายชายคนนี้บอกเขาไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเขาโดนแบบนี้ไม่ไหวใช่ไหมพี่หมวย
5: อยากได้300,000คืน
4: อยากได้เงินคืนไม่ต้องถึง300,000ก็ได้มีเท่าไหร่ก็เอามาคืนเขาเพราะเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเขาเป็นอบต.เขาไม่มีตังค์เหมือนกันว่างั้นนะฮะล่าสุดฝ่ายหญิงว่าไงพี่หมวย
5: ฝ่ายหญิงค่ะครูน้ำครูน้ำเล่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะบอกว่าเอาตั้งแต่ความสัมพันธ์กับอดีตฐานอดีตสามีที่เป็นฐานเรือก่อนเธอบอกว่าเธอรู้จักฐานเรือตั้งแต่ปี66แอปทาง TikTok อยู่กรุงเทพเธอเองเรียนอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็มีการเดินทางสูงค่ะคบกันเปิดเผยจนปีตูน้ำความสัมพันธ์กับฐานเรือเริ่มมีปัญหาเธอไปจับได้ว่าฝ่ายชายมีผู้หญิงคนอื่นแต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจมั่นหมายแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันก่อนที่จะมีปัญหากันอีกตอนปลายปี68ค่ะหลังจากนั้นช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝ่ายชายกลับมาหาแล้วก็พูดคุยเรื่องการแต่งงานครูน้ำระบุนะคะว่ามีการเตรียมจัดงานแต่งแบบเร่งรีบใช้เวลา10วันแล้วก็เข้าพิธีแต่งงานครูน้ำบอกว่าก่อนแต่งงานเธอพบว่าตัวเองกับทหารเรือตั้งครรภ์อ
4: ุ๊ยตาย
5: แล้วก็มีการพูดคุยกับทางฝ่ายชายไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยกันนะคะแต่พอแต่งงานไปไม่นานค่ะปรากฏว่าเธอแท้งลูกแล้วความสัมพันธ์กับทหารเรือก็เริ่มมีปัญหาอีกครูน้ำระบุว่าหลังแต่งงานได้ประมาณ1อาทิตย์ฝ่ายชายไปทำงานที่พังงาแล้วก็เป็นเหตุให้ทะเลาะกันบ่อยรวมถึงยังมีปัญหาเรื่องผู้หญิงคนอื่นค่ะแล้วก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันช่วงต้นเดือนมิถุนายนแต่ตอนนั้นก็ยังมีการติดต่อกันเรื่องหนี้สินต่างๆแล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงทะเบียนสมรสที่ยังค้างอยู่ค่ะ
4: อันนี้คือกำลังพูดถึงทหารเรือคือสามีเก่า
5: ใช่ค่ะ
4: หรือชาวบ้านเรียกว่าผัวเก่า
5: ค่ะ
4: เนี่ยนะครับหลังจากนั้นครับมีการจับมือกันแล้วก็หย่ากันนะครับในวันที่4สิงหาคม69โดยน้ำเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่มีการจ่ายเงิน 100,000 บาทเพื่อแลกกับการเซ็นใบหย่าเธอเองเนี่ยไม่ได้รับเงินจากอดีตสามีในวันหย่าแต่อย่างไรด้วย

0: ส่วนความสัมพันธ์กับทางหนุ่มอบต.น้ำระบุแบบนี้บอกว่าเราเนี่ยรู้จักกัน14มิถุนายนที่ผ่านมาผ่านแอปพลิเคชันหาคู่หลังจากนั้นมีการพูดคุยกันต่อผ่าน Facebook และพัฒนาความรักกันอย่างรวดเร็วน้ำยอมรับว่าในช่วงที่พูดคุยกับหนุ่มอบต.เธอเองเนี่ยไม่ได้บอกฝ่ายชายหรอกว่าเธอเองเนี่ยมีผัวเป็นตัวเป็นตนมีทะเบียนสมรสกับสามีอยู่โดยเหตุผลว่าขณะนั้นความสัมพันธ์ของฉันกับทางฝั่งอดีตสามีเนี่ยมันสั่นคลอนแล้วมันก็คงจบลงแล้วและเชื่อว่ายังไงสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องหย่ากันในอนาคตก็เลยไม่ได้บอกความจริงอาจจะทำให้ทางฝั่งของหนุ่มอบต.เนี่ยเข้าใจผิดได้น้ำยอมรับว่าตัวเองนั้นผิดจริงๆนะฮะผิดแล้วก็คิดผิดจริงๆนะฮะที่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดให้กับหนุ่มอบต.ฟังเหตุผลเพราะต้องการรักษาความสัมพันธ์และรักษาหัวจิตหัวใจของหนุ่มอบต.เอาไว้แล้วก็กลัวว่าอบต.นั้นจะเลิกกับเราเรารักเขามากซึ่งเธอยืนยันนะครับว่าไม่ได้ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อหลอกเอาเงินจากหนุ่มอบต.แต่อย่างใดแต่ยอมรับนะว่าในวันที่ฝ่ายชายมอบเงินให้ 300,000 บาทเธอเองเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกเขาหรอกว่าเธอเองเนี่ยมีผัวเป็นตัวเป็นตนมีทะเบียนสมรสอยู่กระทั่งมีการหย่ากับสามีเธอเนี่ยจึงได้บอกหนุ่มอบต.เขาสำหรับไอ้เงิน 300,000 น้ำเขาอ้างแบบนี้ฮะครูน้ำบอกว่าไม่ได้เป็นเงินที่เรียกร้องเพื่อแลกกับการคบหานะแต่เกิดจากการพูดคุยกันเรื่องการสร้างครอบครัวร่วมกันฝ่ายชายเนี่ยต้องการย้ายมาอยู่ด้วยและพูดคุยเรื่องอนาคตจึงมีการพูดคุยถึงเงินจำนวนนี้นะฮะโดยเธอเองเนี่ยถามฝ่ายชายว่ามีเงินเหลือจากการกู้ชำระหนี้อยู่เท่าไหร่ล่ะแล้วก็มีการตกลงกันว่าไอ้เงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยน้ำมองว่ามันเป็นเงินมั่นหมายมันเป็นเงินมั่นหมายกันนะคุณผู้ชมครับน้ำยังคงยืนยันนะว่าเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ครบเลยไม่ได้ใช้ไหนเลยเธอเองเนี่ยเคยถ่ายรูปแล้วส่งให้ฝ่ายชายดูด้วยซ้ำไปช่วงที่เราเริ่มมีปัญหากันไม่ได้เอาไปใช้จนหมดแต่อย่างใดนะส่วนในสาเหตุที่ความสัมพันธ์กับหนุ่มอบต.เริ่มร้าวฉานเนี่ยน้ำบอกว่าหลังจากฝ่ายชายมอบเงินให้ 300,000 บาทแล้วมีบุคคลจากฝ่ายชายเนี่ยมาขอยืมเงินหลายครั้งหลายคนด้วยรวมๆแล้วเนี่ย 90,000 บาทเธอเองเนี่ยไม่เห็นด้วยนะไม่ต้องการที่มีการนำเอาเงินส่วนนี้ไปให้บุคคลอื่นยืมก็เลยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันน้ำยังคงยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาหลอกเอาเงินและหากต้องการหลอกจริงๆเนี่ยคงไม่ยอมให้ฝ่ายชายเข้ามาอยู่ที่บ้านหรือพาครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาพบกันหรอกเราเนี่ยรักกันมากนะลืมแล้วหรือนะว่าอย่างนั้นโดยเธอมองว่าตัวเธอเองเนี่ยต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีครอบครัวใหม่กับทางหนุ่มอบต.หลังจากผิดหวังจากความสัมพันธ์ครั้งก่อนโดนถอนสมอไปเธอว่างั้นครับลองฟังดูครับ
1: เข้ามาในช่วง14มิถุนาเป็นการเจอกันในแอปช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวที่พี่ทักหนูมาเหมือนเราก็ได้สารสัมพันธ์กันต่อในเฟซก็คุยกันมาตลอดเหมือนเขาอยากชวนหนูไปนั่นไปนี่แหละหนูก็แบบว่าพี่หนูอกหักหนูโดนมาแบบนี้นะแต่ว่าหนูผิดแหละที่หนูไม่ได้บอกเขาว่าหนูเคยแต่งงานมานะกลัวว่าเขาจะแบบไม่รักหนูแล้วไม่โอเคแล้วลูกหนูแค่คนนึงอะที่อยากมีครอบครัวที่ดีหนูก็คุยกับพี่แกแบบนี้นะวันที่พี่เทเอาเงินมาให้ 300,000 เนาะน้ำยอมรับทุกอย่างเลยว่าน้ำไม่ได้บอกน้ำไม่ได้บอกพี่เท่ว่าน้ำมีทะเบียนสมรสอยู่ไม่กล้าบอกผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาดีกับหนูพี่ใช้หนี้เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าที่พี่เขากู้มา 1,500,000 บาทพี่เขาใช้หนี้ทุกอย่างที่มีแม้แต่ทั้งงวดรถมันเหลือแค่นี้น้ำโอเคไหมเงินยังเหลือครบทุกบาทหนูเอาให้เขาดูแล้วว่าเงินในบัตรยังเหลือ 90,000 ครบเงิน 300,000 ครบทองครบตอนนี้หนูเสียหายนะพี่ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหลอกเขาอยากมองว่าก็มีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่มาถามว่าจะเอาเท่าไหร่น้ำไม่ได้ขายตัวน้ำแค่อยากได้สิทธิ์ของน้ำบ้างแล้วข่าวออกไปแบบนั้นโดยที่แบบว่าไม่ได้ถามน้ำเลยสักคำมันมีผลกระทบกับน้ำมาก
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งแหมเรื่องนี้มันก็ไม่รู้จะเชื่อทางฝั่งไหนดีแต่วันนี้เขามาออกโหนกระแสทั้งสองฝั่งเลย
2: ค่ะ
0: เนี่ยครับวันนี้ทางฝั่งของตัวฝ่ายชายอยู่นี่กับน้องสาวนะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีนะคร
2: ับ
0: อบต.สวัสดีครับไปร้องพี่เอกสายไหมมาเนอะเมื่อวานเนอะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นข่าวเนอะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พี่เท
3: ่ครับผม
0: ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะพี่เท่เป็นอบต.ใช่ไหม
3: ครับทำงานที่อบต.ครับ
0: ทำงานอ๋อไม่ได้ทำงานอยู่ที่อบต.
3: ใช่ครับ
0: เป็นนายกหรือเปล่า
3: ไม่ครับ
0: เป็นอะไรครับ
3: เป็นพนักงานครับ
0: เป็นพนักงานข้าราชการอบต.
3: ใช่ครับ
0: โอเคไปรู้จักครูน้ำได้ยังไง
3: ตอนแรกก็คือเข้าไปเล่นที่แอปหนึ่งครับก็เลยเจอกันก็เลยคุยกันว่ากันไปประมาณสักแป๊บหนึ่งก็เลยถามว่าน้องมีแฟนหรือน้องก็บอกว่ายังค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเขามีผัวแล้ว
3: ใช่ครับ

0: ้ำใจนะตอนรู้เนี่ย
1: ตอนที่รู้วันที่4ก็เสียใจมากครับ
0: ร้องไห้มั้ย
1: ร้องครับ
0: ร้องไห้ฮือๆเลยนะ
1: ใช่ครับผม
0: โหโถเอ็นดูแล้วเงิน 300,000 ให้เขาไปแล้วอ่ะ
1: ก็ตอนแรกน้องบอกว่าเงิน 300,000 น่ะเป็นของมั่นอีก 100,000 น่ะเอาไว้ซื้อทองเป็นของมั่นหมายงานแต่งแล้วก็อีก 100,000 เอาไว้เรียนน้องจะเป็นคนจัดการ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นแต่วันนี้รู้ใช่ไหมว่าเขามานะ
1: รู้ครับ
0: ครูน้ำเขามานะ
1: ครับผม
0: ครูน้ำเขาอยู่ข้างบนตอนแรกจะให้เขาลงมานั่งตรงนี้เลยแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่กล้าที่จะพูดอะไรกันเอาทีละขยักสวัสดีครับครูน้ำครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครูน้ำเปิดหน้าคุยเลยนะ
2: ค่ะน้ำบริสุทธิ์ค่ะก็เลยอยากเปิดหน้าคุยเลย
0: บริสุทธิ์นะ
2: ค่ะ
0: ผุดพองเป็นยองใหญ่นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เนี่ยเห็นไหมล่ะครูตอนที่ครูไปคุยกับเขาเนี่ยครูบอกครูเนี่ยเป็นโสดอยู่นะ
2: ค่ะ
0: มันจริงหรือเปล่าหรือยังไงมันเขาบอกครูไปหลอกเขาน่ะ
2: หนูไม่ได้หลอกเขาค่ะหนูบอกเขาจริงๆว่าโสดแล้วหนูก็โสดจริง
0: ๆแต่ครูขอโทษนะครูแต่ครูมีผัวอยู่นะ
2: เราแยกกันอยู่ตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่หลังแต่งงาน
0: แล้วครูยังไม่ได้หย่าทำไมครูไม่เล่าความจริงให้อบต.เขาฟังก่อนนะ
2: เพราะว่าที่หนูไม่ได้เล่าก็คือยังไงหนูก็จะไปหย่าในวันที่4อยู่แล้วอย่างที่บอกอะค่ะว่าจะไปหย่าอยู่แล้วก็เลยไม่ได้บอกเขาว่ายังมีทะเบียนสมรสอันนี้หนูยอมรับค่ะว่าผิดจริง
0: ๆผิดจริงๆนะ
2: ค่ะยอมรับค่ะ
0: 300,000 ล่ะ
2: 300,000 แต่เราก็อยู่ด้วยกันนะคะพี่หนุ่ม
0: หมายความว่าไงฮะ 300,000 หมายความว่าเราเสียไปแล้ว
2: ค่ะ
0: ใช่มั้ย
2: หนูก็รักเขาค่ะรักพี่เท
0: รักเขา
2: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ 300,000 ล่ะ
2: 300,000 ก็อยู่ที่น้ำค่ะ
0: คืนมั้ย
2: ตอนนี้น้ำเสียหายในหลายๆด้านน้ำ
3: ทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
5: เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้ว
4: คน Spotify เขารู้กัน
5: หนูเลิกกับเขาแล้ว
6: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: ค่ะ
0: นะครับก็อ่ะนะครับวันนี้ทางฝั่งของตัวหนุ่มอบต.เขาไปร้องคุณเอกสายใหม่ต้องรอดนะครับแล้วก็มากับน้องสาวด้วยแล้ววันนี้มีลูกชังของแม่ดา
8: ตาไหนตุ๋ย
0: ตาไหนตุ๋ยลูกชังของแม่ดามานะ
8: สวัสดีค่ะ
0: มอนแม่เขาถามถึงลูกชังเขาอยู
9: ่ผมน้อยใจครับ เพราะว่าอะไรผมพูดอะไรก็ไม่ฟังแต่ลูกบุญธรรม
8: ใช่
0: ฟังแต่ลูก
8: ฟังแต่ลูกชาย
0: ลูกชังไม่ฟัง
9: ไม่ฟังเลยน้อยใจครับ
0: โอเค
8: น้ำตาไหลเลย30นะ
0: ไม่แต่วันนี้
8: คนแซวทนายตุ๋ยเยอะมาก
0: พี่หมวยจะถามหนึ่งยักษ์เขาจะหาไปลุมเขาไหมเนี่ยทางฝั่งคุณน้ำอ่ะแต่พี่เอกก็เป็นกลางอยู่แล้วพี่เอกเขาฟังทั้งสองมุม
10: เมื่อวานก็คุยกับคุณน้ำอยู่สองสามรอบคุณน้ำโทรเข้ามาครับ
0: ร้องไห้ไหมฟังคุณน้ำพี่เอกร้องไห้มา
10: ซึ้งเหรอ
0: ซึ้งไหม
10: ไม่ก็นั่งฟังเดี๋ยววันนี้ฟังทั้งสองฝ่ายครับพี
0: ่โอเคนะลูกชังต้องฟังนะวันนี
10: ้ฟังครับ
0: โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยที่โหนกระแสคุณผู้ชมครับ
8: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: ขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่มีหนุ่มคนหนึ่งครับไหว้วานให้น้องสาวเองเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางคุณเอกสายใหม่ต้องรอดสาเหตุเพราะอะไรคุณผู้ชมครับน้องสาวของชายคนนี้ถึงไปร้องนะครับเพราะว่าเขาบอกพี่ชายเขาเนี่ยไปโดนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นคุณครูนะฮะเป็นครูครับแล้วไปหลอกเอาเงินไป 300,000 บาทบอกว่าเนี่ยเป็นค่าสินเขาเรียกนะเป็นค่าแต่งงานอะสินสอดเป็นค่าสินสอดคุณผู้ชมครับฝ่ายชายก็ไม่รู้ฮะก็ให้ไปตอนแรกๆฝ่ายชายถามฝ่ายหญิงบอกว่าโสดอยู่หรือเปล่าจ๊ะถ้าโสดอยู่ก็มาคบกันมาสุดท้ายคุณผู้ชมครับฝ่ายหญิงบอกใช่เราโสดอยู่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครไม่ได้คบกับใครฝ่ายชายที่หลังครับคุณผู้ชมครับว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยจริงๆแล้วมีสามีอยู่แล้วแล้วก็มีทะเบียนสมรสด้วยแล้วเพิ่งจะหย่าไปเขาตกใจมากนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาทางครอบครัวครอบครัวก็รับไม่ได้ครับบอกว่าไม่ได้นะเท่ต้องออกมาแล้วก็ไปเอาเงินเอาคืนมาด้วยฝ่ายชายเนี่ยทำงานอยู่ที่อบต.นะฮะไม่ได้เป็นนายกนะฮะก็เป็นข้าราชการอยู่ข้างในนั่นแหละคุณผู้ชมครับสุดท้ายเงิน 300,000 บาทของเขาเนี่ยมันมากมายเหมือนกับเป็นเงินหลายสิบล้านเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเงินมันไม่เท่ากันแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมสำหรับเขาเขามองว่า 300,000 เนี่ยกว่าเขาจะได้มาเนี่ยมันยากลำบากเขาอยากได้คืนเพราะมันคือเงินที่ตั้งใจไว้จะแต่งงานแต่สุดท้ายเขาบอกเขาโดนหลอกครับวันนี้คุณเท่ฝ่ายชายมาเองฮะสวัสดีครับมีน้องสาวนะคุณออยสวัสดีครับออยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนุ
0: ่มไปร้องคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะฮะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดสวัสดีนะครับคุณเอก
2: ครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็วันนี้ทนายตุ๋ยมานะครับสวัสดีครับทนายตุ๋ยครับส่วนด้านบนคุณผู้ชมครับตอนนี้ครูน้ำสแตนบายรออยู่แล้วนะฮะสวัสดีครูน้ำนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครูน้ำมากับ
3: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่สวัสดีครับแม่
4: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ครูน้ำหน้าที่จะพูดคุยเลยนะ
3: ค่ะ
0: เพราะคุณครูน้ำบอกว่าครูก็บริสุทธิ์ใจเหมือนกัน
3: ค่ะไม่ได้หลอกค่ะ
0: ไม่ได้หลอกแล้วก็ยังรักเขาอยู
3: ่ค่ะ
0: ทุกวันนี้
3: ณวินาทีนี้หนูก็ยังไม่เคยทำร้ายเขาแม้แต่วินาทีเดียวเลยค่ะ
0: ยังรักเขาอยู่นะ
3: ค่ะ
0: 300,000 ล่ะ
3: 300,000 ก็ยังอยู่กับหนูค่ะ
0: คืนได้ไหมล่ะถ้าจะไม่ทำร้ายนะคืนไหม
3: แต่ตอนนี้เขาทำร้ายหนู
0: อุ้ยตายอ่ะเดี๋ยวว่ากันขอคุยทางนี้ก่อนนะครูน้ำฟังไปด้วยนะ
3: ค่ะ
0: คุณเท
2: ่ครับ
0: สวัสดีนะคุณเท่นะ คุณเท่ทำงานอยู่อบต.ไหนครับบอกได้ไหมอ๋อบอกไม่ได้ออกไม่ได้นะ
2: ใช่คร
0: ับเก็บไว้เป็นความลับนะ
2: คร
0: ับโอเคคุณทำตำแหน่งอะไรครับเป็นอบต.
2: เจ้าหน้าที่พัสดุครับ
0: เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
2: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับขอญาตนะเงินถามถึงเงินเดือนได้ไหม
2: ครับ
0: เงินเดือนเท่าไหร
2: ่ตอนนี้อยู่ที่ 19,200 ครับ
0: 19,200 นะ
2: ครับผม
0: คือที่ผมถามคำนี้ผมอยากให้เขาได้เห็นว่าการที่คนคนนึงจะเก็บเงินได้ถึง 300,000 บาทเนี่ยมันยากมากนะ
5: กู้มาครับ
0: มีกู้ด้วย
5: กู้ครับ
2: กู้ครับ
5: โอ้โหกู้เต็มจำนวน
0: ตอนที่เขาไปร้องเอกตกใจไหมเรื่องนี
5: ้ก็ตกใจคุยข้อมูลจากน้องเขาไอ้นี่โทรมาก็ร้องไห้บอกว่าตอนนี้คือเงินเดือนพี่เนี่ยไม่เหลือเลยพอกู้ก็ต้องหักเงินกู้ของที่กู้เข้ามาอย่างเงี้ยครับแล้วพอได้ฟังเรื่องราวก็ยิ่งตกใจ
0: ครับก็เลยรับมาเป็นเคสที่จะดูแลนะฮะถามนิดนึง
2: ครับ
0: ไปรู้จักกับทางครูน้ำเขาได้ยังไง
2: ตอนแรกก็ตอนวันที่14มิถุนาก็ตอน4
0: ปีนี้นะ
2: ใช่ครับปี2569ครับ
0: 14มิยอนี่เองนะ
2: ใช่ครับ
0: มิถุนากรกฎาสิงหา
5: 2เดือนเสร็จ
0: 2เดือนนิดๆเองเนี่ยนะ
2: ก็เลยได้ไปคุยกันที่แอปนึงต่อมาก็
0: แอปอะไรครับ
2: อ๋อขอไม่บอกแล้วกันครับ
5: บอกได
0: ้บอกได้ไม่เป็นไรบอกได
2: ้หาคู่ครับ
0: เออแอปอะไรล่ะ
2: แอปโอมิครับ
0: โอมิครับโอมิทำไมเรายังไม่มีแฟนเหรอ
2: ตอนแรกก็เล่นเฉยครับ
0: มันเหงาใช่ไหม
2: ใช่ครับก็คือตอนนั้นก็ทำงานเสร็จก็ไม่มีอะไรทำก็โหลดเพิ่งโหลดมาเหมือนกันครับ
0: เพิ่งโหลดมาเลย
2: ใช่
0: เพิ่งจะรู้จักโอมิ
2: ใช่ครับ
0: เข้าไปเล่นโอมิเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อ
2: ก็
0: ไปเจอ
2: ก็ไปเจอกันครับ
0: เจอรูป
2: ก็ใช่ครับก็ว่าอยู่ใกล้กันก็เลยเผื่อถามเขาอะไรกันแค่นี้ครับตอนแรก
0: ไปเจอรูปถูกใจไหม
2: ก็ตอนแรกก็ไม่ได้ถูกใจครับก็คุยกันเฉยๆก็ต่อมาก็ได้คุยกันมาเรื่อยๆก็คือสอบถามน้องว่ามีแฟนหรือยังครับ
0: สอบถามเขานะ
2: ใช่ครับ
0: มีแฟนหรือยัง
2: ใช่ครับ
0: เขาตอบมาว่าย
2: ังค่ะเพิ่งโหลดมาเหมือนกัน
0: เข้าทางเลย พิ่งโหลดมาเหมือนกัน
2: ครับ
0: เสร็จปุ๊บยังไงต่อคร ับ
2: ก็คุยกันต่อมาก็เลยขออีกไปคุยอีกแอปนึงขออีกช่องทางนึงครับก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งน้องเขามาจนได้คบกันวันที่10
0: เดี๋ยวนะคุณเข้าไปเล่นเนี่ย14มิถุนา
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุยกันมาเรื่อยเลย
2: ใช่ครับ
0: คุยผ่านทางอะไร
2: Facebook ครับ
0: ผ่าน Facebook นะ Messenger
2: ใช่ครับ
0: ก็คุยกันแบบปกติหนุงหนิงหนุงหนิงชอบเขาตรงไหนตอนนั้น
2: ตอนแรกน้องเขาวาดฝันให้น้องจะน้องบอกว่าน้องถ้าคบกันแล้วเนี่ยน้องทางน้องจะพาสร้างพาเรียนพาไปเรียน
0: ชอบตรงนี้
2: ใช่ครับ
0: ชอบตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดคบหากันเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณไปเรียนหนังสือนะ
2: ใช่ครับ
0: คุณก็ใฝ่เรียนอยู่เหมือนกัน
2: ก็อยากเรียนอยู่แล้วครับ
0: อยากเรียนอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ถามจริงๆเคยมีแฟนมาก่อนไหมเรา
2: ก็เคยครับ
0: กี่คน
2: ก็สามสี่คนครับ
0: สามสี่คนนะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วก็เลิกรากันไปหมดแล้ว
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนที่คุยกับน้องเขาเราโสด
2: ใช่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นครู
2: น้องบอกว่าเป็นครูครับน้องตอนแรกน้องก็ถามผมว่าเป็นครูที่ไหนผมก็ว่าผมไม่ได้เป็นครู
0: อันนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นการคุยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ทีมงานเรามีฮะมีไหมแชทอ่ะมีไหมครับนี่ครับไม่เอาตั้งแต่แรกเลยมีไหมตั้งแต่แรกเลยอ๋อในนี้ผมอ่านให้ฟังก่อนนะอันเนี้ยเฮ้เรามาเริ่มแชทกันเถอะใช่ไหมต้องมีกัน
5: เป็นระบบอัตโนมัติ
0: อ๋ออ๋อไม่ใช่ระบบอัตโนมัติใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ผมไม่เคยผมก็ไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อน้ำค่ะเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนไหนคะนี่น้ำสอนอยู่ที่ไหนครับหนูถามพี่ก่อนนะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่ครูครับหนูดูผิดเหรอทำงานอบต.อันนี้คุยกันนะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยคุณบอกว่าอ้าวเหรอคะเขาบอกอ้าวเหรอคะจ้านอนดึกจังค่ะอยู่โรงเรียนไหนอ่ะไม่บอกค่ะแล้วยิ้มโอเคนอนดึกจังเลยค่ะมีแฟนหรือยังครับเข้าเวรสำนักงานครับอ่ะเข้าตรงนี้เลยมีไหมนี่ฮะอบต.ไหนคะนี่ฮะน้ำสอนในนี้ค่ะนี่อ้าวเหรอคะจ้านอนดึกจังค่ะอยู่โรงเรียนไหนอ่ะไม่บอกค่ะยิ้มโอเคนอนดึกจังเลยมีแฟนยังครับเข้าเวรสำนักงานครับยังค่ะเพิ่งโหลดแอปนี้มาวันนี้นี่ประมาณแบบนี้ถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เสร็จปุ๊บเนี่ยคุยเนี่ย14มิถุนายนไม่มิถุนายนคุยมาเรื่อยๆนัดเจอครั้งแรกวันไหน
2: นัดเจอครั้งแรกตอนที่น้องขอรถไปซื้อของที่ขอนแก่นครับ
0: ขอรถไปซื้อของ
2: ใช่ครับ
0: มาถึงยังไงนะ
2: ขอยืมรถไปซื้อ
0: ยืมรถ
2: เกลือแร
0: ่รถอะไร
2: ให้วัวครับรถกระบะ
0: ซื้อเกลือแร่ให้วัว
2: ใช่ครับ
5: น้องเล่าว่าไงอาเชิญ
2: น้องบอกว่าขอยืมรถไปซื้อเกลือแร่มาให้วัวที่ฟาร์มหน่อย
0: ฟาร์ม
2: ใช่ครับ
5: คือน้องบอกบ้านตัวเองมีฟาร์ม
2: ใช่ครับน้องบอกว่ามีฟาร์ม
0: ฟาร์มงัว
2: ใช่ครับฟาร์มวัวครับ
0: เอางัวว
5: ัวว
2: ัวครับวัวครับวัว
0: ฟาร์มวัวโอเคแล้วยังไงต่อ
2: ต่อมาก็คุยกันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้คบกันจริงๆก็วันที่10
0: 10อะไรฮะ
2: 10กคครับ
0: 10
2: 69
0: 10กรกฎา
2: คมใช่ครับ
0: มิถุนากรกฎาคมผ่านไปประมาณสักเกือบเดือนไม่ถึงเดือนเกือบเดือน
2: ก็เลยคุยกัน
0: แล้ววันนั้นคุณให้เขายืมรถไปใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ถามน้องน้องครับครูครับครูมีฟาร์มงัวเหรอ
3: ก็มีวัวค่ะมีค่ะ
0: เป็นกี่ตัวครับ
3: นะตอนนั้นแม่ก็เลี้ยงเยอะค่ะ
0: อะไรนะกี่ตัวฮะ
3: มีเยอะค่ะมีอยู่เกือบ40ตัวได้ค่ะ
0: โอ้เป็นฟาร์มเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ณตอนนั้นใช่ไหม
3: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ล่ะ
3: ตอนนี้เหลือประมาณ20กว่าตัวค่ะ
0: มันไปไหนหมดแล้วครับ
3: ขายค่ะขายหมุนเวียนไปค่ะ
0: เขามีฟาร์มจริงๆเหรอ
2: ยังไม่เคยเห็นครับ
0: มีไหมครูยืนยันว่ามีฟาร์มใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เป็นฟาร์มครูทำอะไรอาชีพครูนอกจากเป็นครูแล้วทำอะไรอีก
3: หนูก็เป็นครูอัตราจ้างนะคะแล้วก็เลี้ยง

0: ำธุรกิจกับแม่นี่แหละค่ะเลี้ยงวัวช่วยแม่
1: อ๋อ
0: ก็อยู่บ้านดูแลพ่อกับแม่ค่ะ
1: ครับ
0: วันนั้นที่ยืมรถหนูไม่ได้เอาแค่รถเขาไปนะหนูเอารถหนูไปจอดไว้กับเขานะคะ
1: อ๋อ
0: ค่ะไม่ได้เอาแค่แบบไปยืมรถเขาไปแต่วันนั้นอยากใช้รถกระบะไปเนี่ยค่ะก
1: ็
0: เลยเอารถเก๋งของหนูไปไว้ที่เขา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครูนะ
0: ได้ค่ะ
1: ถามคุณต่อหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
2: หลังจากนั้นก็น้องบอกว่าผมก็เลยว่าชวนน้องไปกินข้าวน้องบอกว่าพ่อห่วงพ่ออะไรถ้าอยากจะทำให้มันถ้าอยากจะให้ออกไปก็คือทำให้มันถูกต้องก็คือหาเงินมามั่นหมายเพื่อที่จะให้ได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันพาไปหาครอบครัวพี่ได้ประมาณนี้ครับ
1: พูดอย่างนั้นเลยเหรอ
2: ครับผม
1: อันนี้แค่วันแรกที่เจอเนี่ยนะ
2: ครับผม
1: วันแรกที่เจอกันนะบอกแบบนี้เลยบอกว่าพี่ถ้าเกิดพี่อยากจะให
2: ้อันนี้คือหลังคบ
1: หลังคบกันแล้วนะ
2: ครับ
1: คุณไปคบกับเขาเนี่ยคือ10กรกฎาคมถูกไหม
2: ครับ
1: ไอ้คำว่าคบของคุณในที่นี้คบเนี่ยคบยังไงตกลงกันแบบไหนถึงคบ
2: ก็คบกันเป็นแฟน
1: ตกลงกันยังไงอ่ะ
2: ก็กันว่าเราคบกันแล้วนะวันนี้ครับก็เพราะว่าน้องเขาก็บอกว่าค่ะแล้วก็ให้ผมดำเนินการกู้เงินเพื่อที่จะผมก็จะกู้อยู่แล้วเพื่อที่จะหนึ่งผมจะมาปิดหนี้เดิมของผมแล้วก็ปิดงวดรถผมด้วยก็คืออีกส่วนหนึ่งก็จะเอาเป็นเงินมั่นเงินหมายเงินแต่งครับผมก็คราวนี้ก็น้องบอกว่าทำเอกสารหรือยังคะเซ็นเอกสารหรือยังอีก2วันพี่ก็ไม่อยู่นะมันจะเสียเวลา2วันแกบอกอย่างนี
1: ้
2: ก็เลยทำเอกสารเรียบร้อยก็ส่งไปที่ธนาคารก็ได้อนุมัติรับอนุมัติวันที่20
1: กรกฎา
2: ใช่ครับ
1: 20กรกฎาโอ้โหคุณรู้จัก14คุยมาไม่เคยเจออีกที10กรกฎาเจอ10กรกฎาเสร็จปุ๊บเขาบอกให้คุณไปทำเงินกู้ออกมาสิกู้เงินออกมาเท่าไหร่
2: ตอนนั้นละ1ล้าน7 1ล้าน5แสน70,000ครับ
1: ให้กู้มา1ล้าน5ถูกไหมละ5แสน70,000นะเสร็จปุ๊บคุณก็กู้เลยอ่ะตามที่เขาบอกเลยเหรอ
2: ตั้งใจจะกู้อยู่แล้วครับ
1: ตั้งใจจะกู้อยู่แล้วนะ
2: ครับ
1: ก็เลยกู้20กรกฎาได้เงิน
2: ครับก็โอนให้น้องเขาก้อนแรก28,000
1: 28,000ค่าอะไรฮะ
2: นี่ค่าเรียนครับ
1: ค่าอะไรนะ
2: ค่าเรียนเอาไว้เรียนหนังสือ
3: น้องคือน้องเนี่ยเขาจบปริญญาตรีม
1: า
3: และทีนี้เขาคงคุยว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคบกันเนี่ยเดี๋ยวจะชวนกันเรียนต่อใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ทีนี้ทางนี้เขาจะเรียนอยู่แล้วแต่ทางน้องก็ผู้หญิงก็บอกว่าเอาเงินมาไว้ที่หนูสิเดี๋ยวหนูจะบริหารเรื่องเงินของพี่เอง
1: อ๋อเป็นค่าเล่าเรียน
2: ใช่ครับ
1: 28,000 ของคุณต
2: ้
1: องเรียนหนังสือ
2: ก้อนแรกเป็น 28,000 ครับ
1: เรียนกับใคร
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยครับ
1: อันนี้นะ
2: ครับ
1: โอเคเพราะพ่อไม่ได้เอาไปไหนหรอกคือนี่พวกเราคือกาวนี่อ้วนจะเอาเท่าไหร่อ้วนเอาไว้ให้กี่บาท 500,000 เหรอทองได้อ้วน 300,000 ให้พ่อไว้ 100,000 ซื้อทอง 100,000เขาเก็บมาให้เธอเรียนแบบนี้ไหมอ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ซื้อแหวนทองให้อ้วนด้วยใส่ไว้ผู้สาวจะได้รู้ว่ามีเมียแล้วเป็นเมียแล้วเหรออ
2: ๋อตอนนั้นยังไม่ได้ไปอยู่ด้วยครับ
1: ยังไม่ได้เป็นเมียนะ
2: ใช่ครับ
3: แต่ตอนนี้เขาไม่เคยมีภรรยานะพี่เขามีแต่แฟนไม่เคยมีเมียมาก่อน
1: ไม่เคยมีเมียนะ
2: ไม่เคยครับไม่เคยแม้แต่พาผู้หญิงเข้าบ้านก็ไม่เคย
1: ไม่เคยเลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้โสดซิงไม่อิงนิยาย
2: ครับผม
1: ใช่ไหมเอาเลยเฮ้ยโสดซิงมีอีกนิยายนะซื้อแหวนทองให้อ้วนด้วยใส่ไว้ผู้สาวจะได้รู้ว่ามีเมียแล้วบอแม่นมาเอาทอให้ผู้สาวเด้อล่ะอันนี้อะไรนี่ไงอ้วนพอเขาเอาตังค์ไปให้พ่ออ้วนเป็นเมียเขาเลยใช่ไหมถ้าเอาตังค์ไปพ่อปุ๊บเป็นเมียเราเลยใช่ไหมใช่ไหม
2: ก็อันนี้แค่คุยกันเล่นเฉย
1: ถามถามก็อ้วนอยู่บ้านเขาไงไม่อยากให้อยู่อบต.แล้วจ้าเขาบอกพ่อไว้อยู่แล้วว่าถ้าเอาสินสอดมาไว้กับพ่อแล้วค่อยหาวันดีๆแล้วไปไหนด้วยกันได้ไหมมาอยู่บ้านได้ไหมพ่อบอกว่าได้ในความคิดพวกแกคือแค่อยากทำให้มันถูกต้องแค่นั้นเองเนี่ยนะ

0: เคประมาณนี
1: ้ครับ
0: โอ้โสดซิงมีอีกนิยายอ่ะครูครับครูครับ
2: ค่ะพี่หนุ่ม
0: อันนี้มันจริงอย่างที่เขาพูดใช่ไหม
2: จริงค่ะ
0: ครูไปขอเงินเขาจริงๆแบบเป็นค่าเล่าเรียนจริงใช่ไหม
2: หมายถึงว่าเอาไว้ให้เขาเรียนนะคะ
0: แต่ครูจะเก็บไว้เอง
2: ค่ะก็คือเราตกตอนโทรคุยกันเราตกลงกันแบบนี
0: ้
2: ค่ะแล้วถ้าตอนที่น้ำบอกว่าให้ทำให้มันถูกต้องใช่ไหมคะก็คือน้ำก็เคยผิดหวังมาแล้วรอบนึงอะค่ะพี่หนุ่มน้ำก็ไม่อยากให้มันซ้ำรอยเดิมไม่อยากเสียใจอีกแล้วในความคิดของหนูคือไม่อยากเสียใจอีกแล้วเพราะว่าแบบหนูก็รักเขาอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยอยากทำให้มันถูกต้องให้ไปไหนมาไหนแล้วแชทที่บอกว่าน้ำไม่อยากให้เขาอยู่อบต.แล้วใช่เขาอยู่อบต.เขาต้องนอนหลังโต๊ะที่ทำงานอบต.ค่ะน้ำก็อยากให้เขาสะดวกสบายในส่วนนั้นไม่อยาก
0: เอาง่ายๆคือถ้าเขาเอาเงิน 300,000 จ่ายให้พ่อครูปุ๊บเขาไปอยู่บ้านครูได้เลย
2: ได้ค่ะใช่
0: แล้วได้ไปอยู่ไหม
1: ก็
0: จ่ายไป 300,000 แล้วได้อยู่ไหม
1: วันแรกไม่อยู่ครับ
0: วันแรกไม่ได้อยู่
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นไปอยู่ไหม
1: ก็เริ่มไปอยู่วันที่22ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นไปตามกติกาของครูเขาไง
3: เราไปอยู่ถาวรเลยไหม
1: ไม่ครับก็ไปมาครับ
2: ค่ะเพราะว่าวันที่เขาเอาเงินมาให้พ่อก็บอกให้อยู่นะคะแต่ว่าหนูมองว่ามันยังใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยว่าเออพี่เริ่มมาพรุ่งนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าวันนั้นเราก็ออกไปกินข้าวด้วยกันนะคะค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะโอเคเอางี้เดี๋ยวครูช่วงหน้าครูลงมานั่งนี่เลยได้ไหม
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อนุญาตไหม
1: ครับผม
0: ให้เขามานั่งนี่นะมองตากันเลยเผื่อว่าจะกลับไปคบกันอีกหรือเปล่า
1: ก็คงไม่นะครับ
0: คงไม่นะ
1: ก็เสียความรู้สึกมากเลยครับ
0: เสียความรู้สึกมาก
1: ใช่ก็โดนหลอก
0: ร้องไห้ไปหลายรอบแล้ว
1: ครับก็น้องหัวตอนที่รับรู้ครับน้องวันที่4ใช่ไหมตอนเย็นก็รับรู้ว่าน้องไปจดทะเบียนหย่าแล้วก็เพื่อนก็ได้เอารูปแต่งงานมาให้ดู
0: ช้ำ
1: โคตรเสียใจเลยครับ
0: โคตรเสียใจเลยเขาบอกโคตรเสียใจเลย
3: ครูเขาบอกเขายังรักเท่อยู่นะตอนนี้แม่เมื่อกี้เขายังพูดอยู่เลยทำไมเท่หมดรักเร็วจังทำไมรักเร็วจังครับ
1: ก็พอดีผมสงสัยผมโง่มั้งครับผมใจอ่อนเป็นคนใจอ่อนสงสารคนครับ
0: อ่ะเดี๋ยวลงมาคุยกันนะครูเดี๋ยวครูลงมาคุยนะเอาแม่ลงมาด้วยนะ
2: ได้ค่ะ
0: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: จุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
5: ้เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟต์ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
7: โคลสอัพช็อต
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
11: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
12: แสบอะไรขนาดนี
11: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
13: เออ
11: กิน
13: น
14: ี่เฮ้ยมันหมูดีกว่า
13: ไปเลย
14: โอเคเ
15: ถอะถ้ามันรู้มันก็จะทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาดูแลป้าป้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
16: สี่แสนเลยวะ
17: มันคือการโพสต์ชักชวนให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์
16: แปลว่าไอ้ความมันหลอกง่ายจ
18: ัง The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20 นาฬิกา 25 นาที
19: ดูทีวีกด33

0: ่ออนไลน์ที่3 plus
1: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
2: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
3: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
4: พี่โกหมายความว่าไง
2: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมันก็ไม่มีวันออก
5: เกมโกงเกมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ร้อนเงิน
7: ร้อนเงินเดี๋ยวไปยืมไลน์ดีกว่า
6: จับไวยืมไลน์ดีเคอนุมัติไวรายได้ 5,000 ก็ยืมได้วงเงินสูงสุด 800,000 ไม่ใช้สลิปเงินเดือนแอดเลยแอดไลน์ BK
8: ผู้ที่จะไปแล้วชำระคืนไว
9: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
10: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
9: คน Spotify เขารู้กัน
10: ดูเลิกกับเขาแล้ว
11: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
12: ประกันดีใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้ Rabbit Wife ใช่ไหม
13: Life ครับ
12: Rabbit Wife ประกันภรรยาเหรอ
13: Rabbit Life ครับ
12: อ๋อ Rabbit Life ประกันชีวิต
14: มุ่งมั่นพัฒนา Rabbit Life อยากดูแลคุณ
15: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3-in-1 โรบัสต้าแท้ๆซองนี
16: ้หอมฟิน
15: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ 3-in-1
17: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรอากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
18: รายการผลกระแสนะครับคุณน้ำนั่งอยู่ข้างเราแล้วนะครับกับคุณแม่สวัสดีครั้งนะฮะคุณน้ำครับคุณแม่ครับไม่ต้องไหว้เขาก็ได้
19: ไหว้คุณแม่คร
18: ับ อ๋อไหว้คุณแม่นะเป็นคนดีเนี่ยไหว้แม่แม่รู้จักไหมคนนี
20: ้รู้จ้ะ
18: ใครนี่คนนี้ใครแม
20: ่เท่จ้ะ
18: เท่เป็นใคร
20: เป็นอบต.เป็นลูกเขยอดีตค่ะ
21: อดีตด้วย
18: เป็นอดีตลูกเขย
20: จ้า
18: เป็นอดีตลูกเขยแล้วอีกคนนายทหารเรือล่ะ
20: อันนั้นเป็นลูกเขยแบบเลิกกันไปนานแล้วจ้ะ
18: ลูกเขยคนแรก
20: จ้าน
18: ี่ลูกเขยคนไหน
20: คนที่สองค่ะ
18: ฮะเอาแน่ๆแล้วแม่ฮะเอาแน่ๆนะ
20: จ
18: ้
20: า
22: คบกัน
18: บ้านแม่ทำฟาร์มวัวหรือเปล่า
20: ทำจ้า
18: เป็นฟาร์มยังไงแม
20: ่ฟาร์มธรรมดานี่แหละแต่ก่อนเป็นฟาร์มวันนี้ก็รื้อออกไปหมดแล้วค่ะน้ำท่วม
18: ไม่มีวัวแล้ว
20: มีจ้าม
18: ีอยู่เท่าไหร่ฮะตอนนี
20: ้เหลืออยู่20ตัวนี่แหละขายไปซื้อไปค่ะ
18: จ้าออกขายไปซื้อไป
20: จ้าน
18: ะฮะอ้าวโอเคทีนี้ยังไงต่อล่ะพี่เอก
23: พี่ผมถาม
18: อ้าวยังไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยเราคบหากันใช่ไหม
23: คร
18: ับ เขาบอกขอ 300,000 ถ้า 300,000 มาปุ๊บเนี่ยให้ที่พ่อปุ๊บเนี่ยคุณไปอยู่บ้านเขาได้เลย คุณจ่ายไหม
23: ก็วันนั้นก็วันที่21ก็ได้โอนตังไปอีก 70,000 บาทตอนเช้
18: า
23: ก็คืออันนี้ก็เป็นเงินไว้เรียนอีก
18: เจ็ดหมื่นนะ
23: ใช่ครับ
18: วันที่21นะ
23: ใช่ครับ
18: เดือนไหน
23: เดือนกรกฎาครับ6
18: กรกฎานะ
21: โอนเข้าบัญชีใครคร
18: ับ
23: ของน้อง
21: บัญชี
23: น้องน้ำครับ
18: น้องน้ำนะวันที่20กรกฎาคุณโอน
23: 28,000
18: ครับแล้วก็มา21แค่วันเดียวนะคุณโอนมาอีก 70,000
23: ครับ
18: นี่เกือบแสนแล้วนะ
23: ครับ
18: แล้วยังไงต่อ
23: ก็ตอน5โมงเช้าก็โอนไปอีก 300,000 เพื่อที่จะให้เป็นเงินค่าแต่งงาน
18: วันเดียวกันนะ
23: ครับผม
18: นี่นะโอนอีก 300,000 นะ
23: ใช่ครับ
22: ใช่ค่ะ
18: เอ้าตกลงนี่คือคุณให้เข้าไปทั้งหมดเนี่ยคือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคือเกือบ 500,000 นะ
23: ครับ
22: รวมทองค่ะ
18: รวมทองรวมทองอีกเหรอเอาเดี๋ยวก่อนนะแล้ววันเดียวกัน21เนี่ยตอนเย็นโอนให้อีก 300,000
23: ใช่คร
18: ับ เป็นเท่าไหร่เนี่ย 507
21: 409ครับ
18: 4,900 นะโอเค
21: 4,800 ครับ 498,000 ครับ
18: 300,000 นะโอเค
21: 398,000
18: มีโอนอีกไหมมีให้อีกไหม
23: ก็ไปซื้อทองบาท50ก็ประมาณ 111,800 บาท

0: 11,800 บาท
1: ครับซึ่งตอนนั้นก็โอนเต็มจำนวนไม่ได้ก็โอนได้แค่80,000ก็น้องก็เลยเอาเงินตรงที่จะไปเรียนมาใส่ให้มันพอก่อน21,800
0: เพื่อจะซื้อทองให้เขา
1: ใช่ครับก็ซื้อทอง
0: เขาเป็นคนร้องขอหรือเราซื้อให้เอง
1: ตอนนั้นก็ตกลงกันครับ
0: เป็นทองอะไร
1: ทองมั่นทองแต่งเนี่ยครับ
0: ทองมั่นทองแต่ง
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าขอทองเนี่ยไปไว้ที่พ่อเขาก่อน
1: ใช่ครับน้องบอกว่าน้องจะเก็บไว้เพื่อที่จะหาวันดีๆเพื่อที่จะหาเอาผู้ใหญ่ออกมาสู่ขอซึ่งมันติดกับพอดีกับติดเข้าพรรษามันทำไม่ได้ครับ
0: คือเบ็ดเสร็จแล้วคุณโอนนี่ก็เป็นเท่าไหร่ทั้งหมด
1: ก็มีอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่23โอนอีก23,000ครับ
0: โอนเก่งนะ
1: เพื่อที
0: ่
1: จะไปปิดเพื่อที่จะไปปิดตรงตรงไอ้ไว้เรียน
0: อีก23
1: ใช่ครับ
0: เบ็ดเสร็จแล้วคุณโอนทั้งหมดเท่าไหร่
1: โอนก็ประมาณ500,000กว่าบาท
0: 514,800 บาท
1: ครับ
0: ผมขอดูเลยแล้วกันโอนครั้งที่1 28,000บอกว่าเป็นค่าเรียนโอนครั้งที่2 70,000บอกเป็นค่าเรียนโอนครั้งที่3 300,000บอกเป็นค่ามั่นโอนครั้งที่4ซื้อทองบาท50เป็นเงิน 101,800 บาทนะโอนครั้งที่4อีก 20,000 บาทบอกเป็นเงินเก็บโอนครั้งที่5อีก 3,000 บอกเป็นเงินเก็บโอนคืนมาให้คุณ 8,000ค่าอะไร
1: น้องเอาเงินส่วนให้ 8,000 แล้วก็โอนให้อีก 2,000 ครับ
0: เ
1: ป็น 10,000 บาทก็คือเอาไปซื้อปุ๋ยทำการเกษตรครับ
0: เบ็ดเสร็จรวมแล้ว 514,800 บาทถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ตามนี้จริงไหม
2: จริงค่ะ
0: จริงนะ
2: ค่ะ
0: ไม่ปฏิเสธเลยสักคำนะ
2: ไม่ค่ะ
0: จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: มันเป็นค่าอะไรเงี้ยมันค่าอะไรเนี่ย
2: อย่างที่พี่เขาบอกเลยค่ะโอนครั้งที่1 28,000เป็นค่าเรียนครั้งที่2 70,000เป็นค่าเรียนโอนครั้งที่3 300,000เป็นพี่เขาโอนให้เพื่อที่ให้น้ำไปกดเงินสดมาเป็นค่ามั่นซื้อทองมั่นแล้วก็โอนครั้งที่4 20,000 บาทก็เก็บค่ะแล้วโอนครั้งที่5 3,000 บาทคือเป็นเงินเก็บเช่นกันแล้วให้คืนเพราะว่าพี่เขาเวลาที่พี่เขาต้องการใช้น้ำก็ให้ตลอดหมายถึงว่าเขาต้องการที่จะไปใช้นู่นนั่นนี่น้ำให้ตลอดน้ำไม่เคยขาดแต่ที่เรื่องมันเกิดเพราะว่าน้ำเป็นคนเก็บเงินเนาะแล้วครอบครัวเขาไม่ต้องพูดครอบครัวดีกว่า
3: พูดได
2: ้ฟังเขา
0: พูดได้พูดได้พูดได้จะได้รู้
2: ฟังเขามาทักหาพี่เทเนาะว่าน้ำช่วยหน่อยได้ไหมเดือดร้อนรวมเบ็ดเสร็จวันนั้นมาขอยืมรวมกันประมาณ90,000 บาทน้ำซึ่งน้ำ
0: ทางบ้านเขามายืมคุณ90,000
2: ค่ะ
0: น้ำไม่90,000นะ
2: ค่ะน้ำบอกว่าน้ำมองว่าอันนี้พี่เทมาอยู่เป็นครอบครัวกับน้ำแล้วนะยังไงตอนที่ใช้นี่น้ำก็ต้องร่วมกันกับพี่เท
0: ใช่ไหมไม่ก่อนมันแต่งหรือยังเนี่ยที่ไปอยู่เนี่ยมันแต่งยัง
2: ยังค่ะ
0: ยังไม่ได้แต่งนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าคือเขาเนี่ยย้ายไปอยู่บ้านคุณ
2: ค่ะ
0: ไปอยู่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร
2: ่ไปอยู่ตั้งแต่วันที่22ค่ะ
0: 22เดือน
2: กรกฎาใช่ไหมใช่
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: 22กรกฎานะ20กรกฎาโอนไปก่อนน
2: ะ
0: ตอนแรกนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาโอนอีกทีคือ21กรกฎา
2: ค
0: มถูกไหมฮะ22เข้าบ้านเลย
2: ครับ
0: 22เข้าบ้านเสร็จปุ๊บ23โอนไปอีก 300,000 ใช่ไหมไ
1: อ้30,000ไอ้23,000คร
0: ับ23,000นะ23นะออกจากก่อนหน้านั้นโอนไป 300,000 แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถึงได้เข้าบ้านเขาได
1: ้
0: ถ้าไม่เป็น 300,000 ปุ๊บไม่ให้เข้า
1: ก็
2: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: ก็
2: ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพ่อบอกอยู่ว่าเท่ถ้าอยากมาเล่นอยู่ที่บ้านก็มาได้นะไม่มีเงินมาก็ไม่เป็นไรวันนั้นพี่วิดีโอคอลคุยกับพ่อใช่ไหมที่เราคุยกันใช่ไหมที่พ่อบอกว่ามาได้ไม่มีเงินก็มาเธอมาได้แต่ว่าแค่แบบว่าไม่สามารถนอนอยู่ที่บ้านน้ำได้ใช่ไหมพี่เท่ต้องพูดให้หมดสิ
0: พี่เท่ยังไงเอาว่าพี่เท่ไม่ต้องกลัวใจเย็นๆค่อยพูด
1: คืออย่างนี้ครับคือน้องบอกก่อนว่าถ้าจะให้ไปไหนถ้าจะไปให้พาไปที่บ้านของตัวผมเองเนาะต้องคือต้องเอาเงินมาวางให้ก่อน
2: ถึงว่าไปไหนมาไหนด้วยกัน
1: ใช่ไปไหนมาไหนด้วยกัน
2: ไปไหนมาไหนด้วยกันซึ่งคำว่าไปไหนมาไหนด้วยกันก็คือมันไปสองคนไม่ต้องมองงี้
0: ยังไงไม่เข้าใจ
3: ไปมาหาสู่กัน
1: ไปมาหาสู่กันนะครับก็คือกับฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงครับ
3: แล้วพาไปเจอครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เจอครอบครัว
0: ต้องมีเงินมาก่อน
1: ตอนแรกน้องบอกว่าพ่อหวง
2: ใช่
1: พ่ออยากทำให้ถูกต้อง
2: ใช่
1: น้องก็เลยว่า

0: ถ้าอย่างนั้นก็เงินมาวางก่อนแล้วเราก็จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกัน
1: ถ้าเงินมาปุ๊บพ่อจะไม่ห่วงแล้ว
2: ครับก็พ่อเห็นว่าเขาแบบเข้ามาหาน้ำแบบเป็นห่วงน้ำดูแลน้ำดีเขาก็เลยอยากให้แบบว่าให้น้ำสมหวังสักทีเถอะอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไม่แต่ทีนี้มันคงกำลังงงไงว่าตกลงคือพ่อเนี่ยต้องเอาเงินมาวางไว้ก่อนแล้วถึงให้ลูกไปกับเขาได้ใช่ไหม
2: หมายถึงว่าออกไปข้างนอกกันนะคะ
1: เออ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่
1: เงินต้องมาก่อน
2: ค่ะเพราะว่า
1: เพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าหนูก็เคยเสียใจมาแล้วรอบนึงก็ฝั่งอดีตเขาก็แบบเอาไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: เอาเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นยังไม่ได้พูดเอาตรงเนี้ยก่อนมันมีที่มาที่คือว่าอยากจะไว้เป็นหลักประกันก่อน
2: ใช่หลักประกันว่าเออเขาจริงเขาไม่ได้มาหลอกลูกเรานะไม่ได้มาอะไรลูกเรานะให้แบบอยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยพี่หนุ่มเข้าใจใช่ไหม
3: ก็เทเขาก็ทำแล้วนี่ครับ300,000กับทองเขาก็ทำแล้วก็คือเงื่อนไขตามที่น้ำบอกก็ถูกต้องแล้วแต่เมื่อกี้น้ำเล่าเรื่องว่าเขายืมเงินคุณ90,000ใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูด
2: ค่ะก็คือ
3: จริงๆ90,000ทำไมน้ำไม่แสดงสปิริตแล้วว่าก็เก็บเงินเท่เขาไว้ต้องแสนกว่าบาทเป็นค่าเรียนอ่
2: ะ
3: ไอยอด20,000กว่ากับยอด70,000คุณก็บอกเขาสิว่าเอายอดเงินของพี่เท่กลับไปก็ได้คือคุณไม่จำเป็นต้องมาพูดถึงเรื่อง
0: ยอด
3: อันนี้พี่พูดแบบกลางๆนะถ้าเกิดคุณ2คนรักกันมันควรจะต้องเป็นในรูปแบบนี้ไหม
2: จริงๆตอนนั้นน้ำกลัวว่ามันจะมาทะเลาะกันทีหลังเรื่องตอนคืนนะคะน้ำก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มา

0: เขาก็เคยยืมเงินอดีตของสามีเราไปซึ่ง
1: ในครอบครัวของใคร
0: ในครอบครัวของเขาของเขา
1: ทหารเรือ
0: ค่ะ
1: ครอบครัวทหารเรือ
0: ค่ะ
1: ยืมเงินของตัวทหารเรือเองยืมเงินของอดีตผัวคุณ
0: เราใช้เงินด้วยกัน
1: เราคุณได้ใช้เงินกับอดีตสามี
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วมันมีปัญหาตอนที่จะคืน
1: คุณแต่งงานมานานแค่ไหนละ
0: น้ำแต่งงานมาเดือนพฤษภาเองค่ะวันที่10พฤษภา
1: พฤษภา
2: ปี69ที่ผ่านมา
0: ค่ะ
2: แต่งงานก่อนเจอเท่แค่เดือนเดียว
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: อ้าว
3: ไม่เอาพี
1: ่หรือนะเอาใหม่ที
0: ่จริงค่ะ
1: กูงงเลยเนี่ยแต่งงานเดือนพฤษภา
0: ค่ะ
1: วันที่เท่าไหร่นะ
0: วันที่10พฤษภาค่ะ
1: 10พฤษภาแต่งงานกับทหารเรือ
0: ค
1: ่ะถูกไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เสร็จปุ๊บมาเจอเท่เนี่ย
0: 14มิถุนา
1: 14มิถุนา
0: ค่ะ
1: อ้าวแล้วผัวแล้วล่ะ
0: หนูแยกกันอยู่ตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วค่ะต้นเดือนมิถุนา
2: อ้าว
1: แยกกันอยู
0: ่หมายถึงว่าเราแบบ
1: 2สมมุติ2มิถุนาสมมุติแยกกันอยู่2มิถุนา
0: ค่ะ
1: แล้วก็14มิถุนาก็คุยกับเท่เลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นการเยียวยาจิตใจ
0: ค่ะน้ำก็คิดว่าอยากจะเจอคนที่เขารักเราจริงๆนั่นแหละค่ะ
1: มันเป็นแผลใจกับผัวเก่าก็เลยต้องหาคนใหม่มาสมานอย่างนั้นใช่มั้ย
0: ก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
1: ก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ไปเจอคนนี้ก็ดีพอดีคนดีพอดีเลย
0: ค่ะดีมากค่ะอยู่บ้านหนูดูแลหนูไม่สบายดูแลหนูทุกอย่าง
1: แล้วบอกเขาไหมว่าเรามีผัวแล้วพี่ฉันมีผัวนะกำลังจะหย่า
0: เคยบอกว่ามีแฟนเป็นทหารเรือใช่ไหมพี่เท่เคยบอก
1: เขาเคยบอกไหมอ
3: ันนี้เคยครับ
0: บอกว่าเป็นแฟนแต่น้ำยอมรับว่าน้ำไม่ได้บอกว่าน้ำเคยแต่งงานแล้วก็เคยจดทะเบียนอันนี้น้ำยอมรับว่าน้ำไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าจริงๆน้ำมีแชทที่อดีตสามีบอกว่าถ้าจะอยากให้โทรมานะก็คือตอนนั้นเราตัดขาดกันแล้ว
1: ยังไงวะเท่
0: เข้าใจไหมคะ
3: ก็คือ
0: ตอนเช้าวันที่4อะค่ะน้ำตั้งใจที่จะไปหย่าอยู่แล้วแต่ว่าตอนบ่ายวันที่4เรื่องมันแตก
2: คือน้ำปกปิดเท่ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณแชทกันแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: คุณไม่บอกเขาความจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณแชทกันแล้ว
0: น้ำยอมรับตรงนี้
1: คืออย่างนี้คุณผมอยากให้คุณฟังไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเรื่องไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจว่าไอ้เงินที่เขาให้คุณไป 300,000 ตอนนี้คุณบอกคุณยังไม่คืนเพราะคุณเองก็เสียอะไรไปหลายอย่างแล้วคำว่าเสียในที่นี้หมายถึงว่าก็เสียตัวให้เขาแหละถูกไหมแม่
4: ใช่
1: ไหมเสียตัวไปปุ๊บเนี่ยก็มองว่ามันเป็นค่าสินสอดก็มองงั้นเป็นหนึ่งเป็นสินสอดสองให้ด้วยความเสน่หาถูกไหมแต่น้ำอาจจะไม่รู้ว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเรื่องของน้ำมีผัวอยู่แล้วแล้วเขาไม่รู้นะ
0: ค่ะแต่ว่าหลังจากที่พี่เท่รู้นะคะพี่เท่ก็บอกว่าพี่เท่ให้อภัยน้ำได้อยู่ด้วยกันวันที่8
3: ก็คืออย่างนี้ครับว่าหลังจากวันที่4ตอนเย็นที่รู้แล้วก็คือน้องขอไปเคลียร์ที่บ้านซึ่งก็ตัวผมคนเดียวครับไปอยู่ที่บ้านก็มีทั้งพ่อน้องแม่ของน้องด้วยแล้วก็ตัวน้องด้วยก็คือผมก็คือขอเงินคืนณวันนั้น
1: ขอเงินคืนวันที
3: ่แต่ว่าแม่บอกว่าเอาไว้กับแม่ก่อน
1: เอางี้ดีกว่าคุณไปรู้ได้ว่าเขามีผัวคุณไปรู้ได้ไงเขามีผัวอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ย
3: วันไล่ไทม์ไลน์นะครับวันที่3เพื่อนรู้ว่าน้องแต่งงาน
1: เพื่อนคุณรู้นะ
3: ใช่ครับ
1: คุณยังไม่รู้นะ
3: ใช่ครับ
1: วันที่3อะไร
3: 3
2: เดือน
3: สิงหาครับ
1: 3สิงหา
3: ใช่คร
1: ับโอ้นี่มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบมันแป๊บเดียวเองนะมันทำช่วงทำอะไรมันเป็นเดือนต่อเดือนอย่างนี้เลย
5: เพื่อนผิดสังเกตอยู่แล้วเพื่อนก็เลยไปเช็คเล่าต่อ
1: เพื่อนผิดสังเกตได้ยังไงฮะ
3: คราวนี้วันที่4ก็คือน้องบอกว่าน้องจะไปกินข้าวที่อำเภอนึงในจังหวัดขอนแก่น
5: เอาวันที่3ก่อนเอาวันที่3ก่อน
1: วันที่3ก่อนใจเย็นๆค่อยเล่าใจเย็นๆ
5: แล้วเพื่อนโทรหา
1: หมายถึงเพื่อนน่ะผิดสังเกตถูกมั้ยทำไมเพื่อนถึงผิดสังเกตเสียงเรามันเป็นวัวเหรอเขาถึงผิดสังเกตหรือมันยังไง
3: ก็เพื่อนละแคะละใครอะไรสักอย่างนึงนะครับก็เลยน้องก็เลยสืบหาข้อมูล
1: ไปสืบหาข้อมูล
3: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งไปเจออะไร
3: ไปเจอรูปแต่งงาน
1: หลังจากนั้น
3: เพื่อนยัง
4: ไม่ได้บอก
3: ยังไม่ได้บอกครับผมก็คือมาถึงวันที่4
5: วันที่3เพื่อนโทรหาใคร
3: เพื่อนยังไม่โทรครับวันที่3วันที่4เพื่อนก็เลยไปเช็คว่าสามีน้องเป็นใคร
1: แต่ยังไม่บอกเรานะ
3: ใช่ครับ
1: ก
3: ็เลยโทรหาน้องผู้ชายครับผมแล้วคราวนี้น้องก็บอกว่าผมเพิ่งไปจดทะเบียนหย่ากับน้องเขาตอนเช้า

0: ซึ่งน้องน้ำบอกว่าตอนเช้าเราไปกินข้าวกับเพื่อนที่อำเภอหนึ่งที
1: ่ก็ยังโกหกเราอีก
0: ใช่ครับ
1: วันที่4ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: 4สิงหานะ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อนได้มีโอกาสคุยกับผัวเก่าเขา
0: ใช่ครับ
1: แล้วผัวเก่าเขาบอกเลยบอกว่าอ๋อเมื่อเช้าเนี่ยผมไปจดทะเบียนหย่ากับทางฝั่งน้ำมา
0: ใช่ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันน้ำบอกคุณว่าเมื่อเช้าไปกินข้าวกับเพื่อนนะ
0: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: น้ำ
3: แต่ปัญหาเขาโอนเงินตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมแล้วไงพี
1: ่คุณโอนเงินไปแค่20กรกฎาคมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันก่อนเขาจะไปหย่าอีกอ่ะ
0: ใช่ครับ
3: ใช
2: ่ที่น้ำไม่ได้บอกน้ำกว่าพี่เทศจะเลิกกับน้ำน้ำรับไม่ได้ในส่วนนั้น
1: รักมาก
2: ค่ะ
1: จะร้องละ
2: ค่ะ
1: เอากระดาษไปก่อนจะร้องจะร้องละจะร้องละจะร้องละ
2: ค่ะรักเขาค่ะ
1: แล้วยังไงอ่ะแต่รักมันก็ต้องบอกนะ
2: ค่ะ
4: จะกลัวจะคิดว่ากลัวไม่ได้อ่ะ
2: ก็ก็เลยมาแบบยอมเปิดใจคุยกันทุกอย่างในวันนั้นเลยค่ะก็คุยกันทุกอย่างหลังจากนั้นพี่เทศก็บอกว่าไม่เป็นไรรับได้เริ่มต้นใหม่คนเราผิดพลาดได้แม่พี่เทศก็พูดแบบนั้นแต่ว่ามาวันนี้กับอีกแบบนึง
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวฟังเขาก่อนนะ
0: ก็มาวันที่5ก็เลยนัดออกมาเจอเพื่อนเพื่อที่อยากคุยให้รู้เรื่องพอคุยกันไปสักพักหนึ่งก็แยกย้ายกันน้องก็ได้ขับรถออกไปซึ่งออกไปที่หลังวัดหนึ่งครับก็คราวนี้ผมก็เลยไปทำงานแล้วก็โทรหาน้องอีกทีหนึ่งว่าน้องอยู่ไหนน้องก็เดี๋ยวว่าน้องอยู่หลังวัด
1: อยู่หลังวัด
0: ใช่ครับ
3: น้องบอกลายังไงเอาเล่า
0: ใช่ครับก็คราวนี้ผมก็ออกมาหาน้อง
1: ปูน้ำเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: อ่า
0: ก็เห็นน้องอยู่นั่งอยู่เงียบๆก็เลยน้องก็บอกว่าให้ไปทำงานผมก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมต่อมาก็มีพี่ที่ทำงานออกมาคุยกับน้องว่าทำไมหนูไม่บอกหนูไม่บอกตัวตั้งแต่แรกว่าหนูแต่งงานมาแล้วหนูมีทะเบียนสมรสอยู
1: ่
0: น้องก็บอกว่าถ้าน้องถ้าพี่เท่อยากได้เงินคืนน้ำให้ได้ตอนนี้เลยพี่ๆเขาก็กลับไปที่ทำงานแล้วผมก็กลับไปด้วยแต่ต่อมาน้องโทรไปหาว่าน้องอยู่ไม่ได้น้องขาดผมไม่ได
1: ้
0: น้องจะทำร้ายตัวเองบอกว่าถ้าน้ำไม่อยู่ด้วยโหสิกรรมให้เลยนะประมาณนี้ครับ
1: เขาบอกคุณอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าน้ำมาอยู่ด้วยแล้วโอ้โหสิกรรมให้น้ำด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: บอกขอให้พี่เทพกลับมาหาน้ำเถอะ
0: ก็ด้วยตัวเองก็ไอเป็นห่วงไม่อยากเป็นตาบาปก็เลยต้องรีบออกไปแล้วก็โทรหาเพื่อนอีกทีนึงว่าให้มาหาที่หลังวัดหน่อย
1: มาช่วยคุณหน่อยวะ
0: ใช่ครับ
1: น้ำมันจะไม่อยู่แล้ว
0: ก็ไปเคาะประตูก็นานอยู่พอสมควรครับ
1: เคาะประตูที่หลังวัด
0: ใช่ครับประตูรถ
1: ประตูรถอ๋อโอเค
0: น้องลมควันอยู่ในรถ
1: เฮ้ยเรื่องจริงไหมเนี่ย
0: ครับผม
2: ค่ะ
3: แต่ไอ้ตัวน้องเนี่ยตอนแรกมันเชื่ออย่างนั้นแต่ตอนหลังมันเข้าใจว่าแบบมันไม่น่าจะเป็นจริงอะไรเงี้ย
1: เ
3: หมือนกับหลอกมันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยพี่นึกออก
1: ป่ะเหรอแล้วไงไปเปิดไม่มีควันไหม
3: คลิปอยู่นี่นี่คลิปอยู
1: ่เอาเหรอเดี๋ยวเป็นคลิป
3: รถมีคลิปอยู่นะ
1: มีคลิปในรถเหรอ
3: มีคลิปตอนที่น้องเข้าไปเจอกันอ่ะที่ตอนลมควัน
1: อ่ะยังไม่มีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยส่งเดี๋ยวค่อยส่งนะใจเย็นเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปนิดนึงก่อนนะวันที่คุณรู้ว่าเพื่อนคุณเอารูปแต่งงานมาให้คุณเนี่ยตอนนั้นคุณไม่รู้อะไรมาก่อนเลยจริงๆใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอคุณได้เห็นวินาทีแรกที่คุณรู้ว่าเขามีผัวอยู่แล้วนั่นน่ะมันคือตอนไหนและคุณเป็นยังไง
0: ตอน4 โมงเย็นของวันที่4ครับ
1: 4 โมงเย็นของวันที่4ที่ว่าตอนเช้าเขาไปกินข้าวกับ
0: ใช่ครับ
1: กับเพื่อนนะ
0: ครับผม
1: เป็นยังไง
0: ก็
1: เพื่อนเอาพระรูปมาให
0: ้ใช่ครับ
1: เพื่อนบอกว่าไง
0: เพื่อนบอกว่ามันเหมือนโบใช่ไหมเรื่องที่อย่าเชื่อเขาอะไรมากมาย
1: เพื่อน
0: ก็
1: เพื่อนบอกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณเห็นแล้วคุณเป็นยังไง
0: ก็น้ำตาก็ไหลออกมาเลย
1: ไหลอยู่นั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเพื่อนยืนอยู่ไหม
0: ก็อยู่ครับ
1: ร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วข้ามครวญเลยไหม
0: ก็อาจจะไม่ถึงขั้นควายก็ยังรู้สึกเสียใจก็ยังมืดแปดด้านนะครับว่าทำไมตัวเองต้องเจออะไรแบบนี้อีก
1: แล้วคุณโทรศัพท์ไปหาเขาไหม
0: ก็โทรไปครับ
1: แล้วบอกเขาว่ายังไง
0: ก็ทำไมต้องโกหกกันด้วย
1: รู้หมดแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: มีผัวแล้วนี
0: ่ครับก็น้องก็คือขอให้กลับไปเคลียร์ที่บ้านซึ่งถ้ากลับไปเคลียร์

0: ขอเคลียร์กับผมตัวต่อตัวซึ่งตอนนั้นก็ไปเคลียร์ก็มีแม่กับพ่ออยู่ด้วย
1: แม่เขาคนนี้
0: ใช่ครับ
1: ก
0: ็คือแม่ก็ถามว่าจะเอายังไงก็ผมก็ว่าผมขอเงินคืนได้ไหม
1: แล้วแม่ว่าไง
0: แม่บอกว่าเอาไว้กับแม่นี่แหละวันที่มาขอเดี๋ยวแม่จะออกมาให้
1: วันที่มาสู่ขอเดี๋ยวแม่จะออกมาให
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วคุณบอกว่าไงไม่เอาแล้ว
0: ก็ด้วยความกดดันตัวเองก็ต้องยอมก่อนครับ
1: ยอมไปก่อนนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ตอนที่น้องลงควันอยู่รถก็ให้คุยกับแม่แม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะมาที่บ้านน้องเพื่อที่จะมาทำความรู้จักซึ่งต้องทำให้น้องไม่คิดที่จะทำร้ายตัวเองอะครับ
1: โอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแม่300,000คืนเขาไหมเน
2: ี่ยเขาก็เป็นทองเป็นเงินมั่นนะค่ะ
1: ก็ลูกแม่มีผัวแล้วไง
2: ตอนคบกันก็ไอ้เท่นี่ไม่มีแล้วนะเขาเลิกกันแล้ว
1: ไม่แต่เขายังมีสมรสสมรสไงแม่
2: เอ้าก็ว่าจะหย่ากันตั้งนานแล้วเขายังไม่ว่างมาจ้ะ
1: ไม่แม่คืออย่างนี้คือตัวเท่เองเนี่ยเขาไม่รู้ว่าลูกแม่เองเนี่ยมีสามีอยู่แล้วเขาเลยไปหลงคบหาด้วยแล้วเขาก็เลยมีการเอาเงินเนี่ยให้เพราะคิดว่าจะแต่งงานเพราะเขาไม่รู้มาก่อน
3: พี่หนูต้องพูดอย่างนี้ตอนแรกแม่กับพ่อไม่รู้ว่าน้ำไปจดทะเบียนสมรสตอนหลังแต่งงานด้วยซ้ำ
1: พ่อกับแม่ไม่รู
4: ้ค่ะเพราะแม่ยังบอกว่ารู้นะเป็นลูกเขยอยู่นะ
3: เพิ่งอ๋อก็เพราะว่าหนูคบกันมา4ปี
4: ไม่หนูแต่งงานวันไหน
3: 10พฤษภา
4: และ10พฤษภาเนี่ยคุณแม่ไม่รู้ว่าหนูแต่งงาน
3: รู้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจดทะเบียน
4: ไม่ก็แต่งงานสภาวะการแต่งงานมันก็ชัดแล้ว
1: มันคืออยู่กินกันแล้ว
2: ก็อยู่กินแต่ว่าจดทะเบียนสมรสไม่รู้
1: แล้วเขาอยู่กินกันที่ไหนแม
2: ่ที่บ้านนานๆเขาจะมาทีใช่
3: เหมือนแบบว่าไม่ได้เข้า
4: คือทหารเรือเขาก็มาอยู่ที่บ้านเหมือนกันถูกไหมครับแต่นานๆมาทีนึงเพราะเขาอยู่ที่หน่วยเขาด้วยถูกไหม
3: หลังๆไม่ได้มาค่ะเพราะว่ามัน
2: แต่งงานแล้วเขาไม่ได้มาเลยจ้ะ
4: แต่ก่อนแต่งงาน
3: มาค่ะ
2: ก็มาเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้พักอยู่นั่นเขาก็ไปพักอยู่บ้านแม่เขา
1: แล้วใครเป็นคนขอเลิกระหว่างทหารเรือกับคุณใครเป็นคนขอเลิก
3: มันไม่ได้มีคำว่าเลิกแต่มันแค่แบบว่า
1: ใครเป็นคนขอหย่า
3: ขอหย่าเขาค่ะ
1: เขาเป็นคนขอหย่า
3: ค่ะ
4: ตอนแต่งงานเนี่ยน้องบอกกับอันจริงๆทหารเรือเขาเล่าหมดตอนแต่งงานน้องบอกว่าน้องตั้งครรภ์ถูกไหม
3: ค่ะเขาก็ไปจริงๆวันเดือนมกรา
1: แล้วคุณตั้งครรภ์จริงไหม
3: ก็จริงค่ะ
1: คุณมีหลักฐานไหม
3: ก็มีหนูหลุดแล้วค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็รู้นะทหาร
1: ไม่แล้วคุณมีหลักฐานไหมที่ไปฝากคงฝากครรภ์มีอะไรมีไหม
3: ก็มีหลักฐานก็คือตัวเขานั่นแหละค่ะที่พาหนูไป
5: ถ้าว่าคุณบอกคุณหลุดนี่คือหลุดโดยธรรมชาติเองไม่ได้หลุดที่โรงพยาบาล
3: ค่ะ
1: แสดงว่าคุณยังไม่เคยฝากครรภ์มาก่อนมีประวัติที่โรงพยาบาลไหมว่าคุณตั้งครรภ์
3: มีค่ะแต่ว่าเขาก็ได้ไปเจาะเลือดไปอะไรนะคะ
1: ไม่เอาใหม่ผมถามใหม่คุณได้มีการไปหาคุณหมอแล้วฝากครรภ์ไหม
3: ค่ะ
1: มีไหม
3: มีค่ะ
1: โรงพยาบาลอะไร
3: พูดได้ใช่ไหมคะ
4: พูดได้ครับโรงพยาบาลอะไ
3: รมานอนสองห้องค่ะก็คือไปเขาก็ให้ยามาต้านเหมือนแบบว่าหนูไปฝากเขาก็ให้ยามาทาน
1: ไม่คือที่ผมถามคุณอะเพราะมันจะต้องมีหลักฐานอยู่ที่โรงพยาบาลว่าคุณตั้งครรภ
3: ์ค่ะ
1: เราเช็คได
3: ้ค่ะ
1: ว่าคุณตั้งครรภ์จริงหรือเปล่าณขณะนั้นนะ
3: ค่ะ
1: คุณมีไหมคุณไปฝากครรภ์หรือเปล่า
3: ไปค่ะ
1: ไปนะ
3: ค่ะ
1: ที่โรงพยาบาล
3: ค่ะ
1: โรงพยาบาลอะไร
3: หนองสองห้องค่ะ
5: หนองสองห้อง
1: หนองสองห้องนะแสดงว่าที่นั่นต้องมีประวัติว่าคุณเนี่ยเคยตั้งครรภ
3: ์ค่ะ
1: ถูกไหมฮะ
3: ค่ะ
1: กับชายคนนั้นนะ
3: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลุด
3: ค่ะ
1: พอหลุดคุณไปคุณตั้งครรภ์กี่เดือน
3: ตอนนั้นน่าจะ2เดือนมั้ยคะเพราะว่าม
1: ันผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้หัวคุณเนี่ยมันถามผม2เดือนหรือเปล่า
3: เพราะว่าตอนนั้นตั้งครรภ์แล้วก็หลุดค่ะค่ะ
1: 2เดือนแล้วหลุด
3: ค่ะ
1: แล้วได้ไปหาคุณหมอมั้ยว่าหลุด
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ไปหาหมอ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ไปดู
3: เพราะว่าตอนนั้นหนูก็บอกเขาว่าพี่มันเลือดออกเยอะมากพี่เขาว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะ
1: อ้าวโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทินโพมิลลิกรัม เมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสตัวยาลอราทาดีลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
9: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
8: โอเค
10: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
11: Breeze สูตรซักด่วน
12: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
13: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
14: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
16: ต่อจากนี้กันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
17: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
18: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
19: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอ่ะ
20: แล้วคุณจะเสียใจ
21: นิ้นไม่อยากให้ความรักของนิ้นมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วนิ้นจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนิ้นขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
22: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: กูให้คนไปเสือประวัติมึงมา
25: เมียตาย
24: ครับพี
25: ่แต่ในประวัติบอกว่ามึงไม่มีเมีย
26: พี่จะบอกให้เจอพวกมึง
27: พี่คะศพนี้ญาติหนูเอง
22: สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
29: จัดเต็ม
30: ว้าว
29: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
31: ผลผลิตดี
32: เต็มไป
29: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
33: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
34: ้ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
35: สั่งพิเศษลูกชิ้น
34: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
36: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาสแกนเลย
37: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
6: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC KAUV Airy Moist Serum SPF 50+ PA4+ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
1: กลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับท่านผู้ชมครับก็แน่นอนครับเราพูดคุยถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับทำงานอยู่อบต.แห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ครูสาวคนหนึ่งท่านผู้ชมครับสองคนนี้เขาคบหากันคบหากันได้ไม่นานท่านผู้ชมครับเขารู้จักกันเนี่ยประมาณสักเดือนประมาณมิถุนานะฮะต้นเดือนมากลางเดือน14มิถุนาหลังจากนั้นเนี่ยก็คบหากันมาเรื่อยๆนะฮะผ่านไป1เดือนครับฝ่ายชายมีการโอนเงินไปให้เนี่ยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ย500,000กว่าบาทถามว่าฝ่ายชายโอนไปทำไมนะฮะฝ่ายชายบอกว่า1เนี่ยเป็นค่าเรียนของเขาซึ่งฝ่ายหญิงนี่เป็นครูแล้วบอกว่าจะพาเขาไปเรียนหนังสือด้วย สองเงินส่วนหนึ่งเนี่ย300,000 กว่าบาทเนี่ยเป็นค่าสินสอดทองมั่นที่ฝากไว้ให้แม่กับพ่อก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยจะเวลาแต่งงานปุ๊บเนี่ยเงินอันนี้พ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยจะออกมาให้แต่ขณะเดียวกันผู้ชมครับฝ่ายชายบอกว่าเราไปกินข้าวเราไปเที่ยวเราไปเดินเล่นกันบ้างได้ไหมฝ่ายหญิงบอกว่าได้สิแต่โอนเงินมาก่อนที่300,000อันนี้พ่อจะได้เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อคงปล่อยให้เราไปไหนมาไหนด้วยกันได้ฝ่ายชายก็เลยโอนเงินไปให้พอโอนเงินไปให้เสร็จปุ๊บเนี่ยฝ่ายหญิงก็เก็บไว้คุณผู้ชมครับฝ่ายชายเองก็ยังแบบพูดอะไรไม่ได้นะครับเพราะรู้สึกว่าก็เป็นความรักคบกันไม่ได้สักระยะหนึ่งเพื่อนฝ่ายชายครับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้มันดูแปลกๆพฤติกรรมแล้วกูงงๆเขาก็เลยมีการไปตรวจสอบปรากฏไปเจอรูปหนึ่งครับก็คือรูปนี้ฮะเป็นรูปแต่งงานครับคุณผู้ชมครับของฝ่ายหญิงกับทหารเรือคนหนึ่งแต่งนะคุณผู้ชมลองดูสิฮะ10 พฤษภา 69ด้านหลังนั่นน่ะเนี่ยครับแล้วถามว่าอ้าวแล้วฝ่ายชายคนเนี้ยเนี่ยไอ้นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยเท่เนี่ยอบต.คนเนี้ยคบหากันวันไหนคบหากันมิถุนาปรากฏว่าเขาคบหากันเนี่ยอยู่ในช่วงที่มันทับซ้อนกันนะฮะคุณผู้ชมฝ่ายชายพอเห็นภาพนี้ขึ้นมารับไม่ได้ครับบอกเฮ้ยคุณหลอกผมฝ่ายหญิงบอกฉันไม่ได้หลอกนะเพียงแต่ฉันไม่ได้บอกแค่นั้นเองไม่ได้หลอกแต่ไม่ได้บอกถูกไหมไม่ได้บอกถามว่าทำไมถึงไม่บอกเพราะกูจะเสียทางพิเทไปกูจะเสียคนนี้ไปอบต.คนนี้ไปเพราะเป็นคนดีไม่อยากจะเสียเข้าไปก็เลยไม่ได้บอกความจริงแต่หลังจากนั้นฝ่ายชายบอกว่าผมก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่ะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมันหลอกผมที่บ้านผมก็ไม่ให้คบด้วยฝ่ายหญิงบอกว่าก็แล้วแต่พี่แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดพี่ไม่กลับมาเนี่ยหนูจะทำร้ายตัวเองขังตัวเองอยู่ในรถลมควันเป็นควันอะไร
0: ก็เป็นเตานี่แหละค่ะน้ำ
1: เตาไฟฟ้าเหรอ
0: ไม่ค่ะเป็นเตา
2: เตาไฟฟ้า
1: อ๋อเตาไฟฟ้าเสียบปลั๊กที่ลพบุรีนี่มันมีรอยจุดนะ
0: มีค่ะมันเป็นควัน
1: มันไม่มีรอยจุดแล้วนะ
2: ถามมันเยอะไปจริงๆถาม
0: เดียว
2: แล้วครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับตอนนั้นดับแล้วครับ
1: นี่นะโอเคแล้วทีเนี้ยทางฝั่งที่บ้านเขาว่าไงอ้าว
0: ที่บ้านต้องเล่าตั้งแต่แรกว่าที่บ้านยังไม่ทราบเรื่องที่พี่ชายไปกู้เงินนี้มาค่ะค่ะก็หนูขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะในเรื่องที่ฝ่ายตัวน้องนะคะได้มีการเล่าสตอรี่ในการที่ส่งบัญชีนี้มาเป็นจำนวนมีเป็นเงิน
1: 1,652,593.66 บาท
0: ใช่ค่ะแล้วก็อ้างว่าบัญชีขึ้นแบบนี้จะทำยังไงดีแล้วก็ให้พี่ชายหนูมายืมเงินหนูเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทค่ะ
1: ค่าอะไรอ่ะ
0: หนูไม่ทราบค่ะว่าเขาต้องการไปทำอะไรเขาบอกว่าบัญชีล็อกเดี๋ยวจะไปปลดล็อกบัญชีที่ธนาคารเพื่อที่จะมาเอาเงินเนี้ยมาคืนให้หนู
2: เป็นบัญชีของหนูไหมอันเนี้ยที่มียอดเงิน
0: เขาบอกว่าบัญชีของแม่ค่ะ
1: เนี่ย
0: จริงหรือ
1: ล้านหกเนี่ยของใครบัญชีเนี้ย
0: บัญชีนี้ตอนนั้นหนูแค่อยากลองใจพี่เท่ค่ะ
2: ไม่แต่เป็นบัญชีของใคร
0: ไม่มีของใครค่ะ
3: ทำขึ้นมาเอง
0: ในแชทบอกว่าเป็นของแม่อ๋อ
1: แชทบอกเป็นของ
0: แม่ไม่มีของใครค่ะ
3: ทำขึ้นมาเองใช่ไหม
0: ค่ะแค่อยากลองใจพี่เขาในนัดตอนนั้น
1: เอา
0: ค่ะ
2: เอางั้นเอากลับมาไม่ใช่ของใครเอาคืนกลับมา
0: ค่ะแค่อยากลองใจหนูก็บอกพี่เท่ตลอดว่าหนูอยากลองใจพี่เท่
1: เนี่ยบอกบัญชีแม
0: ่ค่ะหนูอยากลองใจพี่เท่ตอนนั้นก็โทรคุยกันว่าอยากลอง
1: เพื่อให้พี่เท่เห็นว่าแม่มีเงิน
0: ค่ะ
1: 1,600,000
0: ค่ะเป็นโปรไฟล์ของเขา
2: ที่ให้มาสอดรับว่าคุณเอาเงิน 300,000 มาวางที่ฉันเนี่ยเงินคุณไม่หายนะเพราะว่าบ้านฉันมีฐานะ
0: บ้านหนูก็ไม่ได้จนขนาดนั้นนะคะพี่ทนาย
2: ไม่ใช่อันนี้พี่ให้ดูตามแชทนี
1: ้ตามนี้
0: เข้าใจได้ว่าที่บ้านมีตังค
1: ่ะ
0: คงไม่ได้มาหลอกอะไรกับพี่ชายหนูใช่
1: ตั้งก็เป็นฟาร์มวัวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ฟาร์มวัวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วมีฟาร์มกบด้วยไหม
4: ไม่มีจ้ะ
1: ไอ้นี่ฟาร์มเขาอยู่ฟาร์มกบของแม
0: ่กับแม่กับแม
1: ่อ๋อกับแม
0: ่อ๋อมันอาจจะ
3: ค่ะมันอากาศหาย
2: แม่อากาศหายไป
0: แล้วตอนนั้นหนูไม่ได้บอกพี่เท่อยู่ว่าหนูอยากลองใจพี่เท่

0: ก็บอกพี่เท่อยู
1: ่ค่ะแต่พี่มาพี่ชายอะค่ะมายืมตังค์จริงค่ะเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทแล้วเงินนั้นหนูก็ตั้งใจว่าจะจ่ายค่าห้องทำให้หนูเสียหายเหมือนกันในเรื่องที่หนูต้องไปผัดผ่อนกับทางห้องเช่าหนูอะค่ะเพราะหนูจ่ายไม่ตรงเพราะปกติเขาจะไม่ให้จ่ายเกินวันที่5แล้วหนูเขาก็ผัดหนูมา2วันค่ะ
2: คือเราก็รักพี่ชาย
1: ใช่หนูรีบโอนให้เลยค่ะเพราะว่าหนูก็คือหลักก็เป็นห่วงพี่อะไรเงี้ยค่ะก็คือโอนให้พี่เลยเพราะว่าพี่บอกว่าจะยืมแป๊บเดียววันเดียวเดี๋ยวเขาเดินทางไปที่ธนาคารแล้วก็เดี๋ยวจะไปปลดล็อกค่ะแล้วก็มีการเร่งรัดให้มีการกู้เงินให้เร็วขึ้นค่ะก็ในแชทก็มีทั้งหมดว่า
3: ให้ทางเนี้ยกู้เงินให้เร็วขึ้น
1: ใช่
3: เพื่อจะได้โอนเงินไปให้เขา
1: ค่ะจะได้มาอยู่ด้วยกันเร็ว
0: อ๋ออันนี้พี่เท่ตั้งใจจะกู้อยู่แล้วนะคะพี่เท่พูดไม่หมดหรือเปล่า
1: ใช่บอกไปแล้วค่ะว่าตั้งใจจะกู้อยู่แล้ว
4: ค่ะ
3: แต่คุณเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นไปเป็นเชื้อที่ไปเติม
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าในการปิดหนี้รถหรืออะไรต่างๆมันไม่ได้รีบเร่ง
4: ยอดกู้ไม่ใช่ยอดนี้จริงๆเขาจะกู้ยอดอีกยอดนึง
3: ครับ
1: ค่ะก็ไม่ได้รีบเร่งในการที่จะกู
3: ้เอางี้เดี๋ยวคืนไว้สถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวยาวๆเลย
0: ค่ะ
3: สองเรื่องหนูต้องตอบพี่ให้ได้
0: ค่ะ
3: เรื่องแรกเลยหนูท้องจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวพี่จะตรวจสอบที่โรงพยาบาล
0: ค่ะมีการไปฝากจริงๆค่ะ
3: ยินดีใช่ไหม
0: ค่ะ
3: แล้วสองพี่จะโทรหาทหารเรือนะ
0: ค่ะ
3: พี่จะคุยกับเขานะ
0: ค่ะ
3: หนูยินดีไหม
0: ค่ะ
3: หนูจะคายอย่างเดียวนะไม่เอาก็ไม่เอานะบอกได้นะ
0: หนูไม่อยากเกี่ยวข้องกับทหารเพราะว่าเขาก็โพสแล้วว่าไม่อยากให้แบบว่าล้ำเส้นของเขาน
3: ี่ไม่ล้ำเส้นแต่มันเป็นการโปรเทคทางฝั่งนี้เขาด้วยเพราะตอนนี้เขาเป็นผู้เสียหาย
0: ได้ค่ะ
3: คือสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้อะไรเลยทางเนี้ยเขาแค่อยากจะขอเงินเขาคืนแต่ทางหนูยืนยันว่าหนูยังไม่ให้
0: ค่ะ
3: หนูจะให้ก็ต่อเมื่อ
0: หนูอยากให้เขาพูดดีหนูสิ่งที่หนูเสียไปหนูจะแก้ไขยังไงหนูอับอายคน
3: อับอายยังไงอ่ะ
0: เขาไปโวยวายที่บ้านหนู
3: อ๋อโวยวายว่า
0: ก็เหมือน
3: มีผัวแล้วไม่ยอมบอกอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
0: ไม่ค่ะเหมือนว่าจะฟ้องหนูอะไรเงี้ย
5: ก็เป็นสิทธิ์เหมือนกันน่ะถ้าเกิดว่าน้ำโดนกระทบน้ำก็ใช้สิทธิ์ฟ้องเขาได้เขารู้สึกว่าเขาถูกต่อแย้งสิทธิ์เขาโดนกระทบเขาก็จะ
0: ใช้สิทธิ์แล้วทำไมตอนรักหนูรักจังเลยอ่ะ
3: ฮะ
4: อะไรอะไรหนูจะพูดอะไร
3: หนูพูดอะไร
1: ตอนรักหนูรักจังเลยพี
0: ่ไม่หมายถึงว่าตอนพี่เท่รักหนู
3: ตอนที่พี่เท่เขารักเขาอะรักจังเลยทำไมวันนี้ถึงไปทำอย่างนี้กับเขาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาก็
3: นี่ดูสายตาแววตาเขาแววตาเขาเศร้ามากเลยนะ
1: ค่ะ
4: ก็โดนหลอกครับ
3: ก็เขาโดนหลอกไง
1: ใช่จะให้รักเหมือนเดิม 100% มันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าจำนวนเงินเยอะมากกว่าที่พี่ชายจะมีเงินตรงเนี้ยมันไม่มีทางหาได้ในชีวิตอยู่แล้ว
0: นะ
1: เข้าใจค่ะทางบ้านหนูไม่มีฐานะที่จะหาเงินได้ในขนาดนั้น
3: เงินยังอยู่ไหมเนี่ย
0: อยู่ค่ะ
3: เท่าไหร
0: ่ครบค่ะ
3: 500,000 กว่านะ
0: ค่ะ
3: อยู่หมดนะ
0: ทองก็อยู่ค่ะ
3: ทองก็อยู่นะ
0: ค่ะ
3: อยู่ในทองอยู่ไหน
0: ไม่ได้เอามา
3: แม่ทองอยู่ไหม
6: อยู่จ้ะอ
3: ยู่ที่ไหนแม
0: ่ที่บ้านค
3: ่
0: ะ
3: แล้วทำไมไม่เอามาแล้วพ่ออยู่ไหนเนี่ย
0: พ่ออ
3: ยู่ไหน
0: พ่ออยู่รถค่ะ
3: พ่ออยู่ที่รถนะ
6: ค่ะ
3: เอาแล้วทองทิ้งไว้ที่บ้านคนไปปล้นแล้วมั้งในป่านี้
0: ไม่มีค่ะ
6: ก็เอาไปเถอะ
3: เอาไปเถอะทำไมอ่ะ
0: ที่บ้านก็มีกล้องอยู่ค่ะก็เลยไม่ได้อะไรก็เลยเอาไว้ตรงนั้นไม่ได้เอามา
4: ถ้าจดรายการเผื่อนักข่าวไปถามที่บ้านก็สามารถเอามาโชว์ได้ยังอยู่นะ
0: ค่ะ
3: เงิน 500,000 นะ
0: ค่ะ
3: เงินอยู่ในธนาคารหรือว่าไง
0: เงินในธนาคารค่ะ
4: ก็เปิดแอปดิ
0: ไม่หมายถึงว่าอยู่ในของแม่ค่ะแม่ไม่มีแอป
3: แม่มีแอปไหม
6: ไม่มีจ้ะ
3: เอาแล้วแม่เบิกตังค์ไงเนี่ย
0: ถอนค่ะ
3: แม่ใช้ธนาคารอะไร
0: กรุง
4: ตอนนี้ในบัญชีคุณแม่มีเงินเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้คุณแม่ตอบ
6: แม่มีอยู
4: ่มีตอนนี้มีเท่าไหร่
3: เท่าไหร่ครับ
0: 300,000 มั้ย
3: เอาไม่เป็นไรน้องไม่ต้องพูดให้แม่เค้าพูดเท่าไหร่มีกันอยู่เท่าไหร
6: ่ก็ลูกชายส่งมาให้อ่ะ
0: หมายถึงว่าเงิน
3: มีเงินอยู่เท่าไหร
6: ่อยู่ 300,000 จ้ะ
3: ตามที่ลูกสาวบอก
6: จ้ะ
4: แล้วมันจริงมันต้อง 500,000 เอาจากทองมา 100,000
0: ทองแล้วก็อีกก็เหมือนกับหนู
5: เดี๋ยวเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มบอกว่าจะตรวจสอบโรงพยาบาลอะไรเงี้ยน้ำต้องยินยอมยืนยันก่อนว่าให้ทางโรงพยาบาลเปิดเผยประวัติการเข้าไปรักษา
0: ค่ะน้ำเคยไปจริง
5: ๆไม่ตอนนี้ที่พี่หนุ่มบอกว่าถ้าตรวจสอบที่โรงพยาบาลเราต้องยืนยันยืนยันและยินยอม
0: ค่ะว่าน้ำเคยไปจริง
5: ๆให้ยินยอม
4: ให้เปิดเผยให้เปิดเผยได
5: ้ประวัติของเราเรื่องสุขภาพ
0: ค่ะ
3: โอเคนะครับอ้าวคืนไร้สถานีครับช่วงนี้พบกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับกับไลโอของเขานะครับสนับสนุนกันสักหน่อย

0: ผู้ชมครับเพื่อได้มีเงินมาทำรายการนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับกับทางโซเชียลนะฮะเดี๋ยวโทรหาทางฝั่งของตัวทหารเรือด้วยแล้วก็ทางโรงพยาบาลด้วยจะได้เช็คและทางจะเอายังไงสุดท้ายมันมีข้อกฎหมายกำกับไว้อยู่แล้วเดี๋ยวมาดูนะฮะช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: สวัสดีพี่หนุ่มค่ะ
2: สวัสดีครับหนุ่ยครับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับผมเนี่ยเริ่มร่วงนะฮะบางคนเนี่ยบางลงนะครับวันนี้เนี่ยผมเองมีตัวช่วยอยากแนะนำนะครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าฟังให้จบนะครับเพราะวันนี้เรามีโปรดีๆมาบอกด้วยนะครับนี่เลยครับไลโอของผมเองครับนี่เป็นสูตรที่คิดค้นนะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมานานกว่า20ปีนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ชมนะครับทั่วประเทศตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไรโอเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับมาขนาดนี้เป็นเพราะว่าเราเนี่ยใส่ใจในคุณภาพจริงๆนะครับผมเองเนี่ยไปตรวจโรงงานเองนะฮะใช้ไรโอเองนะบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่ดีจริงไรโอไม่สามารถเดินมาในวันนี้ได
1: ้ค่ะ
2: อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแฮโทนิกของไรโอนะครับที่หลายคนนั้นชอบกันมากเพราะแฮโทนิกตัวนี้เนี่ยนะครับผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากสถาบันชื่อว่าสปินคอนโทรลนะครับสามารถช่วยเส้นผมของคุณนั้นดูหนาขึ้นแน่นขึ้นนะครับภายใน 4-12 สัปดาห์ใช้ได้ทุกวันนะครับอยากฉีดตอนไหนคุณฉีดเลยนะฉีดได้บ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่างตอนนี้ผมไม่ได้สระผมนะก็ฉีดเลยกดไปนี่ปึ๊บแล้วก็ขยี้ผมก็จะฉีดแบบนี้นะครับคือเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแนะนำแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนนั้นใช้เป็นเซตนะครับอย่างเงี้ยคุณมีโทนิกแล้วคุณต้องไม่ลืมนะครับสำหรับแชมพูด้วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยสำหรับครีมนวดด้วยพยายามใช้ทุกตัวของไลโอนะครับเพราะทุกตัวนั้นใช้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับทั้งสมุนไพรและวิตามินไม่มีสารพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ SLS นี่ก็ไม่มีนะครับซึ่งทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยมันก่อให้เกิดการระคายเคืองบนหนังศีรษะนะครับเหมาะกับคนที่มีปัญหาเส้นผมหนังศีรษะและคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นน่ะแล้วก็ไม่มั่นใจนะฮะคนที่ทำสีผมยืดดัดไรหนีผมเนี่ยนะครับคือทุกคนเนี่ยใช้ได้เลยสำคัญมากๆนะครับพยายามใช้เป็นเซตนะครับวันนี้เรามีโปรดีๆมานะครับเป็นแบบจุกๆเลยผู้ชมครับฟังดีๆนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้ซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้เลยนะครับกดเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้เลยนะครับ023009000ย้ำนะครับ023009000วันนี้มีให้500ชุดนะครับวันที่คุณซื้อแฮโทนิกแบบนี้นะครับคุณซื้อ2ขวด
1: ค่ะ
2: แบบนี้ปกติ 2,580 บาทวันนี้ผมลดให้600บาทก่อนเลยนะครับเหลือ 1,980 บาทไม่พอครับผมแถมไปอีกนะฮะแฮโทนิกนะฮะขนาดเท่ากันเลยผมให้อีก2ขวดเป็น4แล้วนะไม่พอนะฮะผมให้แชมพูอีกแชมพูให้อีก4
1: 8แล้ว
2: 8แล้วนะ
1: ค่ะ
2: ไม่พอผมให้อีกผมให้ครีมนวดอีก4
1: 12
2: 12นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณซื้อ2แถม10
1: ค่ะเป็น12ขวด
2: โบลิบ้าไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณจ่ายในราคาเพียง 1,980 บาทเฉลี่ยแล้วตกขวดนึงเนี่ยประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: ค่ะ
2: คืออันนี้ผมบอกเลยว่าเกือบจะแจกฟรีแล้วนะกินได้แจกฟรีแล้วนะครับโทรด่วนนะฮะ023009000 023009000จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกนะผมให้ประมาณ500ชุด
1: ค่ะ
2: แต่ถ้ามันไม่พอจริงๆแล้วโทรมาจะต้องมาด่ากันเอาไปอีก500
1: เป็น 1,000 ชุด
2: เป็น 1,000 นี่เอางี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าคุณจะโอนหรือให้เก็บเงินปลายทางผมส่งให้คุณฟรีเลยผมส่งให้ฟรีเลยโทรด่วนนะฮะ023009000หรือ023009000นะฮะ023009000หรือที่ไลน์แอดนะฮะแอดไลโอช็อปแอดไลโอช็อปหรือคุณสแกน QR code ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผู้ชมครับและปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมอายุเนี่ย56จะเข้า57แล้วผมก็ยังหนาอยู่นะครับผมยังเยอะอยู่นะฮะผมว่าเรื่องนี้มันช่วยความมั่นใจมากๆนะครับทำให้บุคลิกนั้นดีขึ้นผมดูหนาขึ้นใครมีปัญหาเรื่องผมบางลงก็อยากให้ลองใช้ดูนะครับวันนี้โทรด่วนนะครับ023009000หรือที่ไลน์แอดนะฮะแอดไลโอช็อปหรือคุณสแกน QR code ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผู้ชมครับ
1: รีบโทรเข้ามานะคะพี่หนุ่มให้1,000ชุดค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของโหนกระแสแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ีฟ
1: หุยพี่มาวินเคยมีคนทักพี่อายุน้อยสุดเท่าไหร่อ่ะ
2: 19
1: พี่ยังคบกันอยู่ปะ
2: ครบสิ
1: ครบตอนอย่าไปครบเออสวัสดีครับ

0: ับโบตาราครับ
1: มาวินค่ะ
0: และรายการบางกอกกระซิบกอสซิบกระซิบฮะวันนี้ฮะเราอยู่กันที่มาสเตอร์พีซครับผม
1: ค่ะเพราะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ดาราเซเลบริตี้ครับว่าแต่ละคนเนี่ยเคยมีคนทักเขาว่าอยู่น้อยสุดเท่าไหร
0: ่เอออยากจะรู้แล้วไปสัมเลยมั้ย
1: ไปเลย
0: ใช่ป่ะ
1: ว่าแต่เธออยู่เท่าไหร
0: ่เขาบอกว่าไม่มีชีวิต
2: มาสเตอร์เฟรมไหนเราบอกเลยว่าแต่ละคนละหุ่นเสียละหนาเจี๊ยบเป้เวอร์ตลอดกาล
1: ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นมาสเตอร์ในดวงใจ
0: ใช
1: ่ในการแบบว่าแฟชั่นการดูแลตัวเองที่ต้องยกให้คนนี้เลย
0: โอ้
1: ถ้าดูแบบไม่นับอายุนะประมาณเลข5แต่ในชีวิตจริ
3: งโอ้ปากเขาไปเลข7แล้ว
1: เหรอพี่เพราะฉะนั้นอยากรู้มากคนเคยทักอายุพี่เด็กสุดอายุเท่าไหร่
3: ล่าสุดเนี่ยที่ไปญี่ปุ่นมาแล้วพอเวลาเราซื้อของแป๊บนึงนะเมีย
0: โอ้ my god my god
3: บอกอะไรฉันไม่อยากจะเชื่อเลยบอกใช่เนี่ยฉันเอง
1: พี่มาไม่ได้ดูแลข้างหน้านะ
0: ทั้งตัวเลยอะ
3: อย่างเดียวคือพี่เนี่ยจะตั้งเองไว้ว่าเสื้อผ้าเก่าฉันจะใส่ได้หมดอย่างเช่นวันนี้นี่คือยุค80เลยนะที่ใส่ได้อยู่ทำเป็นรูทีนเลยนะเรื่องกลุ่มอาหารเนี่ยหนักมาก
1: เป็นที่เรื่องลือในวงการกินเหมือนอาหารนก
3: ถ้าเรามีอาชีพเป็นนางแบบเนี่ย
1: สุดท้ายแล้วที่ว่าที่มาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนมากที่สุด
3: ชะลอวัย
1: ไม่ใช่ชะลาวัยนะชะลอวัยชอบมากตอนเล่นวันนี้ดา
0: วยิ่งเจอทุกครั้งหล่อขึ้นดูดีขึ้นทุกครั้งเลยพี่บอย
4: ขอบคุณมากครับขอเปลี่ยนเป็นเมมอย่างเดียวได้ไหม
1: เพราะฉะนั้นต้องถามก่อนรูทีนการดูแลตัวเองพี่มีอะไรบ้างพี่บอย
4: ผมคิดว่าเรื่องของการรักษารูปร่างมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับผมถ้ารูปร่างดีอ่ะเราก็จะดูไม่แก
1: ่ไม่ชื่อขอดูนะท้องเล็บ
0: ไม่กลัวครับไม่ดีกูสู้มือด้วยเวลาแบบว่าไปเจอ FC เขาเคยทักอายุเราน้อยสุดเท่าไหร่พี่บอย
4: 30ปลายๆยังไม่ถึง40อะไรอย่างเงี้ย
1: เห็นหน้าอย่างงี้นี่คือ
0: ปีเกิดแล้วก็แบบโอ้
4: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: โอ้ยเหลี่ยนี้ท้ายดีกว่าถ้าเกิดให้เปลี่ยนเป็นมาสเตอร์เดี๋ยวคิด

0: ตัวเองเป็นมาสเตอร์ด้านไหน
1: จริงๆผมมาสเตอร์ทุกทางเลยนะผมมีความรู้สึกว่าผมทำอะไรผมต้องทำให้สุด

0: X-Force. Mitsubishi X-Force HEV.
1: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
2: วันอังคาร
1: ไปไหน
3: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
4: รุ่นนี้ฟิตไม่แผ่วล่ะเพราะว่าเรื่องความร้อนมันยอมกันไม่ได้
5: เต็มคาราเมล
6: นี่ฮะอยากถามว่าคิดว่าเราเป็นมาสเตอร์ในด้านนั้นมี2 อย่างที่ทำนะครับก็คือการออกแบบท่าเต้นกับสร้างพวกขับร้องประสานเสียง
7: ออกแบบท่าเต้นให้คนนี้สักโอ้โห3คนท่าอะไรครับ
6: เอออันนี้ต้องขอดูสกิลเขาก่อนครับ
7: พี่ช่วยบอกให้เขาหยุดหน่อย
8: ต้องถามพี่โด้หรือเปล่า
9: ในเรื่องของสุขภาพในการดูแลสุขภาพองค์รวม
8: พี่เขาเป็นนักกีฬานะเมื่อก่อนเป็นนักกีฬายูโร
7: เทควันโดเทควันโด
6: ฮะเลยฮะ
8: เทควันโดเป็นแบบสายดัง
6: ผมไม่เชื่อครับพี่เตะเขาโชว์หน่อยครับ
9: ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เส้นสายมันตึงหมดแล้ว
6: ดูแลตัวเองขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรไหมครับ
9: สำคัญที่สุดเลยเคล็ดลับสิ่งที่เรากินเข้าไปครับ
6: พี่ฝึกวินัยตัวเองว่าอย่างน้อยเมื่อทำในสายงานแบบนี้เราก็จะเป็นฟิกเจอร์เราโครงสร้างเราเนี่ยมันสำคัญมาก
9: ตัวอย่าง
6: น
9: ี้ครับแอ๊ะวัน
6: เสียงบูเลตมาดูแลตัวเองดีขนาดนี้เวลาที่แบบว่าไปเจอ FC เขาเคยทักอายุเราน้อยที่สุดเท่าไหร่ครับที่40กว่าเขาอย่างเงี้ยนะไม่รู้เขาพูดจริงอาจจะพูดไม่จริง
8: พี่โดโด้นะครับ
9: หน้าตาเหมือนโดโด้นะแต่ไม่น่าแต่ไม่น่าจะใช่โดโด้ต้องแก่กว่านี้ดิน
8: ี่ไปดูรูปที่เขาถ่ายชุดว่ายน้ำเมื่อก่อน
6: เ
8: มื่อก่อนไม่มีรีทัชกันจริง
6: จริงล้วนๆเลย
0: กระซิบ

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลกระบี
5: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
4: 17 ถึง 20 ธันวาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
6: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
7: ชวนแก้ว
6: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย
8: เอ้าชวนแก
6: ้วแกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: ซ็นทรัลกระบี
1: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
0: 17-23 สิงหาคมนี
2: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: พบกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
2: ครัวคุณต่อยยกทัพ
0: บุกเซ็นทรัลกระบี
1: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
0: 17-23 สิงหาคมนี
2: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: ไทยเทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
5: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
4: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
4: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
2: ์ครัวคุณต่อยยกทัพ
0: บุกเซ็นทรัลกระบี
1: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
0: 17-23 สิงหาคมนี
2: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: เรามาเบลงกันก่อนไหม
7: ใจตรงกันเลย

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค oh, yeah.
3: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
5: สวัสดีครับ
4: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
6: ครัวคุณต๋อย
4: ท่านผู้ชมครับมาแล้วแล้วก็เป็นความดีอกดีใจของพวกเรา3คนเมื่อวานเรามีความสุขจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวใต้ของเราโดยเฉพาะชาวจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับว่าครัวคุณต่อย
5: ยกทัพเราอยู่กันที่เซ็นทรัลกระบี่นะครับลานโปรโมชั่นปาล์มสแควร์นะครับและฟิชเชอร์แมนวิลเลจครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้เลยครับ
7: หลายคนที่ไม่เคยมาครัวคุณต่อยยกทัพแน่นอนพี่น้องชาวกระบี่ไม่เคยมาหรืออาจจะมาแบบ

0: อาหารฟิวชั่นฟู้ดอาหารคาวอาหารหวานหลายร้อยเมนู
1: ครับ
0: นะฮะเรารังสรรค์ให้กับครัวคุณต่อยกทำทุกคนมาช้อปปิ้งกินได้เลย
1: และที่สำคัญมากไปกว่านั้นเลยนะฮะนอกจากความสดความใหม่ของเราแล้วครัวคุณต่อยต้อง
0: อร่อ อร่อย
1: เราการันตีท่านได้นะครับและนี่เป็นครั้งแรกที่เจอกันก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาลองดูครับที่ท่านเห็นกันทางทีวีอยู่ตลอดเวลาอย่างง้นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไ
0: ร
1: ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกับพวกเรานะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่ารู้เหมือนกันที่ท่านเห็นปรื้ดอยู่เนี่ยเป็นการที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นคนไทยเหมือนกับเป็นค่านิยมไปแล้วแล้วก็คนไทยใช้กันมากจริงๆตั้งแต่เด็กนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอนุบาลเลย
2: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่เด็กอนุบาลไล่มาจนถึงคนทำงานออฟฟิศไล่ไปเลยนะจนถ
0: ึ
1: งน
0: ั้
1: นแล้วก็พวกที่อยู่บ้านขนาดพวกที่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลย อย่างเช่นภรรยาผมยังใช้
2: ยังใช้ใช
1: ่ผมงงมากผมงง
0: ไม่ใช่
1: มันดีนะเธอ
0: มันหนูเข้าใจอาแตงนะเพราะว่ารู้ว่าบางทีน้ำเนี่ยถ้าเราไม่ได้ต้องไปแช่ตู้เย็นหรือว่าอะไรเราใส่นี่ไว้เราใส่น้ำแข็งมันเย็นทั้งวัน
1: ไม่ทราบครับผมไม่รู
2: ้ผมกินใส่แก้ว
1: ผมไม่รู้ครับผมรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นค่านิยมที่มันแปลกมากแต่ว่าเมื่อมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆเราไม่ได้ปฏิเสธสังคมเราไม่ได้ปฏิเสธโลกเราเลยเอามาบอกให้ฟังว่ามันมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกระบอกน้ำสเตนเลสครับ
0: เกรดมีหลายเกรด
1: ครับผม
2: อันนี้ผู้ปกครองควรจะรู้ไว้เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเด็กๆใช้หมดนะครับสเตนเลสที่นิยมนำมาใช้ในการผลิตกระบอกน้ำเนี่ยที่เราใช้กันทุกวันนี้มีหลักๆมีอยู่3เกรดด้วยกันนะครับก็คือกระบอกน้ำสเตนเลสที่ผลิตจากสเตนเลสเกรด201อันนี้จะมีส่วนผสมของโลหะก็คือโครเมียมแล้วก็นิกเกิลต่ำนะครับทนความร้อนได้ดีน้ำหนักเบาแล้วก็มีราคาถูกแต่มีโอกาสเกิดคราบหรือสนิมได้หากใช้งานไม่ถูกวิธีนะครับจึงไม่ควรใส่น้ำเดือดจัดสำหรับ201นะครับไม่ควรใส่น้ำเดือดจัดกาแฟร้อนแกงหรือว่าเครื่องดื่มที่มีกรดสูงเช่นน้ำมะนาวน้ำส้มยี่ไม่ควร
1: เอางั้นเราจะไปรู้ได้ไงว่าอันไหนมันเกรด201
2: คือมันจะมีตัวเลขบอก
1: ตามหลักการจะต้องมีการบอกว่านี่คือสเตลเลตเกรดอะไรนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าท่านไปพบกับกระบอกที่ไม่ได้บอกอะไรเลยขอแนะนำว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ
2: ไม่ถูกต้อง
1: ขอแนะนำว่ามันไม่ถูกเพราะท่านจะไม่ทราบว่ามันคือ201หรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: คือเกรด201นี่เป็นเกรดต่ำสุดที่บอกไว้ว่าใส่อะไรได้บ้างแล้วไม่ควรใส่อะไรบ้างแต่ที่กระบอกน้ำต้องมีบอกว่านี่คือเกรดอะไร
2: ใช่ครับ
1: เกรดที่2
2: เกรดที่2คือกระบอกน้ำสเตลเลตที่ผลิตจากสเตลเลตเกรด304
1: นี
2: ่304เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของโครเมียมอยู่ประมาณ 18% นะครับและนิกเกิลอีก 8% ทำให้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเป็นสเตลเลต 18/8
0: ข้างใน
2: เพราะฉะนั้น304จะมีได้2แบบนะครับ304หรือ 18/8 นี่เป็นเกรดมาตรฐานที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะเขาทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่-196องศาเซลเซียสก็คือเย็นจัดๆเลยจนถึงร้อนประมาณ870องศาเซลเซียสครับทนสนิมได้ดีมากนะครับปลอดภัยไม่ทำปฏิกิริยากับกรดหรือด่างปลอดสารพิษตกค้างนะครับเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปเช่นคุณจะใส่น้ำร้อนก็ได้ชากาแฟหรือน้ำผลไม้นะครับอันนี้304
1: ครับ304หรือ 18/8 แล้วก็เช่นเดียวกันถ้าจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่ต้องมีไว้ที่กระบอก
2: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่มีก็แนะนำว่ามันเป็นกระบอกที่ไม่ทราบที่มา
2: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อุ้ยอันนี้316ใช่ไหมพี่ออ
2: ส316เน
1: ี่
2: ยเป็นเกรดที่นิยมใช้รองลงมาจาก304เนื่องจากว่าราคาสูงแค่นั้นเองแต่เขามีความทนทานคือ316เนี่ยมีความทนทาน
1: แพงสุด
2: แพงสุดทนทานต่อการกัดกร่อนและการเป็นสนิมได้ดีกว่าสเตนเลสเกรดอื่นๆเนื่องจากมีส่วนผสมของโมลิบดินัมนะครับที่สูงกว่าทำให้มีความทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดหรือเบสสูงมากขึ้น มีความต้านทานต่อการเกิดความเค็มและความร้อนได้ดีนิยมใช้ในงานที่ต้องการความทนทานสูง
1: คำว่ากรดหรือเบสเขาหมายความว่าทั้งกรดแล้วก็ด่างนะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่หรือเดี๋ยวเข้าใจผิดนะคือกรดก็ได้ด่างก็ได้แต่อันนี้มันแพงสุด
2: แพงสุดทีนี้วิธีการสังเกตเบื้องต้นอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับก็คือแก้วหรือกระบอกที่ได้มาตรฐานมักจะมีการยิงเลเซอร์หรือปั๊มตัวเลขเกรดสแตนเลสไว้ที่ก้นด้านในนะครับหรือให้ดูที่ใต้ก้นแก้วด้านนอกนะครับ
1: เรา3คนบอกว่าท่านดูที่เกรด
2: ตัวเลข
1: ที่เขาพิมพ์ถ้ามันไม่มีตัวเลขก็คือเป็นยุคเก่าก่อนที่ข้อกำหนดนี้จะเกิดเราก็ไม่สามารถบอกอะไรท่านได้แต่เมื่อข้อกำหนดนี้เกิดแล้วท่านควรไปดูตรงนั้นแต่ที่ข้อกำหนดนี้รัดชัดเจนแน่นอนคือตั้งแต่วันนี้จนถึง
2: วันที่23สิงหาคมนะครับนั่นคือครูคุณต่อยกทัพเราอยู่กันที่เซ็นทรัลกระบี่นะครับลานโปรโมชั่นปาล์มสแควร์และฟิชเชอร์แมนวิลเลจของสดสดวัตถุดิบจากทั่วประเทศตรงไปปรุงร้อนที่นั่นและอยู่ในงานครัวคุณต่อยยกทัพ
1: อย่าพลาดเด็ดขาดเรื่องกระบอกนี่อีกนิดนึงนะครับการใช้งานของมันเนี่ยระยะเวลาในการใช้งานไม่ควรเกิน
2: 6เดือนแต่ถ้าเป็นเกรดสูง
1: ก็แล้วแ

0: 5-10 ปี
1: ต้องไปดูข้อกำหนดที่เขาเขียนไว้ด้วยพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยวครับ
2: ชิมนะคะนกอยู่กับคนสวยสวัสดีค่ะนี่คือคุณพี่สมศรีนะคะเจ้าของร้านสอนหน้าวังค่ะเราอยู่กันที่ถนนดินสอนะคะใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยแบบไร้เทียมทานมากว่า20กว่าปีแล้วจนได้รับรางวัล The Best Thai Street Food by World Gas 2026การที่จะทำหมี่กระเฉดให้อร่อยได้ต้องแบบ
3: ต้องมีไฟแรง
2: หอมพอไฟแรงแล้วเส้นมันจะไหม้
3: เส้นมันจะไหม้
2: มันมีความไหม้มันมีความหอม
3: ใช
2: ่น้ำปลาพริกของที่ร้านเนี่ยเป็นไฮไลท์ของ
3: ไฮไลท์ที่ร้านเลยจะไม่เหมือนใครเลย
2: อร่อย
3: สุกี้แห้งต้องไฟแรงต้องไฟสม่ำเสมอนะคะน้ำจิ้มที่ไหนก็สู้ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่อร่อยมากเรื่องน้ำจิ้มสุดยอดต้มยำหม้อนี้เนี่ยลูกชายจะกินต้มยำหมูเด้งตอนนี้เขาก็บอกว่าจะเอาไข่เจียวถ้าไข่เจียวอะใส่ลงไปในต้มยำลองกินดูว่าจะอร่อยไหมก็กลายเป็นเมนูใหม
2: ่ที่เกิดจากลูกโดยเฉพาะ
3: ที่เกิดจากลูกโดยเฉพาะเลยนะ
2: โอ้หมูเด้งใหญ่มากมาครบรสเลยอะเป็นรสชาติที่ไม่ได้กินมานานแล้วนะแบบนี้
3: ใช่
2: หายาก
3: นี่สูตรโบราณ
2: ร้อนเร็วร้อนแรงแบบนี้ต้องWorld Gasเท่านั้นนะคะนอกจากWorld Gasจะมีถังขนาด15กิโลกรัมที่ใช้ในงานแล้วก็ยังมีถังขนาด48กิโลกรัมสำหรับร้านอาหารโรงแรม8กิโลกรัมสำหรับในบ้านร้านขนาดเล็กถังขนาดกระทัดรัด4กิโลกรัมน้ำหนักเบาเหมาะกับคอนโดและบ้านพักส่วนแก๊สกระป๋องก็พกพาสะดวกเหมาะกับสายแคมปิ้งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่าลืมนะคะแก๊สหมดกดสั่งWorld Gasถังน้ำเงินเท่านั้นค่ะ

0: ครัวคุณปอย
1: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
2: อร่อยที
3: ่ทำถึง
4: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทย
5: อร่อยตุ๊ด
6: แบ๊กแบ๊ก
7: แบ๊กเหรอ
8: แม่มีแบคทีเรีย
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
11: คผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
12: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลกระบี
13: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
12: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
14: จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการรับประทานยาเยอะๆจะส่งผลทำให้เกิดโรคไตหรือว่าโรคตับหรือเปล่าการที่รับประทานยาตามข้อบ่งชี้ตามที่แพทย์สั่งเนี่ยอันเนี้ยเป็นส่วนช่วยป้องกันการคุมในเรื่องของความดัน
12: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลกระบี
13: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
12: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
15: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลกระบี
13: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
12: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการคุโรคุณต๋อย
3: ครับ
2: และตอนนี้เป็นช่วงสอน

0: ทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้ก็คือลาบประดุกไอ้ลาบประดุกต้องมาสอนด้วยอ่ะสอนนี่ครับเพราะว่าวิธีการทำร้านนี้เขาไม่เหมือนใคร
1: ไม่เหมือนคนอื
0: ่
1: น
0: ไม่เหมือนจริงๆ ประดุกเขาได้มาจากไหนก่อนอื่น
1: ปลาดุกนี่เขาได้มาจากบ่อที่เขาเลี้ยงเป็นหางแล้วก็ไม่ปลาดุกไม่ธรรมดาเป็นปลาดุกตกใจ
2: จะเป็นยังไงปลาดุกตกใจ
1: ปลาดุกอุ้ย
0: อ๋อปลาดุกมันว่ายๆดีๆอยู่แล้วมีอะไรมาข้างหลังมันตกใจ
1: อุ้ยปลาดุกอุ้ย
0: ปลาดุกอุ้ยนี่เองเขาใช้ปลาดุกทำครับมันก็ไม่ใช่ปลาดุกอุ้ยแล้วมาทำธรรมดาธรรมดาเขามีวิธีการในการทำของเขาร้านนี้ชื่อร้านว่ายำแหลกและแหกค่าย
2: ครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ยำแหลกปลาแหลก
2: รส
1: รส
0: แต่ผมพูดแล้วมันเหมือนกันไหมล่ะ
2: ยำแหลกปลาแหกค่ายนี
0: ่เออยำแหลกและแหกค่าย
1: ไม่ใช่ครับยำแหลกปลาแดกรส
0: ยำแหลกปลาแดกรสร้านเขานะครับวันนี้จะมาสอนทำลาบปลาดุกขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพัชสุพัฒน์ธีระเศรษฐศักดิ์จากร้านยำแหลกปลาแดกรสครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: สวัสดี
2: จบเลยมาตลอดเลยคือโอ
0: ้ถึงเขาไม่มาคุณก็จบอยู่แล้วคร
2: ับ
0: คุณจบโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับต้องถามนิดนึงก่อนนะครับท็อปครับร้านอยู่ตรงไหน
4: ร้านท็อปมี2สาขาครับอาจารย์ครับมีที่สายไหมแล้วก็คลองสามวาครับแต่ว่าที่สายใหม่จะเปิดมา6ปีจะเข้าปีที่7แล้วคร
0: ับ แล้วก็คลองสามวา
4: คลองสามวาเข้าสู่ปีที่2ครับ
0: ครับผมเราขายอาหารประเภทอะไรครับ
4: เดิมขายยำอย่างเดียวครับแต่ว่าตอนช่วง 5-6 ปีที่แล้วกระแสยำมาแรงมากๆเราก็เลยคิดไม่รู้ว่าจะเปิดร้านอะไรก็เลยว่าเอ้ยทำร้านยำนี่แหละให้กับครอบครัวด้วยเพราะว่าการทำงานของที่ร้านก็คือเป็นระบบครอบครัวแม่เราน้องเราพี่สาวเรามาอยู่กันที่ร้านหมดเลยใช่ครับผมก็จนมาเป็นเนี่ยครับร้านยำแหลกปลาแดกแล้วก็เริ่มจากยำแล้วก็ขยับมาเป็นส้มตำลูกค้าก็จะมาถามเรื่อยๆว่าทำไมไม่มีเมนูนั้น
2: เมนูนี้ก็เลยต้องมาอีก
4: ใช่ครับเขาเป็นคนที่ตามใจลูกค้าอยู่แล้ว
0: มันก็เลยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
4: โอ้ตอนนี้200เมนูแล้วครับป้าต่อย
2: ก็จากยำเ
4: พ
2: ีย
4: งใช่ครับ
0: เกิดจากยำมาจากทำยำเฉยๆกลายเป็นอาหารอีสาน200เมนู
4: ครับผม
0: และตอนนี้อีสานอย่างเดียวไม่พอเนี่ยมันลามมาที่อื่นด้วยนะฮะไม่ใช่อีสานอย่างเดียวแล้วนะมันลามตรงนู้นตรงนี้อะไรก็ได้ที่อร่อยฉันทำหมดอย่างกรณีง่ายๆเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยนี
4: ่อองปูนาน
0: ี่อองปูนา
1: อ
0: องปูนาเวลาเราเห็นเราจะเห็นจากภาคเหนือเป็นหลักใช
4: ่
0: ไหมแต่นี่มานี่กลายเป็นเขามีอองปูนาอยู่แล้วด้วย
4: กลายเป็นเมนูที่ลูกค้าโต๊ะมาก็ต้องแบบว่าสั่งใช่ครับ
0: เพราะมันอร่อย
4: ใช่ครับ
0: มันอร่อยจริงแต่วันนี้ที่มาสอนคือลาบปลาดุก
4: ใช่ครับเป็นลาบปลาดุกเป็นลาบปลาดุกครับ
0: ครับผม
4: เป็นคือเมนูนี้ท็อปไม่ได้ตั้งใจที่จะทำขึ้นมาแต่แม่ท็อปเป็นคนที่ทำให้กินที่บ้าน
0: ครับ
4: แล้วทำไมแม่ทำลาบปลาดุกแบบนี้ปกติเราเคยเห็นแต่ปลาดุกที่เราก็เอามาสับ
2: ๆ
4: เฉยแต่แม่ก็คือแบ่งส่วนก็คือเอาส่วนนึงเอาไปทำลาบที่เป็นเนื้อธรรมด
0: า
4: แต่ส่วนนึงเอาไปตำเอาไปโขลกกับคกแล้วก็เป็นปลาดุกฟูแล้วเอาทั้งสองแบบมารวมกัน
0: ตอนที่จะกินผสมเลย
4: ใช่ครับตอนแรกเราก็ไม่รู้นะครับจนเราถามแม่ว่าทำยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราถูกใจก็เลยเอามาเปิดขายที่ร้าน
0: แล้วถ้ากินสดๆมันอร่อยสุดๆเพราะมันผสมกันเลยแต่นี่ผสมกันยังไงแล้วทำยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับยำแหลกปลาแดกเริ่มนำเสนอลาบปลาดุกนี่คือร้านเขานี่สาขาไหนครับ
4: สาขาสายใหม่ครับ
0: สายใหม่นะครับเนี่ยดูสิฮะดูร้านเขาดิครับใหญ่โตโมโหฬารนะฮะแล้วก็แบบว่าอย่างที่พูดนะฮะจากเมนูเดียวกลายเป็น200กว่าเมนู
4: ใช่ครับ
0: นี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำในวันนี้เริ่มต้นจาก
4: ปลาดุกครับผมเราใช้ปลาดุกอุยนี่แหละครับ3-4ตัวโลเอามาคลุกกับน้ำมันนะครับพอคลุกเสร็จแล้วเราก็เสียบไม้เพื่อที่จะไปย่างการที่คลุกน้ำมันก็คือจะไม่ทำให้ปลาดุกเนื้อปลาดุกไปติดตะแกรง
0: เราย่างนี่ใช้เตาอะไรครับ
4: เตาถ่านครับ
0: ที่ร้านยังเป็นเตาถ่านอยู่เลย
4: ทุกอย่างย่างไก่ย่างหมูก็จะเป็นเตาถ่านทั้งหมดเลยครับ
0: นี่เพราะฉะนั้นคือรสชาติความหอมนี่มันจะสุดยอด
4: ใช่ครับดังนั้นเราก็แกะเนื้อครับแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนที่ครับแจ้งไปก่อนนั้นนี่ก็คือเราจะเป็นเอาส่วนเนื้อไปอีกส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงเราก็จะเอาไปโขลก
0: ครับ
4: ส่วนแรกนะครับเราจะเอาไปใส่กับตะไคร้แล้วก็ข่า
0: 2อย่าง
4: ใช่ครับเอาไปสับรวมกันเพื่อเพิ่มความหอม
0: เอาเนื้อปลาดุกกับท่านผู้ชมไปสับรวมกับ
4: ตะไคร้
0: แล้วก็ข่า
4: ใช่ครับ
0: นี่แล้วเสร็จแล้วก็หยาบๆฝักไว้ตรงนี้
4: ใช่ครับ
0: คราวนี้ที่เหลือ
4: ส่วนอีกครึ่งนึงที่เราจะเอามาทำก็คือเอาไปโขลกเพื่อที่เราจะเอาไปทำเป็นเมนูปลาดุกฟู
0: โขลกอย่างเดียวนี่เลยนะครับ
4: โขลกอย่างเดียวแล้วก็ผสมน้ำมันนิดหน่อยคร
0: ับ
4: ผสมน้ำมันนิดหน่อย
0: ครับ
4: เพื่อที่จะเวลาเราทอดมันจะได้ขึ้นแล้วก็มันก็จะกรอบขึ้น
0: นี่นะเขาผสมน้ำมันนะเขาให้เข้ากันน้ำมันร้อนๆใส่ลงไปตึ๊บมันฟูเลยท่านผู้ชม
4: ครับ
0: มันจะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่มันจะเป็นแพรขึ้นมาอย่างนี้เลย
4: ใช่ครับผม
0: ครับ
4: อันนี้เขาจะทอดให้มันกรอบนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นเท็กเจอร์แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ในลาบ

0: ที่ท็อปจะเอา
1: ผักไว้คราวนี้เอาน้ำสต๊อกมา
0: เอาน้ำสต๊อกครับ2ช้อนโต๊ะครับผม
1: ทำลาบแล้วครับ
0: ทำลาบอันนี้เอาเนื้อส่วนที่สับหยาบๆไว้ครับผม
1: เอาไปใส
0: ่รวนครับผมส่วนผสมก็จะมีข้าวคั่วนะครับใส่ไป2ช้อน
1: ใส่ข้าวคั่วไป2ช้อน
0: ใช่ครับแล้วก็พริก2ช้อนโต๊ะ
1: ครับ
0: ครับผมพริกป่นนะคร
1: ับแล้ว
0: ก็มะนาว2ซี
1: ่มะนาวอีก2ซี
0: ่มะนาวที่ร้านใช้มะนาวสดทุกเมนูครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีหอมแดงครับใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ต้นหอมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีผักชีไปเรื่อยที่เราใส่ไปด้วยนะครับ
1: ขาดนะไม่ได้

0: ะไรเอ้านี่มือถือคุณพิสุทธิ์นี่
1: จริงไหมคะ

ายพี่แล้วนะคะเจ้านายพี่ชอบคุณมากเลยอ่ะอยากได้คุณมาทำงานกับเราให้เร็วที่สุดเที่ยงนี้ว่างไหมเราจะได้คุยรายละเอียดกันฮัลโหล

0: คุณครับคุณครับแลกบัตรก่อนนะครับ
1: เฮ้ยอะไรเจอฉันตั้งหลายทีจำหน้าไม่ได้หรือไงหลบไป
0: คุณครับ
2: เดี๋ยวค่ะคุณพิสุทธิ์ไม่อยู่จริงๆนะคะ
1: แล้วเขาไปไหน
2: ออกไปตั้งแต่ก่อนพักเที่ยงแล้วค่ะ

0: ไม่ปล่อยแกเอาไว้แน่ป้าเฮ้ย
1: นี่ครับพี่นันทมนต์โปรไฟล์ผม
0: โอ้ตายแล้วคุณพระจะบอกว่าโปรไฟล์สวยเหมือนเดิมนี่รู้ไหมว่าตอนที่เราไปทำงานน่ะมีแต่คนเสียดายพูดถึงเสียดายพี่ยังเสียดายเลยแล้วลาออกจากงานทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

0: ัสดีค่ะจองไว้ตรงไหนคะ
1: ครู
2: เซ็นชื่อตรงนี้ให้พี่อีกนิดนึงเสร็จละไม่ต้องห่วงนะนี่พี่ดูแลให
3: ้กั้ง
2: กั้งไหนคะ
1: กั้งใครกั้งคะ
4: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
5: Fisherman's Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
6: คำสารภาพของหมอผีจากเรื่องเล่าสยองขวัญสุดดาร์กเจ้าของยอดวิว7ล้านวิวจาก The Ghost Radio สู่ความสะพรึงขั้นสุดบนจอภาพยนตร์เตรียมดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดดำมืดของจิตใจมนุษย์ที่จะนำพาไปสู่จุดจบเกินคาดคิดคำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
9: ์ว้าว
8: ไม่รีบไม่เหลือนะ
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: อะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น
3: กั้ง
1: กั้งไหนคะกั้งใครกั้งคะ
14: กั้งไม่ต้องเลยคุณเนี่ย
15: ฮะโถไหมร่างที่มันหายคันไงแต่ถ้าไม่หายคันมันจะสาดยาแก้ขี้เรื้อนเข้าใจไหมน้องเพิ่นฮะเข้าใ
14: จกั้งนั่นมันไม่กูใส่น้ำผึ้งนั่นมันพี่นรุมนรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยของผม
15: อะไรนะ
14: ผมขอโทษด้วยนะครับพี่นันมนพี่ไปล้างตัวในห้องน้ำก่อนนะครับ
15: ไม่เป็นไรค่ะพี่ว่าพี่กลับบ้านเลยดีกว่าค่ะยังไงก็จัดการเรื่องส่วนตัวเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยคุยกันนะคะไปนะคะ
16: ว้าวมาค่ะพี่หนูช่วยค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วยเองนะคะพี่
15: ไม่เป็นไรค่ะเก่งใจค่ะเก่งใจค่ะไม่เป็นไรไปได้ค่ะไหวค่ะไหวค่ะ
17: คุณพิสุทธิ
14: ์คุณรู้ไหมว่าผมเรียกพี่ณรมนมาคุยเรื่องอะไร
17: หมายความว่า
14: ใช่ผมหางานใหม่ทั้งที่ผมไม่เคยเชื่อเลยว่าไอ้วิธีนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้แต่ที่ผมทำเพราะผมยอมเพื่อความสุขของคุณไงแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วผมว่าต่อให้ผมเปลี่ยนงานใหม่อีกกี่ที่เรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะปัญหาไม่ได้เกิดจากผู้หญิงคนอื่นหรือคุณสายน้ำผึ้งเลยแต่มันเกิดจากคุณ
17: คุณพิสุทธิ์คุณพิสุทธิ์คุณพิสุทธิ์บางกั้งก่อนสิกั้งขอโทษคุณพิสุทธิ์คุณพิสุทธิ์ฟังกั้งก่อนสิคุณพิสุทธิ์คุณพิสุทธิ์กั้งขอโทษกั้งไม่ได้ตั้งใจ
14: คุณกลับบ้านไปเถอะผมต้องไปทำงานต่อ
17: คุณพิสูจน์กั้งขอโทษก็จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกคุณลาออกจากงานเถอะนะคุณพิสูจน์

0: างเธอนี่ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยนะกัน
1: น้ำพึ่งฝีมือแกใช่ไหม
0: ไม่เอาอย่าโยนให้กันโดยที่ถามสิจ๊ะ
1: น้ำพึ่งแกจะเอาเท่าไหร่
0: นี่เธอใช้เงินซื้อฉันเลยเหรอ

0: นี่เธอตีค่าราคาสามีจดทะเบียนของเธอแค่นี
1: ้แล้วแกจะเอาเท่าไหร่ฮะแกจะเอาเท่าไหร่นะแกจะเอาเท่าไหร่
0: ฉันไม่ได้ต้องการเงินของแกแต่ฉันต้องการหัวแกวันที่คุณพิสูจน์เข้าไปจากแกได้เลยนะ

0: โอ้ย
1: ไม่ร้อง
0: โอ้ยตันแล้วโอ้ไม่ร้องหรอก
1: เพิ่งหายไปไหนมานะโทรหาไม่รับสาย
2: ตอนนี้น้องพีเป็นไรทำไมร้องแบบนี
0: ้นะก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะตัวร้อนจี๋เลยทำไงดีอะเพิ่ง
2: ไหนเพิ่งไ
0: หนลูก
3: ลูกใจเย็นลูกใจเย็นนะใจเย็นนะลูกนะ
2: แล้วร้อนทำไมตัวร้อนแบบนี้ไม่ร้องให้พันแล้วแล้ว
1: ไปลูกไป
4: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเด็กปรับตัวไม่ทันเลยเป็นหวัดง่ายโดยเฉพาะน้องที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงยังไงหมอคงต้องให้น้องอยู่โรงพยาบาลสักคืนนะคะ
5: ได้ค่ะคุณหมอขอบคุณมากนะคะ
4: ค่ะ
5: คืนนี้อยู่ที่นี่สักคืนนะลูกถ้าน้องพีทหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวคนนี้
6: น้าว่าเราไปอยู่โรงพยาบาลรัฐดีไหม
5: น้ารถหยุดพูดเรื่องเงินก่อนได้ไหม
6: ไม่พูดไม่ได้หรอกลูกวันนี้ธนาคารเขาโทรมาทวงค่าผ่อนบ้านที่คุณภูเบศเขาผ่อนให้เพิ่งตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อ่ะเพิ่งติดเขา2เดือนแล้วนะจะเอายังไงไหนจะค่าบัตรเครดิตอีกแล้วก็ทวงมาทวงน้าแทบทุกวันเลย
5: น้ารถหยุดพูดเรื่องเงินแล้วมาดูหลานก่อน
6: พูดเรื่องหลานก็ได้เพิ่งจะให้ใครมาเลี้ยงหลานล่ะวันลาน้าหมดแล้วนะเดี๋ยวมะรืนนี้นะก็ต้องไปทำงานแล้ว

0: ่งั้นนะรถก็ลาออกไปเลย
1: จะลาออกได้ยังไงล่ะเงินจะกินเข้าไปยังไม่มีแล้ว
0: ต้องมีทางสิต้องมีวันของเรา

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3-in-1 Robusta แท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ 3-in-1
2: ใหม่ QP Pasta Sauce พร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
3: QP
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
9: ่ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: สวัสดีครับคุณพึ่งขอโทษนะครับที่โทรมารบกวนเวลานี้คุณเป็นยังไงบ้างครับ
11: พอดีลูกพึ่งไม่สบายนะคะพึ่งก็เลยพามาโรงพยาบาล
10: โอ้เหรอครับอย่างนี้ก็มีรายจ่ายเยอะเลยสิครับแล้วคุณพึ่งยังสนใจที่จะทำงานกับผมอยู่หรือเปล่าครับแต่ถ้าสนใจเนี่ยคุณควรต้องมาเวลานี้นะครับเพราะว่าผมต้องไปดูงานที่เมืองนอกแล้ว
11: แล้วจะไม่รบกวนคุณศิวามากเกินไปเหรอคะ
10: จะไปรบกวนได้ยังไงล่ะครับผมรักเด็กอะไรที่ช่วยลูกคุณพึ่งได้เนี่ยผมก็ยินดี
11: แล้วจะให้ไปหาที่ไหนคะ

0: สวัสดีครับคุณสายน้ำผึ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณศิวา
0: เชิญนั่งก่อนดีกว่าครับดื่มอะไรไหมฮะ
1: คือไม่อะค่ะคุณเรียกฉันมาคุยเรื่องงานไม่ใช่เหรอคะ
0: งั้นคุยที่นี่คงไม่สะดวกเท่าไหร่เราไปคุยที่อื่นกันดีกว่าไหมคร
1: ับก็ได้

0: เราจะมาคุยงานกันที่นี่เหรอคะ
1: ก็เอกสารทุกอย่างมันอยู่ที่นี่คุณกลัวเหรอครับ

0: พึ่งว่าพึ่งขอหาอะไรดื่มก่อนแล้วกันนะคะ
1: คุณชอบดื่มไวน์ไหมครับ
0: แล้วคุณจะดื่มอะไรนะคะ
1: ตอนนี้ผมอยากดื่มน้ำผึ้ง
0: เดี๋ยวนะคะเรามาคุยงานกันไม่ใช่หรอคะ
1: ผมก็กำลังทดสอบคุณอยู่นี่ไงครับ
0: แล้วฉันมีสิทธิ์จะสอบผ่านงานของคุณหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะสิแต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเต็มใจทำมันหรือเปล่า
0: คุณก็อธิบายมาได้เลยค่ะว่ากฎการทำงานของคุณเนี่ยมันคืออะไร

นที่ทำงานกับผมต้องปล่อยผมสยายต้องไม่ใส่ชุดรุมรามคนที่ทำงานกับผมต้องมีกลิ่นหอมคนที่ทำงานกับผมต้องอยู่ภายใต้อำนาจผมเท่านี้คุณก็จะทำงานกับผมได้อย่างมีความสุข

0: ี่มันก็ดึกมากแล้วทำไมคุณพิสุทธิ์ยังไม่กลับมาอีกอ่ะโทรไปที่ออฟฟิศเขาก็บอกคุณพิสุทธิ์ออกมาตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วอ่ะนี่เขาไปไหนของเขาเนี่ยหรือว่าเขาโดนนางพึ่งมันพูดยุอะไรอีกอ่ะพี่กุ้ง
1: โอ้ยนี
0: ่
1: ฮะพอได้หรอกคั่งถ้าคิดแล้วมันคั่งแบบนี้ก็หยุดคิดซะ
0: คุณพิสุทธ
2: ิ์นี่อยู่กันครบเชีย
3: ร์แม
2: ่ก็แม่สิแม่เห็นหน้าฉันเนี่ยทำหน้าเหี่ยวเป็นดอกเห็ดขาดน้ำกันเลยนะ
1: แม่มาทำอะไรคะ
2: ฉันก็เอาไก่มาอบฟางที่นี่เพราะฉันได้ข่าวว่าที่เนี่ยร้อนมาก
0: ตกลงแม่มาที่นี่ทำไม
2: โอเคฉันเข้าเรื่องกันละฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่แกแต่งงานฉันยังไม่ได้ให้ของขวัญแกเลย
0: คุณนายให้โฉนดที่ดินเป็นของขวัญเลยเหรอคะ

0: นี่ฉันจะเอาให้แกจัดการหย่ากับผัวแกซะรีบจัดการให้เรียบร้อยเพราะฉันได้กลิ่นไม่ดีจากโคตรเหงาผัวแก
1: ก้ามไม่หย่าแม่จะไม่ไว้ใจใครก็เรื่องของแม่แต่ก้ามกับคุณพิสุทธิ์เรารักกันค่ะ
0: เหรอรักกันมากขนาดว่าหายหัวไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะนี่ฉันจะบอกให้นะเชื้อแม่กับเชื้อลูกมันก็ไม่ต่างกันหรอกป่านเนี้ยอาจจะไปอยู่กับนางน้ำผึ้งแล้วก็ได
2: ้แม
0: ่
3: อุ้ยคุณนาย
0: ฉันจะบอกให้รู้ไว้นะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแกเพราะฉะนั้นฉันดูออกโดยเฉพาะไอ้กกเนี่ยไม่เชื่อก็คอยดู
1: นวลแบกกุญแจรถมา
3: ค่ะ
1: เร็วสิแบกกุญแจรถมาเดี๋ยวนี้ปล่อยแบกมาเดี๋ยวนี้แล้ว
4: หยุดนะก้าง
3: อะไรเหรอ
4: ก้างก้างเห็นชีวิตคู่ของพ่อกับแม่แล้วใช่ไหมที่เป็นแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าแม่หมดแต่ฟังคนอื่นแล้วกลับมาคิดเอาเองก้างอยากเป็นแบบนั้นหรอนี่จำไว้เลยนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย

ว่ามีคนอยากเห็นชีวิตคู่ของกั้งล้มเหลวกั้งต้องเลิกใช้อารมณ์แล้วคิดซะว่าจะทำยังไงให้ชีวิตคู่ของกั้งเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้

ชายต้องเข้าใจนะกลัดเนี่ยเขาเจอความรักที่มันหลอกลวงซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้นต่อให้เขารู้ว่าชายมั่นคงขนาดไหนเขาก็ยังกลัวเพราะอดีตว่าคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเกิดความไม่มั่นใจขึ้นต้องให้เวลาเขาหน่อย

0: โร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่18สิงหาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์น่าตกใจนะครับแรงงานไทย6คนครับถูกระเบิดกลางสวนผลไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับส่งผลให้3คนต้องส่งเข้า ICU โดยด่วนครับสำนักข่าว Times of Israel รายงานนะครับว่าแรงงานไทยทั้งหมด6คนถูกนำตัวส่งศูนย์การแพทย์ซีฟในเมืองซาเฟตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับตามรายงานเนี่ยระบุว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด6คนมีอย่างน้อย2คนนะครับที่อาการสาหัสและ1คนอาการปานกลาง3คนนี้ต้องเข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU โดยด่วนส่วนที่เหลืออีก3รายได้รับการรักษาอยู่ที่แผนกฉุกเฉินครับผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมของศูนย์การแพทย์ระบุว่าในจำนวนดังกล่าวมีอย่างน้อย1คนที่ต้องรับการเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนครับตำรวจอิสราเอลกำลังดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุและที่มาของระเบิดดังกล่าวนะครับเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความผ่าน Facebook ประกาศเตือนคนไทยในเมืองเมตุลาครับระบุว่าถ้าหากว่าพบจรวดที่ยังไม่ระเบิดหรือวัตถุไม่ทราบชนิดคุณผู้ชมดูจากภาพนะฮะอันนี้สถานทูตเนี่ยโพสต์ภาพเลยอย่างน้อย3ภาพที่เป็นวัตถุคล้ายระเบิดถ้าเห็นลักษณะแบบนี้ให้รักษาระยะห่างห้ามเข้าใกล้และเตือนผู้อื่นให้อยู่ห่างแจ้งนายจ้างและเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีทางสถานเอกอัครราชทูตย้ำนะครับว่าการอยู่ใกล้จรวดหรือขีปนาวุธที่ยังไม่ระเบิดรวมถึงวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเรากำลังตรวจสอบข่าวนี้แล้วก็เช็คอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง6คนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีอย่างน้อย3คนอยู่ใน ICU อีก3คนอยู่ในแผนกฉุกเฉินครับ
2: ค่ะไปที่อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะที่สนามยิงปืนที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะอย่างที่เราทราบก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลประกาศควบคุมปืนโดยเฉพาะเข้มงวดกับสนามยิงปืนด้วยแต่วันนี้เกิดเหตุที่นี่นะคะเป็นลักษณะของผู้ชายคนหนึ่งมาเช่าปืนที่สนามเสร็จแล้วพยายามจะนำปืนออกนอกสนามแม้ว่าทางสนามจะห้ามแต่ช่วงนึงเนี่ยใช้ปืนจ่อไปยังเจ้าหน้าที่คุมสนามค่ะแล้วที่สุดสามารถนำปืนออกนอกสนามไปได้ไปยิงตัวเองเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกค่ะจุดเกิดเหตุคือด้านนอกอาคารฝึกยิงปืนนะคะพบร่างของคุณนวดลอายุ36ปีนอนจมกองเลือดข้างลำตัวพบอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่มีแผลถูกยิงด้วยปืนที่ศีรษะค่ะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สนามท่านหนึ่งและเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมาถึงก็มาเช่าปืนที่สนามยิงปืนจากนั้นพยายามจะนำปืนออกนอกสนามเจ้าหน้าที่ห้ามเอาไว้ก่อนนะคะตอนแรกต่อมาผู้เสียชีวิตอ้างว่าจะขอออกไปนอกอาคารเพื่อไปสูบบุหรี่แล้วก็พยายามจะนำอาวุธปืนออกไปแต่ครั้งนี้เนี่ยคือมาทราบภายหลังนะคะว่าเขาเนี่ยหันกระบอกปืนไปจ่อทางเจ้าหน้าที่ของสนามที่สุดก็นำปืนออกไปแล้วก่อเหตุยิงตัวเองแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะหลังจากเดินทางมาที่เกิดเหตุก็บอกสั้นๆแค่ว่าลูกชายป่วยซึมเศร้าคนในครอบครัวดูแลอย่างดีเขาก็ยังอยู่ไม่ได้วันนี้เขาเดินทางมาที่นี่คนเดียวและมาครั้งแรกส่วนเรื่องอาการป่วยมานานแล้วค่ะ
3: ไม่ค่อยสบายค่ะไม่เป็นอะไรก็เป็นโรคซึมเศร้าเฉยคือเราก็พยายามดูแลเขาอย่างดีแล้วล่ะเพราะว่าคือเราดูแลเขาอย่างดีแล้วเราก็ยังเอาเขาอยู่ไม่ได้
4: แล้วว
3: ัน
4: นี้เขามาใครอะคร
3: ับ
4: ค
3: ุ
4: ณแม่
3: เขาก็มาคนเดียวค่ะ
5: เห็นบอกเพิ่งมาครั้งแรกเหรอคะคุณแม่ขา
3: ค่ะมาคนเดียวมา
6: เป็นลม
5: แกไม่สบายนานแล้วหรือยังคะแม
3: ่นานแล้วค่ะ
2: หลังจากนั้นค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองผู้ว่านนทบุรีและฝ่ายปกครองค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่สนามยิงปืนแห่งนี้หลังจากนั้นคุณเจเศรษฐก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าหลังจากตรวจสอบมาตรการต่างๆของสนามยิงปืนที่นี่พบว่าทำถูกต้องทั้งหมดค่ะแต่หลังจากนี้นะคะอย่างที่เราทราบ

0: ทราบกันว่ารัฐบาลประกาศเข้มงวดเรื่องอาวุธปืนในมาตรการที่ประกาศเนี่ยก็เข้มงวดเรื่องสนามยิงปืนด้วยนะคะอย่างเช่นตรวจสอบสต็อกกระสุนและอาวุธในสนามยิงปืนแบบรายวันคุณเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าหลังจากนี้ปกครองก็จะตรวจสอบแบบเข้มข้นค่ะซึ่งกรณีของวันนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยนำปืนออกมายิงตัวเองเสียชีวิตด้านนอกได้เพราะว่านำปืนจ่อไปยังเจ้าหน้าที่คุมสนามเจ้าหน้าที่จึงต้องหลีกทางจนเกิดเหตุนี้ขึ้น
1: เรื่องต้นที่ผมเข้าไปดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ทุกอย่างมีประยะถูกต้องเรายังไม่ได้มีระเบียบเป็นรูปแบบของกฎหมายนะครับตรงนี้เนี่ยในพ.ร.ก.ที่เรากำลังจะออกนะครับตอนนี้เรากำลังจะอยู่ในกระบวนการที่เรากำลังจะร่างในส่วนของพ.ร.ก.ทางปกครองเนี่ยเราก็จะพยายามจะร่างระเบียบนะครับแล้วก็ให้ครอบคลุมนะครับทั้งเรื่องการผู้ที่จะมาใช้นะครับผู้ที่จะมาเอาอาวุธปืนมาใช้นะครับหรืออาวุธปืนที่ใช้ของสนามนะครับมาตรฐานของสนามนะครับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมที่จะมาเป็นครูฝึกสอนนะครับตรงนี้เราออกมาอย่างควบคุมแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีการก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้อีก
0: พ.ร.ก.เกี่ยวกับสนามยิงปืนที่คาดว่าจะใช้เวลา60วันในการออกนะคะหลังจากนี้คือก็จะรวมมาตรการหรือว่าระเบียบการใช้สนามมาตรการการใช้สนามเข้าไปด้วยแต่เบื้องต้นวันนี้สั่งหยุดตรวจสอบสนามยิงปืนนี้30วันค่ะ
2: พูดถึงเรื่องของปืนบ้านเราเพิ่งจะเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนนะครับปรากฏว่าวันนี้ช่วงเช้าที่ฟิลิปปินส์ครับโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเกิดเหตุคล้ายกับบ้านเรานักเรียนม.3ใช้อาวุธปืนเข้าไปกราดยิงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนแต่ที่น่าตกใจของเหตุการณ์นี้คือเด็กผู้ก่อเหตุไลฟ์ไปด้วยเอากล้องติดที่ตัวเองครับเป็นบอดี้แคมแล้วไลฟ์เหตุการณ์แชร์ออกไปด้วยขออนุญาตไม่นำเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวแคปให้คุณผู้ชมดูเป็นแบบนี้ภาพนิ่งนะครับแต่สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยระบุว่าลักษณะของมุมกล้องจะคล้ายกับวิดีโอเกมคือถ้าพูดตรงๆเมื่อสักครู่ผมดูภาพเคลื่อนไหวแล้วก็คล้ายจริงๆฮะคือตัวปืนเนี่ยจะมาอยู่หน้ากล้องเลยแล้วจังหวะยิงปังปังปังก็จะเห็นตลอดไลฟ์ไปตลอดน่าตกใจมากครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน8นาฬิกานะครับตามเวลาท้องถิ่นที่โรงเรียนในเครือมหาวิทยาลัยอาร์เตเนโอเดอซัมบวงกามีคลิปภาพจากข้างนอกนักเรียนที่หนีออกมาแล้วก็แชร์กันด้วยจริงๆจะมีอีกหลายคลิปเลยนะครับแต่ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บเพิ่มเบื้องต้นเนี่ยเหยื่อที่เสียชีวิตเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่4ครับผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองในเวลาต่อมาทำให้ทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตรวม2รายบาดเจ็บ9คนแต่ในขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นบางสำนักก็รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตสูงถึง4รายยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับทางโรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนทันทีโรงเรียนแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชื่อดังเลยครับในเมืองซัมบวงกาด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์นะครับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมซ้ำรอยภายในสถานศึกษาเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังเกิดเหตุเด็กนักเรียน2คนเปิดฉากยิงกันในโรงเรียนมัธยมเมืองตักโบลัมซึ่งเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกประมาณ20คนครับน่าตกใจนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ถูกควบคุมเอาไว้ได้ในเวลาต่อมาครับ
0: ไปดูข่าวต่างประเทศอีกสักข่าวนะคะข่าวนี้น่าสนใจมากไต้หวันค่ะประธานาธิบดีเขาประกาศแจกเงินให้ประชาชนคนละประมาณ 10,000 บาทบอกว่านี่เป็นเงินปันผลจากอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรม AIใครที่เล่นหุ้นต่างประเทศจะพอทราบนะคะจะมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่ SMC อย่างเงี้ยก็โดยภาพรวมก็คือไต้หวันก็รุ่งในธุรกิจนี้มากๆนะคะ
2: แจกหมื่นหนึ่งเลย
0: หมื่นหนึ่งพี่ไก่แล้วใช้คำว่าเป็นเงินปันผลค่ะเมื่อวานนี้ค่ะประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันนะคะออกมาประกาศว่าเตรียมแจกเงินให้กับประชาชนคนละ 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 10,000 บาทหลังเศรษฐกิจขยายตัวอย่างแข็งแกร่งโดยมีอุตสาหกรรม AI เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะประธานาธิบดีเขาใช้คำว่านี่ถือได้ว่าเป็นเงินปันผลจากกำไรในการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ที่รัฐบาลต้องการแบ่งปันให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะแล้วไม่มีเงื่อนไขนะคะได้คนละหมื่นนี่คือจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ทุกอย่างค่ะนี่ประธานาธิบดีพูดหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อวันศุกร์สำนักงบประมาณบัญ

0: ชีและสถิติของไต้หวันก็เพิ่งจะประกาศปรับเพิ่มคาดการ GDP ของประเทศในปีนี้ขึ้นมาเป็น 11.05% นี่คือทั้งปีคือจากเดิมคาดการว่าปีนี้จะโต 9.64% แต่ครึ่งปีแรก GDP พุ่งไป 14.15% แล้วอะค่ะฉะนั้นคิดว่าทั้งปีนี้เนี่ย 10% ก็ไม่ได้เกินความคาดหมายนะคะประธานาธิบดีไล่ยังบอกด้วยค่ะว่าคิดว่าการเจริญเติบโตตลอดทั้งปีของปีนี้จะแตะระดับสูงสุดในรอบ39ปีเขาบอกว่าเป็นผลมาจากความต้องการ AI ทั่วโลกรวมถึงระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงหรือ HPC และบริการ Cloud ซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อยอดคำสั่งซื้อการส่งออกและการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และ ICT ที่จริงก่อนหน้านี้นะคะไต้หวันก็เคยแจกเงินประมาณ 10,000 บาทไทยมาแล้วอะค่ะเมื่อช่วงที่มีภาษีสหรัฐอะที่เขาออกมาประกาศเนาะโดนัลด์ทรัมป์อะค่ะปีที่แล้วนี่เองแต่อันนั้นน่ะแจกเงินเพื่อ เหมือนกับช่วยเรื่องค่าของชีพประชาชนแต่เที่ยวนี้การแจกครั้งนี้เงินปันผลจากอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะ AI ค่ะ
1: ครับอ้าวปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทาสนับสนุนโดย BYD ครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เราแจก3ตัวนะครับวันนี้ขอให้ใส่ Hashtag ดราม่าทนายความเป็นท่านอื่นไม่ได้เลยครับคุณณัฐวุฒิวงเนียมคือนอกจากจังหวะโบ๊ะบะที่กลายเป็นมีมแล้วนักข่าวพระไม้ออกจากเจ้าตัวไปสัมภาษณ์คุณไอซ
0: ์
1: มันจะมีประเด็นหลักของวันนี้คือถูกแฉว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตทนายความหลังจากถูกไล่ออกจากราชการ2ครั้งโปรยยาวหน่อยคุณผู้ชมเราได้คุยกับคุณณัฐวุฒิแล้วอึ้งกันไปตามๆกันเจ้าตัวเป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านนะตูน
0: 28บริษัท
1: 28บริษัทเดี๋ยวมาว่าเรื่องนี้กันแล้วฟังเจ้าตัวเต็มๆครับ
2: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและก็ซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแรงโกลซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
3: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
4: จะไปจ้างช่างที่ไหน
5: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
6: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กูให้คนไปเสือประวัติมึงมาเมียตายอ่ะครับพี่แต่ในประวัติบอกว่ามึงไม่มีเมีย
9: พี่จะบอกถ้าเจอพวกมึง
10: พี่อ่ะศพนี้ญาติหนูเอง
2: สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: พอแล้วเจ้าค่ะคุณแม
13: ่ฉันปาฮือได้สัปดาห์ละ3เตือนนะเจ้าหน้าหมูดูนะร่อยจริงชั้นน้อยๆโซเดียมมันสูง
14: เลือกปลาหน้าหวานน้อยโปรตีนสูงนะเจ้าคะ
15: โฮมโปรลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเซนเครื่องซักผ้า20กิโลกรัมเพียง 9,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-31 สิงหาคม2519ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
16: แก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้หมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
1: เหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ณโรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมนะครับเรายังคงจำภาพเหตุการณ์นั้นได้มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายแต่จนถึงวันนี้

0: ความสูญเสียก็ยังไม่หยุดครับคุณผู้ชมมีผู้ที่ไปรักษาตัวอยู่ใน ICU 2ท่านเสียชีวิตเพิ่มครับทำให้จนถึงณขนาดนี้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว41รายนะครับเมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มเสียชีวิตเพิ่ม1ท่านก็คือคุณเข้มมีชัยคุณเข้มมีชัยเนี่ยเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวนะฮะอยู่รักษาตัวในห้อง ICU ต่อมาเสียชีวิตเมื่อคืนนี้3ทุ่มครึ่งครับและอีกท่านหนึ่งเป็นรายที่41คือคุณป๊อปคุณป๊อปทัศนัยมั่นประพันธ์เป็นลูกค้าที่มาเที่ยวเช่นกันเสียชีวิตช่วง4ทุ่ม6นาทีของเมื่อคืนที่โรงพยาบาลตากสินแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียทั้ง2ท่านด้วยนะครับแต่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจำคุณป๊อปได้ไหมณวันที่เกิดเหตุเนี่ยสามีเนี่ยไปตามหาพอวันรุ่งขึ้นสามีก็ให้สัมภาษณ์ผมยังจำภาพนั้นได้เลย
1: ค่ะ
0: นี่คือสามีก็คือคุณพิษณุคุณพิษณุเนี่ยออกมาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปตามหาตั้งแต่ได้ยินข่าวแล้วว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้วแฟนตัวเองก็คือคุณป๊อปเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์พอไปถึงเห็นร่างของแฟนเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นสามีบอกว่าพอเข้าไปหาเขาคำแรกที่เขาพูดกับเราก็คือเราไม่ไหวแล้วนะเราทรมานมากเรายังสวยอยู่ไหมคุณพิษณุก็ตอบกับภรรยาว่าไม่เป็นไรป๊อปไม่เป็นไรเรารักษาตัวนะเธอจะเป็นยังไงฉันก็รับเธอได้ทั้งหมดขอให้เธอกลับมาอยู่กับลูกเดี๋ยวก็หายเธอต้องปลอดภัยนะ
2: ให้พี่มาดูที่โรงเบียร์หน่อยบอกว่ามีอะไรครับแฟนผมเมาเหรอกลับบ้านไม่ไหวเหรอเขาบอกว่าแฟนพี่โดนไฟคอกผมก็เลยรีบมาแล้วก็มาพาตัวเขาส่งโรงพยาบาลไฟมันปะทุไปหมดแล้วก็ควันมันดำไปหมดแต่แฟนผมมาออกจากร้านมาแล้วแบบไฟไหม้หัวแล้วคนเขาก็เอาผ้าไปช่วยปัดไฟให้ดับผมสงสารเขามากเขาบอกว่าเธอผมไม่ฉันไม่ไหวแล้วแบบฉันทรมานแล้วผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ถามเรื่องหน้าเขาหน้าฉันยังสวยไหมฉันบอกไม่เป็นไรเธอรักษาตัวฉันรับได้หมดไม่เป็นไรขอเธอปลอดภัยกับบ้านมาอยู่กับลูกแค่นั้นพอโทรศัพท์หายช่างมันทุกอย่างคือขอแค่เธอรักษาตัวเธอไม่ต้องถามหาอะไรนั้นให้เธออยู่เฉยๆเขาขอร้องให้เธออยู่เฉยๆแล้วก็ไปรักษาตัวเธอนะเดี๋ยวเขาไปด้วยจับก็เอานำตัวส่งโรงพยาบาล
0: คุณป๊อปเนี่ยอาการสาหัสนะครับไฟคลอกทั้งร่างกายครับรักษาตัวอยู่นาน1เดือนจากไปเมื่อคืนตอน4ทุ่ม6นาทีวันนี้สามีก็คือคุณพิษณุนิ่มเมี้ยนมารับร่างทั้งน้ำตาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งครับกับทีมข่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณป๊อปภรรยาอาการดีขึ้นเรื่อยๆเขาพูดคุยได้แล้วถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะครับถอดสายอาหารแล้วด้วยคนในครอบครัวก็คิดว่าทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นคงไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลแต่ป๊อปก็ยังคงต้องผ่าตัดเรื่อยๆเพื่อเอาเนื้อที่ตายออกครั้งล่าสุดที่เข้าผ่าตัดคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาป๊อปเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาเอาร่างออกมาจากห้องผ่าตัดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจป๊อปเกิดอาการตาค้างแล้วพยายามบอกให้ถอดเครื่องช่วยหายใจแต่ก็ถอดไม่ได้เพราะตอนนั้นยังอยู่ในระหว่างการรักษาปรากฏว่าช่วงค่ำพยาบาลโทรมาบอกว่าป๊อปติดเชื้อในกระแสเลือดขอให้มาที่โรงพยาบาลด่วนเพราะความดันต่ำลงเรื่อยๆจนกระทั่ง5โมงเย็นของวันจันทร์ไตของป๊อปเริ่มไม่ทำงานต้องฟอกไตด่วนอาการไม่ดีขึ้นเลยความดันโลหิตลดต่ำลงหายใจผิดปกติประโยคสุดท้ายที่ผมพูดกับเขาป๊อปถ้าไหวก็สู้ถ้าไม่ไหวพักนะไม่ต้องห่วงลูกส่วนลูกก็เข้ามาบอกกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูจะอยู่กับพ่อหนูจะตั้งใจเรียน4ทุ่ม6นาทีป๊อปก็หลับและจากไปอย่างสงบเรื่องของเงินเยียวยาทางร้านให้มา 10,000 บาทหลังจากนั้นไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมอีกเลยสิทธิ์การรักษาตอนนี้เราใช้30บาทรักษาทุกโรคยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอีกมากมายค่าเดินทางค่าแพมเพิร์สค่าวิตามินบำรุงต้องซื้อกินระหว่างการรักษาครอบครัวรับผิดชอบเองทั้งหมดรวมถึงผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรายอื่นก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเช่นกันอยากให้ทางร้านให้ความสำคัญมากกว่านี้
2: เราก็แค่รอแค่ปฏิหาริย์ว่าอาจจะแบบ

0: ดีขึ้นในแบบบางทีมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยตอนนั้นแต่ว่าทำการฟอกไตไปแล้วอาจจะแบบค่อยๆดีขึ้นเราก็แค่รอคือตอนแรกผมแค่อยากจะให้เขาอยู่เขาพยายามบอกตลอดนะวันสุดท้ายที่เขาบอกวันอาทิตย์วันสุดท้ายเขาบอกว่าเขาสู้ผมก็เลยแบบไม่ว่าหมอจะมีวิธีไหนอะไรขึ้นมาให้ผมเลือกในความเสี่ยงอ่ะผมก็เลือกแม้มันจะเสี่ยงแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะรอดผมเลือกหมดแต่พอตอนหลังอ่ะผมเห็นเขาเจ็บปวดมันเราไม่สามารถรับรู้หรอกว่าเขาหลับอยู่แล้วเขาจะรู้สึกเจ็บปวดไหมแต่ผมเห็นแล้วว่าคือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็คือเห็นที่แบบเราต้องทำแบบนี้กับแม่ทำแบบนี้กับร่างแม่ที่ยังแบบหายใจอยู่อ่ะคือทุกคนทรมานและเจ็บปวดหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทนได้ไหมผมก็เลยต้องตัดสินใจแบบถ้าเกิดอะไรที่มันทำให้เขาเจ็บปวดเราต้องยอมรับแล้วเพราะว่าร่างกายเขาไม่ได้ตอบสนองในทางที่ดีอะไรขนาดนี้แล้วบอกเขาแล้วว่าเธอถ้าเกิดเธอจะสู้ถ้าไหวก็สู้แต่ถ้าไม่ไหวก็พักลูกไม่ต้องห่วงลูกมาทุกคนฉันพาลูกมาทุกคนมาหาทุกคนแล้วถ้าสู้ไหวก็สู้ถ้าสู้ไม่ไหวก็พักมันก็เหมือนที่พี่จองเขาก็จะแบบเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงแบบพอมันต่ำ30เขาก็จะขึ้นมา40 50 60แล้วก็ต่ำลงไปอีกจนแบบก็บอกให้ลูกบอกแม่ถ้าไม่ไหวก็พักเถอะแล้วความดันเขาก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวว่าแม่เป็นอะไรเดี๋ยวหนูจะอยู่กับพ่อเดี๋ยวหนูจะตั้งใจเรียนลูกทุกคนก็มาบอกลาเขาแล้วแบบที่ประจองเขาค่อยๆลงไป16:06เขาก็ไป
1: คุณพิษณุสามีของคุณป๊อปได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook มนุษย์แมสห้วยขวางครับระบุว่าเขารักเธอมากนะคะขอให้เธอเดินทางอย่างปลอดภัยไม่เจ็บไม่ทุกข์อีกหวังว่าเราจะได้เดินในเส้นทางเดียวกันอีกนะป๊อปไม่ต้องห่วงเกลนะฉันรักเกลเหมือนลูกแท้ๆของฉันฉันไม่มีวันทิ้งแน่นอนก่อนก็ด้วยเช่นกันแม่กับพ่อก็ไม่ต้องห่วงนะขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราได้รักกันได้รู้จักกันฉันไม่เคยเสียใจฉันไม่เคยเสียใจจริงๆเลยสักครั้งฉันไม่เคยเสียใจที่ได้รู้จักและรักเธอขอให้พบภูมิหน้าช่วยใจดีกับเธอมากกว่านี้นะแล้ววันหนึ่งเราอาจจะได้พบกันที่รักปาฏิหาริย์ไม่เคยใจดีกับครอบครัวฉันเลยขอโทษนะคะที่ฉันดูแลเธอไม่ดีฉันผิดเองที่ปล่อยเธอไปคนเดียวสำหรับร่างของคุณป๊อปนั้นครอบครัวจะนำไปตั้งสวดพระอภิธรรมศพที่วัดห้วยขวางนะครับในขณะที่ร่างของคุณเข้มผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งท่านญาติจะมาติดต่อรับร่างในวันพรุ่งนี้แสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียทุกครอบครัวนะครับ
2: เสียใจด้วยนะคะสลับมาอีกเรื่องคุณผู้ชมคะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยสะพายเป้อุ้มลูกน้อย7 เดือนอยู่ปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งค่ะก็คือมันก็มือสืบเนื่องมาจากการมีปากเสียงกันบนถนนน่ะแล้วจังหวะหนึ่งก็คือไปชนจนคุณแม่กับลูกน้อยนี่ล้มลงไปบนถนนล่าสุดคุณแม่แจ้งความแล้วนะคะหลังจากเพิ่งเห็นคลิปว่าเจตนาชนไปดูคลิปกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมสังเกตทางขวานะคะรถเก่งคู่กรณีคือทางขวาส่วนมอเตอร์ไซค์คือสีแดงคันนี้ค่ะตอนแรกอยู่ท้ายเก่งคู่กรณีเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะนี่รถติดอยู่ค่ะจังหวะที่เกิดเหตุคือจังหวะที่รถเคลื่อนตัวนี่ค่ะจังหวะนี้นั่นคือเก่งก็จะเบี่ยงเข้าเลนขวามอเตอร์ไซค์ก็จะตรงต่อไปแล้วจังหวะนั้นมอเตอร์ไซค์ก็หันไปอึดไม่จบ
3: อุ้ย
2: 2 รอบค่ะคือเดี๋ยวต้องดูตรงท้ายคลิปด้วยเพราะว่าจะได้เห็นว่าคุณแม่ที่สะพายเป้อุ้มน้อง7 เดือนเนี่ยล้มลงไปเลยนี่จังหวะนี้นะนิดเดียวจริงๆคือมีมอเตอร์ไซค์หันไปว่านิดนึงอ่ะแล้วก็นี่จึกแรกแล้วที่2ปล่อยคลิปจนจบเลยค่ะทีมงานคือคุณแม่น้องก็ล้มไปแล้วก็ดีว่าน้องอยู่ในเป้อุ้มอ่ะนะคะแต่น้อง7 เดือนเองอ่ะเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเพชรเกษมใกล้ปากซอยเพชรเกษม69นะคะมีกล้องหลังรถคันหนึ่งที่จับภาพเอาไว้ได้อย่างที่เห็นนะคะวันนี้ทีมข่าวได้คุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองช่วง17:00 น.นะคะก็อย่างที่เห็นในภาพเธอบอกว่าคือจังหวะน่ะก่อนที่ร

0: จะเคลื่อนตัวออกนะคะคือตอนนั้นอยู่ดีๆรถเก๋งคู่กรณีก็หักขวาออกมาล้อรถเกือบจะทับเท้าสามีเลยสามีด้วยความโมโหก็เลยตะโกนไปว่าขับรถคออะไรครับทีเนี้ยพอรถมอเตอร์ไซค์สามีแซงขึ้นไปได้ก็อย่างคลิปอะค่ะรถเก่งคันนี้ก็ชนแบบเนี้ยนะคะทีเนี้ยพอจังหวะที่จอดรถกันลงมาแล้วอะรถเก่งก็ลงมายกมือไหว้ขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเหยียบเบรกแต่ไปเหยียบคันเร่งแทนทีนี้พอลงมาเนี่ยจริงๆทางรถเก๋งลงมามีผู้ชาย1ผู้หญิง1ลงมาก็คือยกมือไหว้ขอโทษมาอยู่ก่อนแล้วนะแล้วพอเห็นว่าเธอสะพายเป้อุ้มมีลูกน้อย7เดือนอยู่ก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะก็ยิ่งขอโทษขอโพยจากนั้นก็เรียกประกันกันแล้วก็แยกย้ายกันไปทีนี้ตัวคุณแม่น้อง7เดือนเนี่ยบอกว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้เห็นคลิปนะก็ไม่ได้แจ้งความอะไรจนกระทั่งเพิ่งมาเห็นคลิปเพราะพลเมืองดีส่งคลิปกล้องหลังรถมาให้ก็เลยเพิ่งเห็นว่าอ้าวอันนี้ไม่ใช่ว่าเหยียบคันเร่งผิดเป็นคิดว่าเป็นเบรกแล้วไปเหยียบคันเร่งแล้วแหละมันเหมือนตั้งใจอ่ะก็เลยตัดสินใจนำคลิปไปแจ้งความที่สน.หนองแขมปรากฏว่ามีประเด็นตามมาอีกค่ะเพราะเธอกล่าวอ้างนะตำรวจบอกว่าคู่กรณีเขาก็คงไม่ได้เจตนานะเขาอาจจะก้มไปหยิบของใต้รถหรือเปล่าทำให้เธอไม่สามารถแจ้งข้อหาพยายามฆ่าได้
1: ทีแรกมันจะไปได้แหละหนูจะตามมอเตอร์ไซค์เวฟคันหน้าไปทีนี้มันเหลือช่องเล็กหนูกลัวมันจะโดนรถก็เลยจอดตรงนั้นค่ะก็เลยจอดเทียบข้างกับคนขับนั่นแหละแล้วเหมือนเขาเบี่ยงออกมาเขาจะเหยียบเท้าแล้วรอบนึงแล้วแฟนหนูก็เลยหันไปด่าว่าขับรถครับใช่แฟนหนูพูดคำนี้จริงๆแล้วเขาก็ขับพุ่งมาชนตูดได้มาชนตูดตูดมอเตอร์ไซค์หนูก็หันไปหนูก็เลยบอกแฟนว่าเธอเหมือนเขาจะตั้งใจเบี่ยงซ้ายเลยถ้าชนมันจะชนอัดก๊อปปี้ใช่ก็เบี่ยงซ้ายไปแล้วหนูก็รีบลงจากรถแล้วเขาก็เบี่ยงตามมาเหมือนที่เห็นในคลิปใช
2: ่ระหว่างตอนที่เราตีคู่กันเนี่ยมีไอ้ตัวเล็กอยู่ด้วยแล้วก็ลงไปมีไอ้ตัวเล็กอยู่ด้วยเนี่ยเขาเห็นไหม
1: ตรงนั้นเขาน่าจะมองไม่เห็นมั้งคะเพราะว่าตอนที่เขาลงมาน่ะเขาพูดบอกว่าผมขอโทษผมไม่เห็นด้วยว่ามีตัวเล็กอยู่ด้วยอะไรประมาณนี
2: ้แล้วอาการไอ้ตัวเล็กมันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็วันนั้นน้องตกใจค่ะเขาก็ร้องไห้แล้วเขาเงียบเขานิ่งไปเลยแล้วตัวเขาก็เหลืองไปเลย
2: ความรู้สึกมันดีขึ้นไหมหรือว่าความตั้งใจหลังจากนี้จะต้องเป็นยังไง
1: ความรู้สึกมันก็ดีขึ้นตรงที่มีหลักฐานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าวันนั้นที่เราสันนิษฐานว่าเขาตั้งใจอ่ะมันคือความจริงถ้าวันนั้นอ่ะถ้าชนขึ้นมาแล้วลูกหนูเป็นอะไรอ่ะแล้วเขาลูกคนแรกของหนูก็อยากดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะเธอก็เข้าแจ้งความอีกครั้งที่สน.หนองแขมนะคะมาได้สอบปากคำกับรองผู้กำกับสอบสวนสน.หนองแขมพันตำรวจโทวิชิตสวัสดีใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงค่ะหลังให้ปากคำเธอก็บอกนะคะว่ารู้สึกสบายใจขึ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่วันนี้ตำรวจชี้แจงแล้วนะว่าทำไมวันนั้นถึงไม่ได้ให้แจ้งความตำรวจบอกว่าคือก็อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อนเผื่อจะตกลงยุติเรื่องได้แต่เอาล่ะในเมื่อวันนี้ยังยืนยันจะแจ้งความวันนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะสอบปากคำทั้งสองฝ่ายดำเนินการต่อไปส่วนฝากเจ้าของรถยนต์ค่ะตอนแรกนึกว่าจะมาที่โรงพักไหมที่สุดไม่เจอตัวนะคะก็มีแต่การชี้แจงผ่านทาง Facebook ค่ะยอมรับว่าผิดจริงไม่มีคำแก้ตัวขอโทษพร้อมชดใช้พร้อมรับผิดชอบทุกอย่างก็อธิบายนะคะบอกว่าคือจังหวะนั้นน่ะที่จะเบี่ยงออกเลนกลางอ่ะเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มองทางขวามัวแต่มองว่าด้านหน้าซ้ายพ้นจากรถคันหน้าหรือเปล่าจู่ๆมอเตอร์ไซค์มาข้างๆแถมยังตะโกนด่าว่าคอก็ยอมรับว่าโกรธและขาดสติประกอบกับตอนนั้นไม่เห็นเด็กเล็กอะค่ะเพราะว่านั่งอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่นะคะทีนี้จังหวะที่ขับรถเนี่ยไม่ได้ตั้งใจชนอยู่ดีนะเขาบอกว่าเขาแค่ตั้งใจจะขับรถตามไปแต่คันหน้าเบรกก็เลยทำให้ชนท้ายเดี๋ยวตำรวจก็คงดำเนินการต่อไปนะคะ
3: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาเข้มข้นในข่าวสารกันต่อนะครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้ครับทางกฟผ.เขาฝากมาชวนเยาวชนและประชาชนครับไปเปิดโลกพลังงานแห่งอนาคตเขาขนทัพ8นวัตกรรมเด่นและกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟนะครับมาร่วมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ติดตามได้จากรายงานครับ
4: งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569คึกคักไปด้วยเยาวชนที่มาร่วมเปิดโลกการเรียนรู้โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือบูธของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Innovate Power Solution for a Better Life นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน8กลุ่มนวัตกรรมเด่นเช่นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

0: ขนาดเล็ก SMR ระบบกักเก็บพลังงาน Energy Storage โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดตลอดจนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Grid Modernization และระบบ SCADA X ยุคดิจิทัล
1: ปีนี้นะครับทางกผ.เรานะครับเราก็จะเอาธีม Innovate Power Solution for a Better Life นะครับก็คือนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับน้องๆเยาวชนนะครับได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนวัตกรรมทางด้านพลังงานนะครับที่ความมั่นคงพลังงานสะอาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เป็นการจุดประกายนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นว่าที่นักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นว่าที่วิศวกรนวัตกรรุ่นใหม่ที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถเอาพื้นฐานวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ได้นะครับ
0: อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ดึงดูดน้องๆคือกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบแฮนด์ออนเกือบ10รูปแบบทั้งการประดิษฐ์ไฟฉายจิ๋วจากไม้ไอติมเพื่อการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าพื้นฐานและเกมอินเตอร์แอคทีฟที่ประสานความสนุกเข้ากับความรู้ด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างลงตัวสำหรับนักเรียนเยาวชนที่สนใจมาร่วมสัมผัสนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้
2: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
3: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
2: คน Spotify เขารู้กัน
3: ดูเลิกกับเขาแล้ว
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove

0: นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: แม่ไปหาหมอกัน
3: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
4: เสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
5: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่คุณผู้ชมครับป้าดาโดนแล้วฮะมีผู้ชายไปแจ้งความเอาผิดป้าดาหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112เมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะครับแต่เอาตัวป้าดาก่อนครับไม่รู้แกรู้หรือยังนะฮะวันนี้แกบุกไปสำนักงานพระพุทธศาสนาก็อย่างที่แกลั่นเอาไว้เมื่อวานนี้ในรายการหวนกระแสจะไปตรวจสอบที่มาของวัดถ้าเอกสารมันถูกต้องวัดเป็นวัดจริงยอมจบวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังหน่อยคนก็ตั้งข้อสังเกตจริงๆแต่เมื่อวานแล้วว่าเอ๊ป้าแกดูดบๆนะenergy แกดูแผ่วๆแต่แกยืนยันไม่แผ่วป้าคนจริงไม่ใช่โจรป้าดาชมมณีน้อยจันทร์ครับที่เห็นอยู่ก็คือไปกรอกเอกสารนะครับเพื่อจะขอเอกสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาครับเรื่องของการทำวัดว่าเป็นวัดป่าอดุญญารามมาอย่างถูกต้องหรือไม่ป้าดาเนี่ยเปิดเผยหลังยื่นหนังสือนะครับระบุว่าก็ต้องการดูเอกสารว่าคือเอกสารเนี่ยมันมาเป็นยังไงที่มาที่ไปของวัดมันถูกต้องไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มาขอเอกสารไม่เคยได้เลยทำไมอยู่ดีๆโผล่มาเป็นวัดได้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าให้เข้ามาเอาบ่ายวันศุกร์ดังนั้นเดี๋ยวบ่ายวันศุกร์จะได้รู้กันว่าจบไม่จบที่ผ่านมาตนและครอบครัวพยายามตรวจสอบขอถ่ายสำเนามาหลายปีก็ไม่เคยได้เลยสาเหตุที่ต้องการเห็นเอกสารป้าดาระบุว่าครอบครัวต้องการตรวจสอบที่มาของวัดเราเพียงแค่ต้องการตามหาความจริงแต่ก็ยอมรับนะอันนี้ฝากถึงชาวโซเชียลเห็นว่าฝากหลายครั้งวันนี้ขอฝากอีกครั้งอย่าถล่มครอบครัวป้าให้มันมากนักเลยตอนนี้คนในครอบครัวเนี่ยคนเก่าคนแก
7: ่
6: ป่วยกันหมดแล
7: ้
6: วล้มป่วยกันหมดแล้วอย่าให้มันมากนักเลยเดี๋ยวได้เห็นเอกสารทั้งหมดว่าผลออกมาถูกต้องยังไงก็จะตอบคำถามสังคมได้ฉันน่ะไม่ใช่โจรนะฉันเป็นคนฉันไม่ได้โหดร้ายก่อนที่จะมาประนามครอบครัวให้ตรวจสอบและรับฟังข้อมูลจากทายาทฝั่งเราด้วย
7: ก็ต้องตามหาความจริงไม่ได้ว่าจะไปรังแกพระหรืออะไรหรอกก็ไม่ต้องไปถล่มกันมากโซเชียลมันเล่นงานครอบครัวจนล้มป่วยกันแล้วมันหนักแล้วค่ะตอนนี้เพราะที่มันที่ทรัพย์สินก็เป็นของเราท่านผอ.สำนักพุทธท่านก็รู้คือเราก็สงสัยเพราะว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วพุทธจังหวัดขอนแก่นก็ยืนยันว่าโฉนดเป็นของตาเฮียงเป็นของนายเฮียงพิมพ์ศรีจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกในสังคมนี้ต้องได้รับการตรวจสอบแค่นั้นเองถ้าเราผิดเราก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าทางวัดผิดก็มันก็เป็นเรื่องของวัด
8: วันศุกร์นี้ผลออกมาว่าโอเควัดถูกต้องจริงแล้วหลักฐานเด็ดที่ป้าเก
7: ็บไม่หนูดูก่อนหนูดูหนังสือก่อนหนูอย่าเพิ่ง
8: ห้ามสมมติ
7: หนูอย่าไปคิดอะไรแทนอย่าไปคิดอะไรล่วงหน้าเอาก็เดี๋ยววันศุกร์ก็ได้เจอแล้วไงก็ได้เห็นแล้วไงอ
9: ะไรย
7: ัง
9: ไงเราจะไปขอโทษขอเข้ามาพระอาจารย์ท่านไหม
7: ตรวจก่อนลูกค่อยว่ากันแม่เป็นคนนะแม่ก็เป็นคนแม่ก็มีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจเราไม่ใช่โจรเราไม่ได้โหดร้ายอะไรหรอกแต่ว่าตรวจสอบก่อนที่จะประนามเราตรวจสอบเสียก่อนอย่าพากันแห่ลงไปจังหวัดทั้งหมดแล้วทำไมไม่เชิญทายาทล่ะ
9: สมมติว่าใช่ไปแล้วและสมมติว่าไม่ใช่ล่ะเราจะยังไงตอบถ้าไม่ใช
7: ่วันศุกร์จะให้คำตอบโอเคนะคะ
10: น้อยใจไหมกับสังคมตอนนี้ที่แบบว่าเหมือน
7: ไม่น้อยใจไม่น้อยใจแล้วแต่เขาไม่รู้คือเขาไม่ผิด
6: นี่ทีนี้นักข่าวของเราคุณบชยศก็ถามว่าแต่ทีนี้สังคมก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ป้าถอยแล้วป้าแผ่วแล้วเนี่ยยอมแล้วหาทางลงหรือเปล่าป้าดาบอกถอยคืออะไรอะไรคือถอยไม่เข้าใจอ่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราแค่อยากจะบอกว่าครอบครัวของเราตามหาพิสูจน์ความจริงว่าวัดเนี้ยมันเป็นวัดจริงหรือเปล่าเราอ่ะไม่ได้ต้องการ

0: อันที่หรอกนะเราทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไงวัดเนี่ยเป็นวัดจริงไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ด้วยเอกสารสุกนี้รู้กัน
1: เอเนอร์จ
2: ีเราดรอปลงไหมเนี่ยตั้งแต่แรก
3: สไตล์นี้ไม่ต้องไปถามเรื่องอื่นไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย
4: หลายคนบอกแม่ยอมถอยแล้วหรอ
1: เออถอยไหม
3: อะไรคือถอยยังไงไม่เข้าใจอ่ะ
5: มีคนบอกว่าแม่ยอมถอยถ้าสุดท้ายแล้วผลตรวจสอบออกมาแม่ถูกต้องทุกอย่างแม่ก็จบ
3: คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็บอกแล้วว่าครอบครัวเราเนี่ยกำลังตามหาพิสูจน์ว่าที่นี่เป็นวัดจริงๆไหมทำไมมันมีสิ่งของที่ไม่ชอบมาพากลเยอะ
5: ไอ้ที่ดินตรงนั้นก่อนหน้านี้มันเป็นป่าช้าแล้วก็เป็นที่สาธารณะก่อน
3: ไม่ใช่สาธารณะมันเป็นที่จับจองมันมีสค.1เลขที่56เลขที่56ก็คือของตาเฮียงนี่แหละ
1: ตรงน
5: ั้
1: นม
5: ัน
1: เป็นป่าช
5: ้
1: า
5: แ
1: น
5: ่
1: ล่ะ
5: ส่วน
3: พวกหนูเกิดพ.ศ.เท่าไหร่กัน
1: ไม่แต่ว่า
6: ชาวบ้านแน
3: ่แล้วทำไมแม่พูดไม่เชื่อแม่แล้วไปเชื่อคนอื่นแล้วเราก็เป็นทายาทเราก็ย่อมรู้ดีเหมือนกัน
1: ก็คือยืนยันว่าไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อน
3: มันอาจจะเป็นป่าสมัยก่อนตรงไหนมันก็เป็นป่าในการที่จับจองที่มันก็เป็นป่าแล้วมันยังไงถ้าใครจับจองได้คนนั้นก็ย่อมได้สิทธิ์ใช่ไหมคะเอาไว้ดูกันวันศุกร์แล้วกันนะคะวันศุกร์ดูเอกสารเนี่ยเอกสารที่แม่มาเขียนเรื่องได้ 100% ไม่มีปัญหาก็ประโคมกันดูหนังสือก่อนได้ไหม
7: ได้
3: ดูหนังสือก่อนนะโอเคเรื่องอื่นค่อยว่ากันเราไม่ได้ทวงสิทธิ์อะไรนะเพียงแต่ว่าเราก็มาตามขั้นตอนที่เราพูดตั้งแต่แรกเราก็ตรวจสอบก็คือแค่นั้นไม่มีอะไรพอแล้วลูกพอแล้ว
1: มีที่ดินนอนหลับไหมคะ
3: โอ้สบายมาก
1: ข้าวแข็งแรงไหมเนี่ย
3: แข็งแรงค่ะ
1: เหนื่อยไหมคะ
3: ไม่เหนื่อยเลย
1: ไม่เหนื่อยสู้ไม่ถอย
3: มันไม่ใช่สู้หรือไม่สู้หรอกลูกมันว่ากันที่ตามหลักฐานแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ต้องถามสำนักพุทธสิว่าผิดไม่ผิดสำนักพุทธเขารู้
8: อ๋อก็จะให้เขาชี้ให้อ
3: ีกทีใช่สำนักพุทธเขาชี้ได
0: ้คือถ้าดูอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอวันศุกร์นะฮะพอจะคาดเดาได้แต่ว่าในมุมของศิษย์วัดเนี่ยเขายังกังวลนะกลัวว่าป้าดาจะไม่จบแล้วปรากฏว่าวันนี้ที่วัดป่าอดุญญารามคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชายท่านหนึ่งชื่อคุณอุเทนอินอ้ายอายุ53ปีชาวจังหวัดขอนแก่นมากราบสักการะเจ้าอาวาสแล้วก็บอกกับเจ้าอาวาสว่าเดี๋ยวกราบสักการะเจ้าอาวาสแล้วจะไปโรงพักเมืองขอนแก่นไปแจ้งความเอาผิดป้าดาหมิ่นเบื้องสูงปรากฏทำจริงพอสักการะเจ้าอาวาสเสร็จปุ๊บไปสน.ไปโรงพักเมืองขอนแก่นแล้วมีหลักฐานสำคัญคือคลิปนี้คุณผู้ชมครับขออนุญาตเราต้องดูดเสียงบางช่วง คือเนื่องจากในคลิปนี้มันจะมีผู้ชายท่านหนึ่งคือก็พูดในทำนองอ้างเบื้องสูงลองดูบรรยากาศในคลิปนี้สักหน่อย
9: ที่ท่านบุกรุกอยู่ท่านต้องย้ายออกถ้าไม่ย้ายออกหลังจาก15วันเราจะมาปิดถาวรแล้วเราจะมาเคลียร์วัดนะคร
0: ับ เอาเท่านี้เพราะประโยคหลังจากนี้คือประมาณว่าให้ออก15วันเลยเพราะมันมีฎีกามาแล้วอย่างงู้นอย่างนี้อ้างเบื้องสูงวันนี้มาแจ้งความมาตรา112โดยใช้หลักฐานสำคัญก็คือคลิปนี้โดยบอกว่ามันผิดแปลกกลุ่มคนนี้รวมถึงป้าดาอ้างเบื้องสูงตนในฐานะประชาชนขอเอาผิด
10: บุคคลดังกล่าวนะฮะรวมถึงพวกที่อยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นน่ะว่าท่านมีฎีกาจริงไหมนะครับนะฮะแล้วฎีกาของท่านนั้นเนี่ยนะครับบอกว่ามาจากเบื้องบนมาจากในหลวงนั้นน่ะเป็นอย่างไรอยากให้ทางกลุ่มที่มาแสดงเนี่ยอยากได้แสดงหนังสือฉบับนั้นนะครับเพื่อจะได้คลายข้อสงสัยว่าท่านมีจริงหรือไม่นะครับถ้าท่านเป็นการกล่าวอ้างหรือแอบอ้างกับผมนะครับในประชาชนหน้าที่ของประชาชนนะครับขอที่จะร้องท่านในพรบ112ครับผม
0: ขณะที่ตัวเจ้าอาวาสนะครับวันนี้สีหน้าสีตาแจ่มใสพูดคุยเป็นกันเองเลยฮะแล้วก็พูดถึงข้อพิพาทนักข่าวไปถามเจ้าอาวาสบอกว่าหลังจากนี้เราไม่คุยเรื่องนี้แล้วนะลูกคณะกรรมการวัดทุกคนก็จะไม่พูดเรื่องนี้เราจะคุยกันแต่เรื่องธรรมะเท่านั้น
11: โยมที่ร้านไม่มีหลวงพ่อไม่ลำบากเด้อมันเป็นการพาดพิงถึงบุคคลอื่นโยมต้องเข้าใจเด้อถามเรื่องนี้ไม่พูดถึงมันอยู่ไกลกันพี่นานในกันศาลหลวงพ่อจะไม่กล่าวพาดพิงในใครทุกคนไม่อยากให้หลวงพ่อผิดคำพูดในเรื่องนี
12: ้
11: ให้ศาลเป็นคนบอกหลวงพ่อที่บอกแทนศาลบ่ได
12: ้
11: ผิดกฎหมาย
0: แต่คนก็ยังมาเยอะจริงๆนะครับเห็นว่าทางวัดป่าเขาประกาศขอให้ญาติโยมเลี่ยงเข้าพบเจ้าอาวาส3วันต่อสัปดาห์ก็จะเป็นวันที่เจ้าอาวาสไปฟอกไตจันทร์พุธศุกร์วัยยาวัจกรของวัดคุณสิทธิ์วรยศก็มาพูดถึงเรื่องความรกความอะไรที่ไม่เป็นวัดคือก็ตอนนี้พยายามทำความสะอาดกันอยู่ตัดยงตัดหญ้าทำความสะอาดถนนคือความตั้งใจของเจ้าอาวาสเนี่ยตั้งใจจะสร้างโบสถ์

0: ติดขัดเรื่องปัจจัยมันก็เลยเห็นเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่ตรงปัจจุบันทีนี้เรื่องของความรกของต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นวัดป่าไงหลวงพ่อต้องการรักษาสภาพความเป็นวัดป่า
1: ท่านก็อยากพักผ่อนเนาะว่าอายุก็มากแล้วก็มีโรคมีภัยหลายสิ่งหลายอย่างนี่แหละท่านเป็นพระที่รักต้นไม้แต่ท่านไม่ได้ห้ามหรอกทำความสะอาดแถวถนนเนี่ยแต่ท่านไม่อยากให้ไปตรงในป่าถ้ากวาดถนนกวาดเศษใบไม้ใบอะไรท่านให้กวาดเข้าป่าให้สะอาดเฉพาะถนนบางคนก็แนะนำอยู่อยากจะให้หลวงพ่อสร้างโบสถ์เพราะว่าคงจะมีคนมาช่วยนะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าผู้สื่อข่าวว่าหลวงพ่อก็อยากจะทำอยู่แต่มันเกี่ยวกับเงินการทำอะไรมันใช้เงินท่านไม่อยากจะไปทำให้คนเดือดร้อนพูดอย่างตรงๆไม่อยากไปเรียอะไรไม่อยากจะไปเรียอะไรว่าจะช่วยโยมช่วยสร้างชั้นนี้หน่อยนะท่านไม่เคยไปพูดอย่างนี
0: ้ปิดท้ายก็ต้องคุยกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นครับคุณพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเชือกบอกว่าคือก็จะไปแจ้งความเอาผิดกับนางบัวไข่นางบัวไข่เนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกของนายเฮียงกรณีที่ไปขอออกใบโฉนดแล้วอ้างว่าโฉนดหายอันนี้จะไปตรวจสอบว่ามีเจตนาหรือเปล่ารู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าโฉนดฉบับจริงอยู่ที่เจ้าอาวาสอันนี้ขอตรวจสอบเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นก็จะไปแจ้งความเอาไว้ก่อนอันนี้เรื่องนึงแล้วนะฮะคือไปร้องข้อมูลอันเป็นเท็จแจ้งความเอาไว้ก่อนว่าผู้จัดการมรดกขอออกโฉนดอีกเรื่องคือเรื่องสำคัญการเปลี่ยนชื่อโฉนดคุณผู้ชมเจ้าพนักงานที่ดินยอมรับครับว่ายังกังวลใจอยู่นะยังคงต้องหารือกับกรมที่ดินเพื่อยืนยันแนวทางก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทีหลังเอาตรงๆกลัวป้าดานั่นแหละกลัวป้าดาทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนชื่อในโฉนดได้ทันทียังคงต้องมีขั้นตอนการสอบสวนข้อมูลประกอบอีกหลายรายการหนึ่งในนั้นก็คือเดี๋ยวสำนักงานที่ดินต้องไปตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกสร้างภายในวัดจำนวนภิกษุจำนวนสามเณรมันต้องละเอียดแล้วก็รอบคอบจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังอ่ะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเสียงของเจ้าพนักงานที่ดินนะฮะพรุ่งนี้คงไม่มีข่าวประดาแล้วฮะเดี๋ยวรออีกทีวันศุกร์เลยครับว่าจะเอายังไงเดี๋ยวสักครู่ชมข่าวกันต่อครับ
2: การที่ผู้ขอมายืนยันว่าโฉนดที่ดินสูญหายโดยอ้างว่าเก็บรักษาไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่ทราบว่าสูญหายไปด้วยเหตุใดนะครับซึ่งตอนแรกเราก็เข้าใจว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่พอไปออกรายการโหนกระแสนะครับก็เห็นทางฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันว่าอยู่กับเจ้าอาวาสก็คือแสดงว่าโดยพฤติกรรมก็ถือว่าผู้ขอรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้สูญหายนะครับมันก็เข้าข่ายเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งในวันนี้ในส่วนของเจ้าพนักงานที่ดินก็เลยจำเป็นจะต้องมาดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จนะครับเพราะไม่งั้นเราในฐานะเจ้าหน้าที่เราก็จะถือว่าเราละเว้นอีกแต่ส่วนว่าอาจจะมีความผิดขั้นไหนยังไงหรือมีใครที่จะต้องอยู่ในข่ายที่ต้องรับผิดก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานสอบสวนที่ท่านจะต้องพิจารณาตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
3: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
5: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
4: แซ่บอะไรขนาดนี
5: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
6: บอลเคยบอกหรือเปล่าว่าตอนนี้มันทำงานอะไรอยู่ถ้าบอลรู้อะไรต้องบอกพี่นะ
7: มันบอกให้ฉันโพสฉันก็โพสฟังฉันฟัง
8: เราพี่เซนไม่หวั่นไหวกับเงินบ้างเลยเหรอคะ
9: ก็เป้าหมายในชีวิตพี่ไม่ใช่เงินนี
10: ่เฟื่องตาขออะไรอย่างได้ไหมตาฝากเซนด้วย
11: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เรามาเปลี่ยนงานก่อนไหม
14: ใจตรงกันเลย

0: ักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: วันนี้พูดถึงเรื่องของมีมดังเมื่อวานสักหน่อยนะคะคนที่เข้าใจกันว่าเป็นทนายของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะให้สัมภาษณ์สื่ออยู่ปรากฏว่านักข่าวยกไมค์หนีแกเดินตามคุณไอซ์ลักษณ์นกและแกก็ยังเดินตามไปจนคุณไอซ์บอกกันดิฉันไปเองอย่าตามมานะคะมีมนี้เป็นที่พูดถึงเยอะมากนะคะทีมงานขึ้นมีมประกอบไปด้วยก็ได้นะคะคือจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะทวนที่มาที่ไปของมีมนี้และวันนี้เราได้คุยกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมท่านนี้ค่ะเพราะหลังจากมีมนี้มันดังปุ๊บก็มีคนออกมาแฉปั๊บว่าเป็นทนายได้ยังไงอ่ะเคยเป็นอัยการแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการไปก็โดนเพิกถอนใบอนุญาตว่าความไปแล้วนะวันนี้เราก็เลยคุยกับเจ้าตัวนะคะเจ้าตัวบอกว่าเพิกถอนอะไรอ่ะถ้าเพิกถอนนะผมต้องมีได้รับหนังสือละนี่ไม่ได้รับหนังสืออะไรเลยแต่ที่หยุดว่าความไปเพราะว่าผมอ่ะเป็นประธานกรรมการบริษัทหมื่นล้าน
2: หมื่นล้านนะตูน
1: มีบริษัทลูกนี่28บริษัทพี่ไก
2: ่โอ้โห
1: นี่คือเหตุผลที่ไม่ได้ว่าความเฉย
2: ๆแล้วแกเป็นระดับด็อกเตอร์เลยนะเรียกกันว่าด็อกเตอร์นัท
1: ใช่ส่วนที่ไปเมื่อวานนี่นะคะคือเป็นเจ้าของบริษัทอะอย่างนี้แล้วกันเจ้าของบริษัทกฎหมายที่คุณสุชาติมาว่าจ้างไม่ได้ว่าความเองให้ทนายความในบริษัทว่าความแต่ตัวเองก็แค่ไปติดตามย้อนก่อนค่ะเมื่อวานนี้นะคะคือมันมีเรื่องที่คุณไอซ์ลักษณ์นกสีนอกส.ส.พรรคประชาชนค่ะไปรับทราบข้อกล่าวหา2คดีตามที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจให้ดำเนินคดี1คือข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา2คือความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะคุณรักษณกก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะทีเนี้ยไฮไลท์เนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นที่เรื่องคดีอ่ะมันกลายเป็นจังหวะโบ๊ะบะกลางสน.ทองหล่อค่ะคือคุณไอซ์เนี่ยเอาพูดตรงๆนักข่าวก็รอสัมภาษณ์คุณไอซ์แหละแล้วจังหวะนั้นเนี่ยค่ะคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะตุงขอใช้คำว่าเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณสุชาติละกันก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างนี้จังหวะนั้นคุณไอซ์เดินออกมาพอดีอะค่ะนักข่าวที่ได้รับมอบหมายมาให้มาตามคุณไอซ์ก็ยกไมค์หนีคุณณัฐวุฒิดื้อ
3: ช่อง3ใช่ไหม
4: คร
3: ับ ต้องนำเรียนพี่น้องสื่อแล้วก็บอกคุณสรยุทธ์ออกเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าเวลานั้นชอบตัดต่อมันทำให้ข้อมูลไม่ครบผมต้องบอกงี้ว่ากรณีแรกเนี่ยเขากล่าวหาคุณสุชาติว่าเถื่อนถอยแล้วก็ชั่วเอาคุณไปตามก็ดูไปตามดูก็เลยไปตามดูก็เลย
2: โอ้โห
1: นักข่าวก็คือคนบอกว่านักข่าวใจร้ายจังคืองี้คุณผู้ชมตุ่นเข้าใจผู้สื่อข่าวภาคสนามได้รับมอบหมายจากบก.มาว่าวันนี้ให้มาสัมภาษณ์คุณไอซ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องได้คือคุณไอซ์คนอื่นไม่ได้ยังไม่เท่าไหร่แต่มันต้องได้คุณไอซ์ไงนี่น้องบาร์ส
2: นักข่าวเราน
1: ักข่าวเรื่องเล่า
2: ตาไปก่อน
1: ชะเง้อปุ๊บไปอย่างนี้เลยแต่ว่าคนที่น่าจะโหดร้ายที่สุดคือคนที่เอื้อมมือไป
2: ออกจากเสื้อ
1: ดึงไม่ออกโอ้โหจิตใจน้องทำด้วยอะไร
2: ไม่เดี๋ยวก่อนพี่ชื่นชมน้องนะน้องนักข่าวทุกท่านเลย
1: ทำตาม
2: ที่ได้รับมอบหมายจริงๆ
1: เพราะหมายเนี้ยคือหมายสัมภาษณ์ไอซ
2: ์เอาตรงๆรายการเราเนี่ยเมื่อวานถ้าคุณผู้ชมติดตามนะผมกับตูนก็รอเราขึ้นภาพสดด้วยรอไอซ์
1: เราก็มอบหมาย
2: เราก็มอบหมายนี่แหละเราก็บอกว่าเดี๋ยวไอซ์ลงมาต้องบอกพี่นะพี่จะได้เข้าภาพสด
1: คือถ้าไอซ์ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนนั้นอะตูนกับพี่ไก่ก็อาจจะดึงสัญญาณสดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนักข่าวได้รับมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์ไอซ์ลักษณ์ชนกเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่มาที่ไป
2: ใช่บาร์ก็คงจะกลัวไก่กระตูนอยู่นี่แหละหลอนเลยว่าถ้าไม่ได้ไอซ์ไปเลย ก็บอกด็อกเตอร์

0: น่าจะนิดนึงโทษนะคะโทษนะคะเนี่ยชอบมากเลยอ่ะคือไมค์มันติดที่เสื้อตูนถ้าไม่ได้ไมค์นี่อุปกรณ์สำคัญที่สุดของนักข่าวคือไมค์
1: แล้วน้องคนที่เอื้อมือไปดึงไมค์ออกน้องผู้หญิงอะ
0: แล้วน้องก็ไม่มองเลยนะไม่มองหน้าเขาด้วย
1: ก็คือเล็งอยู่ไงว่ากลัวเดี๋ยวคุณไอซ์จะเดินแล้วออกไปเลยเดี๋ยวไม่ให้สัมภาษณ์ต้องรีบไปดักอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าใจทุกคนเลยคร
1: ับ คนก็เลยมองไปทางโน้นเป็นหลักนะทีนี้จังหวะหลังจากนี้ยังไงต่อคุณณัฐวุฒิเดินตามไป
0: ใช่
1: ก็กลายไปเป็นคลิปที่2อีกคือนักข่าวก็เดินไปละปกติพอใครจะให้สัมภาษณ์เขาก็จะยืนนิ่งเนาะนักข่าวก็จะไปตั้งไมค์ละตั้งไมค์ตั้งไมค์อ้าวคุณณัฐวุฒิแกเดินมายืนข้างๆคุณไอซ์เคยประสบพบเจอเรื่องแบบนี้แล้วมาหนึ่งครั้ง
0: อ้าวนี่ไงน้อง
1: เดี๋ยวจะย้อนนะเดี๋ยวจะย้อน
0: เอาไมค์จากแล้วเอาไมค์ไปติดเสื้อให้ไอซ์เรียบร้อยละ
1: ไปหนีบให้คุณไอซ์
0: ไปหนีบให้คุณไอซ์ละ
1: ทีนี้คุณณัฐวุฒิมาข้างๆคุณไอซ์ก็เลยหันไปบอกตำรวจสน.ทองหล่อค่ะว่ารบกวนหน่อยค่ะรบกวนพอดีว่าจะให้สัมภาษณ์แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าอยากให้เชิญออกก็เรื่องมันจบตรงไหนรู้ไหมคุณณัฐวุฒิไม่ออกคุณไอซ์เดินไปเองแล้วก็บอกว่าอย่าตามมานะคะ
2: ไม่ผมอยากมาสังเกตการมาในฐานะตัวแทนผู้เสียหายนะครับอยากสังเกตการอยากเห็นหน้าผู้ต้องหาก็เลยมาสังเกตการนะครับไม่เกี่ยวครับคุณผมไม่อยากเจอคนนะครับผมมาตามนักการีมาโรงพักผมไม่ได้อยากมาเจอคน
3: นะครับ
2: ไม่เกี่ยวครับคุณไม่ต้องมาไล่ให้ผมสำหรับพฤติกรรมคุณเนี่ยอย่าเลยผมบอกกำลังเรียนกับพี่น้องสื่อว่าวันนี้ผมมาตามผมมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วผมมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วผมมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้ว
3: นะครับ
2: ไม่เกี่ยวครับผมไม่อยากรูปไปคุณหรอกคุณอย่ามาพูดเลยคุณอย่ามาพูดเลยคุณอย่ามาพูดเลย
1: นั่นนะคะจบลงตรงที่คุณไอซ์ก็เดินไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็บอกอย่าตามมานะคะแล้วนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณไอซ์ตรงนั้นแทนที่บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะก่อนหน้านี้เคยมีเฟรมประมาณนี้มาแล้วนะคะ
0: ศาลตลิ่งชันปะ
1: ศาลอาญาตลิ่งชันใช่ค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมอะค่ะก็แบบนี้แหละคดีเรื่องคุณสุชาตินี่แหละคุณไอซ์ก็กำลังให้สัมภาษณ์นะคะคุณณัฐวุฒิมายืนข้างๆลองย้อนดูนะคะ
4: โทษนะคะเกี่ยวอะไรกับท่านเลยเชิญด้านนู้นเลยค่ะเชิญด้านนู้นเลยค่ะ
5: ปั่นมาแล
4: ้
5: วคร
4: ับ โทษนะคะเชิญด้านนู้นเลยค่ะ
2: ด้านไหนครับ
4: เชิญด้านนู้นเลยค่ะ
2: จะฟังข้อความว่าตรงนั้นหรือเปล่าข้อความตรงไหม
4: เชิญด้านนู้นเลยค่ะ
2: ผมอยากจะฟังไม่ต้องเชิญผมหรอกครับ
4: เชิญด้านนู้นเลยค่ะ
2: หรอกครับ
4: เชิญด้านนู้นค่ะเชิญด้านนู้นเลยค่ะ
6: ฟ
4: ัง
6: ได้หมด
4: ไม่ค่ะคือเชิญเลยค่ะไม่ได้อยากมีรูปร่วมเฟรมกับทนายค่ะโทษนะคะไม่ได้อยากมีรูปร่วมเฟรมกับทนายเดี๋ยวเชิญไกลๆเลยนะคะไม่ยังไงได้ยินผ่านสื่ออยู่แล้วนะคะ
2: ไม่จำเป็นครับ
4: คือรบกวนด้วยนะคะไม่ได้อยากร่วมเฟรมด้วยกันเน
6: า
4: ะ
6: เชิญอยู่กับทางผู้สังเกตการดีกว่าคร
4: ับ ก็เมื่อสักครู่ท่านสุชาติก็มาเนาะ
1: นั่นแหละค่ะทีนี้พอหลังจากมันเป็นมีมไปเมื่อวานนะคะก็มีคนออกมาแฉอย่างเช่นอดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะโพสต์ว่าผู้ชายใส่สูทเอะอะโวยวายไร้มารยาทไม่ได้มีอาชีพทนายความแล้วคืออดีตกกต.สมชัยไม่ได้เอ่ยชื่อแต่แปะภาพข่าวนะเดี๋ยวจะบอกว่าตูนเป็นคนไปใหม่ถึง แปะภาพข่าวนี้มา แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีอาชีพทนายความแล้วเนื่องจากคณะกรรมการสภาทนายความลงมติถอนใบอนุญาตแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ด้วยเหตุขาดคุณสมบัติจากการถูกไล่ออกจากราชการจากเหตุมีพฤติกรรมชั่วเป็นตัวกลางติดสินบนกกต.ในคดีเลือกตั้งท้องถิ่นและปลอมเอกสารราชการเพื่อให้ผู้ต้องหาพ้นโทษจำคุกในคดียาเสพติดแต่เหตุใดสภาทนายความจึงไม่มีการออกประกาศต่อสาธารณะแล้วคุณสมชัยก็บอกว่าสุกนี้ค่ะวันที่21 10โมงเช้าจะไปติดตามผลการยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขอให้ถอนใบอนุญาตที่สภาทนายความจะได้แน่ชัดว่าสภาทนายความถอนใบอนุญาตว่าความอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังคุณไอซ์ลักษณ์นกสีนอกนะคะก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากขออนุญาตแชร์แล้วเธอก็แชร์ไปเขียนข้อความว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากต้องช่วยกันแชร์ศีลเสมอกัน
0: ทีนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์อีกหนึ่งข่าวซึ่งเป็นข่าวตั้งแต่17กันยาปี25ย้อนไปตอนนั้นพาดหัวข่าวของริงไซต์การเมืองครับบอกว่าเคยถูกไล่ออกจากราชการเพราะพฤติกรรมชั่วอย่างร้ายแรงเตือนพรรคเพื่อไทยคิดดีๆเอานัฐวุฒิมาช่วยกฎหมาย ในเนื้อข่าวเนี่ยระบุว่าวันที่16กันยายนปี68ที่ทำการพรรคภูมิใจไทยคุณสุภใจใจสมุทรประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีนายณัฐวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนยื่นคำร้องให้กับพรรคเพื่อไทยร้องต่อคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงทางการเมือง MOA ระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยมีการระบุว่าวันนี้นักกฎหมายจำนวนมากมีความเห็นว่าผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าคิดว่าจะร้องก็ใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องก็ร้องกันไปแต่อยากฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยอันนี้คุณสุภชัยฝากไปถึงว่าตนมีความห่วงว่าที่ผ่านมาท่านเป็นพรรคการเมืองใหญ่ทำไมไปจ้างนายณัฐวุฒิให้ทำตรงนี้แต่คิดว่านายณัฐวุฒิคงไปเสนอเข้าเองละมั้งซึ่งการกระทำมันก็ไม่เหมาะสมไม่ถูกมารยาทของทนายความในการเสนอตัวเข้าหาลูกความแล้วก็อ้างอิงไปถึงสุภาษิตกฎหมาย One should come to court with clean hands คุณจะไปศาลคุณจะต้องไปด้วยมือสะอาดแล้วก็ยังอ้างคำกล่าวของคุณสุภชัยอีกว่านายณัฐวุฒิอันนี้ใจความสำคัญละเคยเป็นอัยการประจำกองแต่เคยถูกไล่ออกจากราชการเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงรับสินบนล้านห้าวิ่งเต้นคดีเลือกตั้งในฐานะนักกฎหมายนี่คือสิ่งต้องห้ามอยู่แล้วแต่ตอนนั้นท่านเป็นอัยการจนที่สุดคณะกรรมการอัยการมีมติไล่ออกจากราชการด้วยเหตุผลนั้นถ้าผมเป็นท่านจะอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเพราะเคยถูกไล่ออกจากพฤติกรรมชั่วร้ายอย่างร้ายแรงซึ่งท่านไปร้องศาลปกครองสูงสุดสุดท้ายศาลปกครองก็วินิจฉัยคดีตัวเองยังแพ้เลยอยากจะฝากไปถึงเพื่อไทยคิดดีๆถ้าจะเอาคนนี้มาช่วยงานแล้วคุณไอซ์ก็แชร์ข่าวของริงไซต์การเมืองนี่แหละครับแล้วเขียนข้อความว่าสวัสดีเรามาจากอนาคตปัจจุบันคนนี้เป็นที่ปรึกษากฎหมายของนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยโอ้โหแซ่บ
1: อีกคนนึงค่ะคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์นะคะเป็น CEO Dome Cloud ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT อาจจะคุ้นๆนะคะเขาคือคนที่ล่าสุดเนี่ยออกมาแฉข้อมูลกรมขนส่งทางบกกรมการปกครองรั่วคุณธนารัตน์คนนี้แหละบอกว่าคดีน่าสนใจครับพรีคนนึงโดนไล่ออกจากราชการ2รอบเลยเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในขณะดำรงตำแหน่งเป็นอัยการผู้ช่วยจังหวัดโดยกระทำการ2ครั้งไล่เลี่ยกันเพราะในขณะที่ถูกสอบคดีแรกแกก็ลงมือคดีที่2เลยทันทีไม่สลดผลก็เลยโดนไล่ออกซ้ำ2รอบเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนโดนไล่ออกจากราชการ2ครั้งติดๆด้วยความเป็นนักกฎหมายมากความสามารถแกเลยฟ้องศาลปกครองสูงสุดคัดค้านคำสั่งไล่ออกแต่แพ้ยกฟ้องทั้ง2คดีผลก็คือมีรายละเอียดการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครองในรูปแบบของคำพิพากษาจนเป็นประวัติมัดตัวเองอีกคุณธนรัตน์เขียนว่าโดนไล่ออกเงียบๆก็ดีอยู่แล้วคนเลยรู้รายละเอียดทั้งประเทศเลยทีนี้จุดๆๆฮาแนบลิงก์มาด้วยค่ะทีมข่าวเรานะคะก็เลยสอบถามไปยังแหล่งข่าวท่านหนึ่งในสภาทนายความค่ะถามว่าเมื่อวานเนี้ยอย่างที่คุณณัฐวุฒิไปสน.ทองหล่อตกลงทำได้ไหมเป็นทนายความหรือเปล่าแหล่งข่าวท่านนี้บอกว่าคุณณัฐวุฒิจะไปสน.ทองหล่อเมื่อวานหรือไปไหนก็ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของสภาทนายความแล้วเพราะหมดสถานะไปนับตั้งแต่วันที่โดนจำหน่ายชื่อแล้วสภาทนายความจึงไม่สามารถไปควบคุมมัญญาตหรือควบคุมอะไรได้อีกแล้วเท่ากับว่าจำหน่ายไปแล้วพ้นสภาพไปแล้วค่ะส่วนสาเหตุก็เพราะว่ามีคนมาร้องเรียนค่ะว่าเคยรับราชการจากนั้นถูกให้ออกจากราชการสภาทนายความเนี่ยก็ได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เจ้าตัวเคยสังกัดเคยรับราชการมาแล้วนะคะพบว่าเคยรับราชการจริงและถูกให้ออกจากราชการไปแล้วจริง
0: อันนี้ก็ยืนยันจากแหล่งข่าวจากสภาทนายความ
1: แต่ว่าเจ้าตัวจะยอมรับตรงนี้ไหมขอให้รอฟังขอให้รอฟังว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงแต่ก่อนจะไปถึงตัวคุณณัฐวุฒินะคะต้องไปถามคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอะค่ะนักข่าวก็โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์นะคะประเด็นแรกคุณณัฐวุฒิถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าความแล้วหรือเปล่ามาเป็นทนายให้คุณสุชาติได้หรือคุณสุชาติบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนเพราะในส่วนคดีความของตนเองที่ว่าจ้างนายณัฐวุฒิดูแลเนี่ยตนไม่ได้จ้างนายณัฐวุฒิคนเดียวแต่จ้างในลักษณะว่านายณัฐวุฒิเป็นหัวหน้าสำนักกฎหมาย แล้วนายณัฐวุฒิจะใช้ทนายคนไหนในสำนักกฎหมายก็เรื่องของเขาเข้าใจว่ามีทีมทนายอะค่ะมี 4-5 คนที่ดูแลคดีความให้กับตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณณัฐวุฒิทำอะอย่างไปเมื่อวานนี้ที่สน.ทองหล่อเนี่ยจนไปมีมีมกับคุณไอซ์ลักษณ์ชนกเนี่ยค่ะคุณสุชาติบอกว่า

0: ันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องไปคอยติดตามคดีแล้วก็มารายงานผมส่วนที่คนวิพากษ์วิจารณ์มาถึงผมก็ไม่ซีเรียสบทบาทของใครของมัน
1: เขาเป็นฝ่ายกฎหมายเขาจะใช้การเป็นทนายก็เขาเป็นฝ่ายกฎหมายหมายความว่าเขาเป็นพนักงานกฎหมายแล้วกันเอางี้เราใช้เขาเรื่องนี้เขาจะใช้ทนายคนไหนก็เรื่องของเขาว่า
2: บทบาทตอนนี้ถือว่าโอเคอยู่เขายังทำงานให้เราได้ดีอยู
1: ่ก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขาตามคดีให้เราได้อะ
2: ครับ
1: หรือว่าบางทีเรามีฝ่ายกฎหมายเราก็ไม่ได้คิดว่าฝ่ายกฎหมายจะต้องไปทะเลาะกับคนนู้นนี
2: ้
1: แต่เราให้ทำเฉพาะเรื่องของเราก็จบถูกไหม
2: ครับแล้วบทบาทที่เขาไปหาคุณไอซ์อย่างเงี้ยอันนี้เราบอกเขาไหมหรือว่าเขาทำของเขาเอง
1: เขาก็เป็นหน้าที่เขาจะต้องไปตามดูว่าผู้ต้องหามายัง
2: ครับ
1: ถูกไห
2: ม
1: เขาต้องไปตามคดีเพราะเขารับงานเพราะเขาต้องไปตามผู้ต้องหามามอบตัวอย่างมาพิมพ์ในมืออย่างอะไรเขาต้องรายงานเราติดตามเลย
2: ก็คือเพียงไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะมากระทบถูกวิจารณ์กระทบเนี่ยก็บทบาทของเขาไป
1: ของใครของมันคือเหมือนนักฟุตบอลคุณนักฟุตบอลเก่งคุณอยู่สโมสรผมในหน้าที่คุณทำสำเร็จนอกจากเวทีสนามกีฬาคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องคุณรับผิดชอบคดีเองไม่เกี่ยวกับผม
0: เป็นค่ะที่ผู้สื่อข่าวเราก็ถามคุณสุชาตินะคะคือคุณณัฐวุฒิเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยหันมาหาน้องบาสช่อง3ใช่ไหมออกให้หมดเลยนะอย่าตัดต่อฝากบอกคุณสรยุทธ์ด้วยนะออกข่าวเยอะๆหน่อยอย่าตัดออกแล้วก็พูดถึงคำที่คุณไอซ์ใช้พูดถึงคุณสุชาติจนเป็นที่มาของการฟ้องร้องเนี่ยค่ะก็พูดคำมาคุณผู้ชมคงได้ยินในคลิปอะคลิปเนี้ยซึ่งเมื่อเช้านี้พี่ยุทธก็ยังพูดในรายการกรรมกรข่าวบอกว่าคือไม่อยากจะออกซ้ำไงเพราะว่ามันเป็นที่มาของการฟ้องดำเนินคดีกันการที่มาออกซ้ำมันก็เหมือนไปว่าคุณสุชาติซ้ำให้อ่ะแต่คุณณัฐวุฒิจะเอาใช่ไหมเมื่อเช้านี้พี่ไก่กรรมกรข่าว
3: น่าจะร้อยรอบได้เลย ที่เปิดวนไปวนมา
0: หนูกำลังจะถามพี่ไก่ว่า3หรือ4รอบนะ
3: อะไรนะพฤติกรรม
0: นั่นแหละค่ะ
3: แต่ละคำอ่ะ
0: พี่ยุทธก็ออกหลายรอบแล้วก็ถามว่าพอแล้วหรือยังเรื่องเนี้ยนักข่าวเราก็เลยถามคุณสุชาติคุณสุชาติบอกประเด็นเนี้ยผมก็งงนะแต่ผมตำหนิคุณณัฐวุฒิไปละฝากขอโทษคุณสรยุทธ์ด้วย
2: มีประเด็นหนึ่งพี่เองที่ทนายณัฐวุฒิแกพูดไปถึงพี่ยุทธ
1: เรื่องผมไม่เกี่ยวครับพี่ยุทธเลยเพราะว่าผมก็ฟังอยู่ผมก็งงเว้ยแต่ผมตำหนินะเรื่องผมตำหนิว่าแล้วยังไม่เกี่ยวคนที่สามอย่าไปยุ่งเขาบอกไปแล้วอันนี้ตำหนิไปแล้วแต่เรื่องของท่านสมชายก็อาจจะมีเรื่องส่วนตัวกันอยู่เมื่อวานไปเรื่องพิยุทธผมตำหนิไปแล้วว่าเฮ้ยคุณที่เกี่ยวคนบุคคลที่สามไม่ได
2: ้
1: อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมองดูแล้วเป็นคนเข้าร้าวไม่ได้ขอโทษไปแล้วผมตำหนิไปแล้วเมื่อเช้า
2: ได้ครับพี่ครับ
1: ขอโทษด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: อันไหนที่เราลูกชายเราเก้ามันทำเกินหน้าที่ก็ต้องว่าถูกไหม
2: ครับผมได้ครับ
4: ไทยเทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
5: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
4: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
4: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จีโกนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: เฮ้ยเฮ้ยมือท่าน
9: โอ้ยว่าข้าเคยบอกที่มือแล้วว่าข้าเป็นหมอ
10: มึงอ่านโครงบทนี้สิไอ้สิเพียงผู้เห็นถ้อยคำก็รู้ว่าเป็นมือ
9: เจ้ากระหม่อมขอประทานอภัยที่มีรู้จักที่ตับที่สูง
11: ถ้าได้อ่านตามแบบนี้กับอ๋อเจ้าทุกวันก็คงจะดีไม่น้อย
12: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี้ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี้ลัก
13: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: เอาล่ะมาถึงเจ้าตัวนะคะคุณณัฐวุฒิวงเนียมค่ะวันนี้ทีมข่าวเรื่องเด็ดเย็นนี้ได้สัมภาษณ์นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าสิ่งที่มีข่าวออกมาว่าสภาทนายความเพิกถอนใบอนุญาตว่าความแล้วเนี่ยย้อนเลยนะแล้วไหนอ่ะหนังสือแจ้ง
3: ผมยังไม่เห็นเอกสารไม่เห็นหนังสืออะไรเลย
0: ถ้า

0: มันเป็นเรื่องจริงก็ต้องมีหนังสือมาถึงตัวความแต่ผมไม่ได้รับอะไรเลยนะ
1: แต่ที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ว่าความด้วยนะ
0: แต่เหตุผลที่ผมไม่ได้ว่าความเป็นเพราะผมเป็นประธานกรรมการบริษัทแล้วก็มีธุรกิจมากมายที่ต้องทำบางช่วงก็เรียกตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจค่ะทีมข่าวนะคะก็ไล่เรียงไปตั้งแต่แรกเลยอะค่ะว่าตกลงตอนนี้เป็นทนายความหรือเปล่าคุณณัฐวุฒิบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นทนายความแล้วคือตัวคุณณัฐวุฒิเองเนี่ยไม่ได้ว่าความมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2568ค่ะเหตุผลก็เพราะเปิดสำนักงานกฎหมายหลายบริษัทแล้วตนเองทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารมีทนายความในบริษัทหลายคนทำหน้าที่ว่าความแทนกรณีของคุณสุชาติชมกลิ่นอันนี้ก็พูดตรงกันกับคุณสุชาติค่ะคือคุณสุชาติเนี่ยมาว่าจ้างสำนักงานกฎหมายของคุณณัฐวุฒิจากนั้นตนเองก็ได้รับมอบอำนาจจากคุณสุชาติด้วยแต่การมอบอำนาจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตนเองจะต้องเป็นทนายความไปว่าความเองอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็มีทนายความหลายคนในสำนักกฎหมายก็มอบหมายให้เขาไปทำแต่ที่มีคนเรียกตนเองว่าทนายความก็อาจจะเป็นการเรียกตามภาษาพูดมากกว่าแต่ที่จริงแล้วตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนไม่ได้ประกอบอาชีพทนายความประกอบธุรกิจเป็นหลักมีการพูดถึงจริงๆช่วงนี้ยาวมากเลยค่ะพูดถึงบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนะคะมีงานเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยค่ะเป็นบริษัทระดับหมื่นล้านแล้วชื่ออะไรนะออเรเลียนกรุ๊ปอ่ะนี่คือบริษัทแม่มีบริษัทในเครืออีก27บริษัท
1: เห็นหมื่นล้านแล้วก็27บริษัทเลยเหรอ
0: คุณณัฐวุฒินี่ที่4จากขวาเห็นไหมคะ
1: ใช่ๆ
0: ในงานเนี่ยมีคุณแรมโบ้อีสานค่ะคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์มามอบดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็อ่ะไหนๆว่าละเอาขึ้นมาเลยหนังสือแต่งตั้งคุณแรมโบ้อีสานเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการก็คือเป็นที่ปรึกษาตัวคุณณัฐวุฒิเองนี
1: ่ oh.
0: นี่คือบริษัทหมื่นล้านที่ว่า
1: Oh, Alien Group
0: ใช่ค่ะเปิดตัวเมื่อวานอย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยสรุปนะคุณณัฐวุฒิก็จะบอกว่าผมมาเป็นนักธุรกิจก็เลยทำให้ผมไม่ได้ว่าความเองแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าความนะ เพราะเรื่องนั้นยังไม่ได้รับรู้อะไรไม่มีหนังสือมาถึงตนเลย
2: ผมเองเนี่ยในฐานะประธานกรรมการบริษัททั้งสองแห่งเนี่ยผมมีทีมทนายจำนวนมากดังนั้นแล้วผมไม่ได้ว่าความแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน2568ที่ผ่านมาครับคดีของคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเขาเป็นการว่าจ้างระหว่างตัวคุณสุชาติกับสำนักงานกฎหมายนะครับเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคการเมืองเลยนะครับในการทำหน้าที่เนี่ยมีการมอบอำนาจเขาท่านมอบนั้นให้ผมเนี่ยซึ่งการมอบอำนาจเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปว่าความครับซึ่งผมเป็นประธานกรรมการและผมไม่ได้ว่าความแล้วส่วนคำว่าทนายความเนี่ยคนทั่วไปก็อาจจะเรียนการภาษาพูดแต่ความจริงแล้วผมเป็นผู้ยุ่งชันทางด้านกฎหมายมาจนเท่านั้นไม่ได้ดำเนินการไปประกอบอาชีพทนายความนะส่วนใหญ่แล้วผมประกอบธุรกิจเป็นหลักเมื่อวานนี้นะเพิ่งเปิดอาณาจักรหมื่นล้านนะครับสน.ทองหล่อเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยผมให้ทีมกฎหมายเนี่ยไปเฝ้าปรากฏว่าย่องเงียบครับไปพบพนักงานสอบสวนในเวลา17 นาฬิกาเมื่อปรากฏตัวจริงเนี่ยผมก็เดินทางเพื่อไปดูว่าจริงหรือไม่เพื่อจะรายงานให้กับตัวคุณสุชาติทราบสักส่วนอะไรครับ
3: ใบอนุญาตทนายอะค่ะ
2: ผมไม่ได้รับหนังสืออะไรครับติดถอนอะไรครับก็เลยงงเนี่ยไม่ได้รับหนังสืออะไรเลยโดยหลักประการเนี่ยการที่จะเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยเขาต้องแจ้งให้ตัวความทราบและตัวความเนี่ยคือผู้ถูกกล่าวหานี่ยังไม่ได้รับทราบอะไรแล้วคุณจะมารู้ดีกว่าตัวผมได้อย่างไรผมไม่รู้เลยครับผมยังไม่ได้รับหนังสืออะไรเลยดังนั้นแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าประเด็นที่คุณถามมันจริงหรือเท็จผมไม่รู้เลยครับ
3: แล้วทำไมเราถึงหยุดว่าความอะคะ
2: ก็ผมประกอบธุรกิจครับคุณลองดูเข้าไปในบริษัทจดทะเบียน27บริษัทผมบริหารเดียวผมจะไปว่าความทำไมล่ะครับ
1: ครับแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับล่าสุดจากเรื่องของคุณณัฐวุฒิเนี่ยส่งผลไปถึงคดีหัวสวคือสืบเนื่องจากคุณพันธินน่วมเจริญครับสส.กทม.พรรคประชาชนออกมาพูดถึงการทำงานของกกต.โดยบอกว่ากกต.หมดความน่าเชื่อถือแล้วกรุณาส่งสำนวนคดีหัวสวให้ศาลฎีกาโดยด่วนคือสืบเนื่องจากคุณพันธินบอกว่าที่ต้องบอกว่ากกต.หมดความน่าเชื่อถือหรือแทบจะไม่เหลือความน่าเชื่อถือแล้วก็กรณีนี้แหละครับเพราะกกต.ไปให้คุณณัฐวุฒิวงเนียมหรือดร.ณัฐทนายความของคุณสุชาติมาเป็นพยานในคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งทั้งที่นายณัฐวุฒิเคยถูกให้ออกจากราชการในตำแหน่งอัยการที่ขอนแก่นแต่กกต.ก็ยังกลับดึงมาเป็นพยานความน่าเชื่อถือของกกต.ไม่เหลืออีกแล้วคุณพันธินยังบอกว่าเมื่อกกต.ไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วคดีสว.ที่สำนวนหลายหมื่นหน้ารวมถึงหลักฐานที่ชัดเจนกกต.จึงอย่าทำตัวเป็นศาล

0: หากมีหลักฐานอันควรเชื่อก็ขอให้ส่งศาลวินิจฉัย
1: กกต.ตอนนี้ความน่าเชื่อถือแทบไม่เหลืออยู่แล้วนะครับต้องส่งศาลอย่างเดียวนะครับคดีโกงสว.ข่าวรายวันนะครับท่านทราบหรือไม่ครับทนายของคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยดร.นัทเนี่ยบุคคลคนนี้เนี่ยเคยเป็นพยานให้กับกกต.ทิติเชษฐ์นะซึ่งความจริงก็พ้นวาระไปแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนเก็บโพยครับจำได้ใช่ไหมครับที่เป็นคนเก็บโพยเนี่ยชื่อทิติเชษฐ์เนี่ยกกต.หนึ่งในเจ็ดคนเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคนมาแทนคนนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือคืออะไรเป็นพยานในคดีบาร์โค้ดแล้วทำไมกกต.ต้องเรียกนายคนนี้ดร.นัทมาเป็นพยานในคดีบาร์โค้ดเขาเป็นใครเหรอครับประหลาดมากครับกกต.เรียกใช้บริการคนแบบนี้ครับ
0: ก็เลยเพิ่งทราบครับคุณณัฐวุฒิไปเป็นพยานในคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งก็เดี๋ยวรอดูว่ากกต.จะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
2: มาดูอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้เหมือนกันตำรวจส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปทลายแก๊งสวมทะเบียนบ้านและออกบัตรชมพูให้คนต่างด้าวค่ะคือไล่ไปทั้งแก๊งเลยครบเลยตั้งแต่นายหน้าชาวเมียนมานายหน้าชาวไทยคนไทยที่อยู่ในขบวนการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต3คนปฏิบัติการนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อเช้านี้6โมงค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการปกครองและปปท.ส่วนที่กำลังกว่า100นายตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย7จุดค่ะตรวจสอบขบวนการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบและได้ออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด7คนค่ะเป้าหมายหลักคือที่แฟลตดินแดงนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าแค่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของปีนี้ปี69มีรายชื่อคนต่างด้าวถูกย้ายเข้า 1,366 คนน่ะแค่เดือน4ถึงเดือน6อ่ะพี่ไก
0: ่ครับ
2: 1,366 คนเข้าแฟลตดินแดงกระจายไป44ห้องมี3ห้องที่เข้ามามากที่สุดดูตามกราฟิกเลยก็ได้นะคะห้องแรกเนี่ยมีคนย้ายเข้ามา64คนนี่คือห้องของนางสาวสรีนาห้องที่2มีคนย้ายเข้า41คนห้องของนางเฉลิมศรีและอีกห้องหนึ่งห้องนี้มีคนย้ายเข้า35คนห้องของนางสาวสวรรยาค่ะทั้ง3ห้องเจ้าหน้าที่บอกว่ามีขนาด35ถึง40ตารางเมตรอ่ะ35ถึง40ตารางเมตรคือ35คน41คน64คนจะไปอยู่จริงได้ยังไง
0: ครับ
2: ต้นเรื่องของคดีนี้นะคะต้องบอกว่ามาจากพี่สาวของหนึ่งในเจ้าของห้องก็คือคุณสรีนาค่ะห้องที่มีคนย้ายมามากที่สุด64คนน่ะพี่สาวชื่อคุณอ้อนะคะเธอไปแจ้งปปท.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะว่าเธอจะเอาชื่อน้องสาวอีกคนหนึ่งย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านของคุณสรีนาที่แฟลตดินแดงแห่งนี้ปรากฏว่าอ้าวมีชื่อใครก็ไม่รู้อยู่ในทะเบียนบ้าน64คนเธอก็เลยไปถามน้องสาวคุณสรีนาเจ้าของห้องก็เลยรู้ว่าคือตอนนั้นคุณสรีนาแกเพิ่งคลอดลูกแล้วก็เหมือนกับอยากได้เงินน่ะมาเป็นช่วยค่าใช้จ่ายก็เลยกลายเป็นว่ามีการเอาทะเบียนบ้านไปให้เจ๊น้อยเจ๊น้อยบอกเดี๋ยวช่วยสุดท้ายทำไปทำมากลายเป็นทะเบียนบ้านเธอเนี่ยตอนนั้นได้เงินมาจริงอ่ะ 4,500 แต่ถูกเอาทะเบียนบ้านไปใช้เป็นที่โอนต่างด้าวเข้ามา64คนทีนี้ทางคุณอ้อพี่สาวของคุณสลีนาเจ้าของห้องอ่ะบอกว่าตอนนั้นเธอไปแจ้งตำรวจด้วยนะกล่าวอ้างว่าตำรวจบอกก็ได้เงินแล้วนี่แล้วจะไปแจ้งจับเขาทำไมจากนั้นสารวัตรอีกคนนึงก็แนะนำว่าเอางี้ไปติดต่อสำนักงานเขตดูพอไปที่เขตก็ได้รับคำตอบว่าถ้าเข้าทะเบียนบ้านครั้งหนึ่งแล้วมันก็สามารถเข้าได้อีกเรื่อยเธอกล่าวอ้างแบบนี้นะคะสุดท้ายเธอมองว่าเรื่องนี้คงจะทำกันเป็นขบวนการอ่ะเพราะว่าตอนที่เธอไปแจ้งตำรวจแจ้งสำนักงานเขตกลายเป็นว่าเจ๊น้อยที่เป็นนายหน้าเนี่ยมาดักรอแล้วบอกว่ารู้หมดแล้วนะไปร้องเขตกับไปร้องตำรวจมาใช่ไหมมีคนมาเล่าให้ฟังแล้ว
0: เจ๊น้อย
2: เธอก็เลยตัดสินใจไปร้องปปท.ซะเลยค่ะ
3: เอาน้องสาวไปเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็อยู่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขตบอกว่าสร้างทำบริษัทอะไรเหรอบอกไม่ได้ทำบอกแล้วทำไมพม่าเข้าบ้านเยอะจังเลยเราก็เลยมาถามพี่น้องสาวพี่น้องสาวบอกว่าคนที่น้อยเขาจ้าง5

0: การเอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยเนี่ยมันเยอะอะเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าที่บ้านอะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะอีน้องสาวอะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 พอไปแจ้งความตำรวจพูดว่าเอ้าก็ได้เงินเขาแล้วจะไปแจ้งจับเขาทำไมแล้วบอกอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่ามาพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ไปเข้าทะเบียนบ้านก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าบ้านเรามีต่างด้าวเข้ามาซะขนาดนี
1: ้แล้วหลังจากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราไปคุยกับเขาไหมว่าทำแบบนี้ได้ยังไง
0: ตบเลยตบที่โรงพักด้วยจัดการเลยเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยใช่เงิน 5,000 มึงทำเพื่ออะไรคือเราไม่ยอมอ่ะเพราะว่ามันไม่ถูกต้อง
2: คนจังหวัดใครมาใครทั้งหลัง
0: คนชื่อน้อย
1: น้อยนี่เป็น
0: เจ้าของที่ว่าทำเรื่องเลยเขาไม่ได้เป็นนายทะเบียนเขาทำงานเกี่ยวกับพวกพม่าต่างด้าว
1: อ๋อเหมือนเป็นตัวกลาง
0: ใช่
3: หรือว่าเขาเป็นแบบผู้มีอิทธิพลหรือรู้จักคนใหญ่คนโตอะไรเงี้ยมีไหมคะ
0: เขาว่ามีแต่เราก็ไม่รู้แต่เราคิดว่าเขามี
4: ส่วนทางคุณสรีนาค่ะหรือว่าคุณพึ่งเจ้าของห้องที่มีชื่อคนย้ายเข้ามา64คนนะคะยอมรับว่า 2-3 ปีที่แล้วตอนคลอดลูกไม่มีเงินก็เลยทักไปหาพี่สาวต่างแม่อีกคนนึงไม่ใช่คนตะกี้นะคะคนนี้ชื่อคุณเฉลิมศรีคุณเฉลิมศรีทำงานอยู่สำนักงานเขตปรากฏพี่สาวต่างแม่คนนี้ก็เลยบอกว่างั้นเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนมาตอนนั้นคุณพึ่งสรีนาบอกนึกว่าพี่สาวต่างแม่จะไปทำเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้ปรากฏที่ไหนได้คือตอนนั้นได้เงินโอนมาให้ 4,500 ก็จริงแต่มารู้ทีหลังว่าโดนเอาชื่อทะเบียนบ้านเนี่ยไปใช้รับโอนต่างด้าวเข้ามาเพิ่งมารู้2เดือนที่แล้วนี่เองค่ะก็คือตอนที่จะย้ายชื่อพี่สาวอีกคนเข้ามาในทะเบียนบ้านนี่แหละ
1: การย้ายเข้าทะเบียนบ้านเรารู้ไหม
5: ไม่รู้
3: เขาบอกว่ารู้ว่า3คนใช่ไหมคะหรือว่ายังไงอ
0: ะไรนะคะ
3: บอกว่าจดให้เด็กได้เรียนหนังสือ3คนจริงไหมคะ
0: ไม่ค่ะไม่รู้เขาไม่ได้บอกหนูว่าจะเอาเข้า3คนอะไรอย่างเงี้ย
5: เขาบอกว่า
0: เอาแค่เอกสารหนูไปเฉยแล้วก็ไปฟอร์มลายเซ็นกันเองค่ะใช่
3: เขาให้ค่าจ้างอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็ให
3: ้ให้เท่าไหร่คะ
0: ก็อันนี้คือหนูไม่รู้ว่าเป็นค่าจ้างที่เอาพม่าเข้าบ้านใช่
3: ได้เงินมาเท่าไหร่
0: ได้มา 4,500
3: 4,500
1: เขาบอกว่าเป็นค่าจ้างอะไรคะ
0: เขาไม่ได้บอกค่ะไม่บอกว่าค่าจ้างอะไร
1: นี่ก็เอามาให้ 4,500 เลย
5: ใช่แล้วเราไม่สงสัยหรอ
0: ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ส่งไปไม่ได้ถามค่ะปกติก็มีแต่พวกหนูอยู่กับลูกแค่นั้น
5: เขาพาคนอื่นมาบ้างไหมครับ
0: ไม่มีค่ะไม่มีใครมาม
6: ีแต่เขาจะทะเบียนบ้านเขาหลังนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
5: แล้วเรารู้ไหมว่าเขาเอกสารเราไปทำอย่างอื่นหลายต่อหลายเคสอะไรเงี้ย
0: ไม่ทราบค่ะเพิ่งจะมาทราบมาตอนที่เกิดเรื่องนี่แหละ
6: ใครเป็นเจ้าบ้านครับ
0: ตอนนี้คะหนู
6: หนูเป็นเจ้าบ้านเวลาเข้าหนูต้องเป็นเจ้าบ้านหนูก็ต้องรู้
0: ไม่ได้ไปเซ็นค่ะเขาเอกสารหนูไปทำเองหมดทุกอย่างเลย
3: ปลอมลายเซ็นเหรอคะ
0: ใช่ปลอมลายเซ็น
3: เอาไปได้ยังไง
7: คนที่มาขอนี่คือใครคะ
0: ก็คือให้กับพี่สาวหนูไปอีกทีนึงค่ะ
6: เรารับจ้างมาตรงๆเลย
0: ไม่ค่ะหนูไม่รู้เรื่องใช่หนูไม่รู้เรื่องอันนี้เรื่องใหญ่จริง
6: ๆไม่รู้เรื่อง
1: เลยใช่ว่าเขาอ้างว่าให้เราเข้าก่อนสามคนแรก
0: อันนั้นเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้มีใครบอกหนูไม่ได้มีใครแจ้งหนูว่าเดี๋ยวเอาเข้าสามคนก่อนนะอะไรเงี้ยไม่มี
1: แต่ว่ามากี่คนแล้วในทะเบ
0: ีย
1: น
0: ก็60กว่า
4: ส่วนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต3คนค่ะก็ให้การภาคเศษนะคะทำนองว่าก็พิจารณาไปตามขั้นตอนหลักฐานถ้ามีเอกสารแสดงถูกต้องตามระเบียบเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการบางรายอ้างเกี่ยวกับการย้ายทะเบียนมาเพื่อจะเข้าเรียนแล้วก็ยอมรับนะคะว่าในระเบียบการย้ายรายชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านมันไม่มีกำหนดจำนวนบุคคลเอาไว
8: ้
4: โอเคมันมีอยู่แหละค่ะว่าระบบของสำนักงานเขตเขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะว่าถ้ามันดูผิดปกติคือถ้ามียอดทะเบียนบ้านเกิน16คนใน1ทะเบียนบ้านระบบจะขึ้นแจ้งเตือนจริง
8: เอานี่ปาไปเท่าไหร่เน
4: ี่
8: ย
4: แต่ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้อยู่ดีค่ะมันแค่แจ้งเตือนไง
8: เราก็ยังใส่ชื่อเข้าไปได้อยู่ดี
4: ใช่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันก็จะไปโดนเป็นการดำเนินคดีทั้งอาญาทั้งวินัยไปว่าระบบแจ้งเตือนแล้วเราก็ยังทำแบบนี้ค่ะศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางก็ออกหมายจับให้ทั้งหมด7รายนะคะทีนี้มาดูขบวนการกันกราฟิกที่ตำรวจเขาทำมาเนี่ยก็เห็นชัดเจนค
8: ุ
4: ณผู้ชมเริ่มจากคนที่โพกหัวทางขวานั่นน่ะคือนายหน้าชาวเมียนมานะคะนายหน้าชาวเมียนมาเนี่ยจะเริ่มต้นจากมาติดต่อนายหน้าคนไทยที่เรียกกันว่าเจ๊น้อยเจ๊น้อยคือคนเสื้อแดงนายหน้าชาวเมียนมาเนี่ยก็จะมาบอกว่าเนี่ยนะมีคนต่างด้าวอยากจะได้ทะเบียนบ้านกี่คนจากนั้นเจ๊น้อยเนี่ยก็จะไปหาทะเบียนบ้านมาทีเนี้ยมันก็เลยมาเป็นพี่สาวของเจ้าของบ้านคนตรงกลางจอที่เป็นรูปขาวดำเนี่ยค่ะไปติดต่อทางซ้ายคือคุณพึ่งหรือคุณสรีนาที่บอกว่ามีคนโอนย้ายเข้ามา64คนอ่ะนี่แหละแลกกันได้เงินมาจากเจ๊น้อย 5,500 ใช่ไหมคะ

คุณคนตรงกลางเนี่ยชักเอาไว้500แล้วก็ที่เหลือก็ไปทางเจ้าบ้านคุณสลีนาได้ไป 5,000 จากนั้นก็มีการไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขต2คนที่ใส่เสื้อเหลืองด้านล่างนะคะ2คนนี้ก็เป็นคนรับแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านนี่คือขยักที่1คุณผู้ชมขยักที่2ค่ะมาทางซ้ายของจอนะคะเมื่อมีการย้ายเข้าทะเบียนบ้านเสร็จปรากฏว่ามีการไปทำบัตรสีชมพูบัตรหมายเลข7ต่อก็คือเป็นเจ้าหน้าที่อีกคนนึงนะคะของเขตทางซ้ายก็จะเห็นว่ามีการออกใบบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยที่ใช้พยาน

0: การปลอมพยานคนนึงก็คือเป็นหลานนายหน้านี่แหละมาลงลายมือชื่อปลอมไปปลอมชื่อคนอื่นอ่ะพี่ไก
1: ่ครับ
0: ทางคนซ้ายอ่ะนะคะพยานชื่อคุณพอพานก็แล้วกันคุณพอพานนี่ก็มาเป็นพยานให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะว่าไม่รู้เรื่องเลยค่ะโดนปลอมเฉยเลยคือพยานอีกคนนึงเพราะฉะนั้นทั้งหมด7คนเนี้ยที่ปรากฏชื่อเนี่ยโดนออกหมายจับทั้งหมด
1: อธิบดีกรมการปกครองครับคุณนฤชาโคสาสิวิไลก็เอา7คนนี้มาแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นกลุ่มของนายหน้าเมียนมากลุ่มนายหน้าคนไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตไอ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตเนี่ยตัวแสบเลยเบื้องต้นจะให้ออกจากราชการไว้สถานเดียวส่วนบุคคลที่ได้บัตรชมพูไปอ
0: ่ะ
1: ก็ต้องมีการเพิกถอนออกจากฐานระบบทันที
2: แต่ว่ามีข้อมูลนะคะว่าในการค่าใช้จ่ายของเกณฑ์แต่ละคนที่การเข้าทะเบียนบ้านนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้าง
3: ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการทุจริตนั้นเนี่ยเท่าที่เราตรวจพบเนี่ยผมให้ราคาหลายระดับเลยนะครับตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเลทอยู่ประมาณนี้ครับคราวนี้เป็นต่างด้าวกลุ่มเมียนมาทั้งหมดสุดท้ายที่เขาอยากได้จริงๆก็คือเมื่ออยู่ครบกระบวนการทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะยื่นคำขอในเรื่องของขอแปลงเป็นสัญชาติไทยได้ในวันข้างหน้า
1: คุณผู้ชมฮะบัตรหมายเลข7หรือบัตรชมพูเนี่ยมันเปรียบเสมือนประตูเปิดสู่สิทธิประโยชน์ของคนไทยถ้าอยู่อาศัยครบเดินทางในประเทศได้และมันจะพัฒนาไปสู่การได้สัญชาติไทยได้ในอนาคตและการจับกุมครั้งนี้นี่ถือเป็นการเปิดโลกเปิดมุมมองของหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางทะเบียนเลยนะฮะเพราะปกติมันจะเป็นแบบรอบนอกแต่นี่กลางกรุงเลย
0: เรื่องใหญ่เลยนะคะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: โดย New X The Next Peak เห็นเขาว่ากันว่าสกุชชี่เนี่ยบีบแล้วผ่อนคลายใช่ไหมคะ Gen Y หาทำแบบเป็นเหมามาบีบเรียบร้อยแล้วค่ะของเล่นอีกหนึ่งอย่างที่เขาคิดกันมากเลยค่ะทุกคนก็คือสกุชชี่นะคะมาจากคำภาษาอังกฤษที่เขาพูดว่า Squishy เพราะว่าคำว่า Squish แปลว่าบีหรือว่าบีบให้แบนให้ยุบแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้กับสิ่งที่มันนุ่มนิ่มแบบนี้นะคะทุกคนบีบได้เต็มที่เลยค่ะ We can squish them We can squish them เราบีบได้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะค่อยๆขึ้นตัวมาเอาดีๆบีบไปบีบมาทนมากเลยค่ะ I can't stop squishing squishies I can't stop squishing squishies หยุดไม่ได้อะค่ะมันเพลินมากหยุดไม่ได้เลยใช่สกุชชี่ไหนๆหยิบมาแล้วก็เดี๋ยวไปล้างแก้วล้างจานต่อแล้วกันนะคะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และโครงการมนต์เสน่ห์ Exclusive Villa ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณเขาทอดยาวสุดตาแผ่นฟ้ากว้างไกลสุด

0: แม่กินยาหรือยังคะ
1: แม่กินแล้วรู้ว่ายังไม่ได้กินแม่จำไม่ได้อะลูก
0: ทำไมทิ้งแม่ไว้แบบนี้เนี่ยใครอยู่ข้างล่างบ้างขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวนี้มีใครอยู่ไหม
2: กตัญญูเหลือเกินนะวันๆมัวแต่ไปเริงร่ากับผู้ชายทิ้งให้แม่นอนเจ็บ
0: แกนี่เองที่ทำให้แม่ฉันไม่สบาย
2: แต่ก็ยังไม่ตาย
0: คนอย่างแกต่างหากที่สมควรจะตายไปได้แล้ว
2: รู้ตัวไว้ซะนะชีวิตแกอยู่ในกำมือฉัน
0: แกทำอะไรฉันกับแม่ไม่ได้หรอ

0: ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องรู้ว่าแกทำเลวกับแม่ฉันไม่แค่ไหนชาติชั่วนรกส่งมาเกิดอย่างแกจบไม่สวยตายไม่ดีแน
1: ่อ๋อเหรองั้นก็ลองดูฉันจะทำให้แกเงียบแล้วเป็นเจ้าหญิงนิทราก่อนแม่แกให้ได
0: ้ปล่อยนะ
2: ดานิกาต้องไม่รู้ว่าครอบครัวเราทำงานอะไร
3: แล้วเราต้องปิดนานแค่ไหนครับเจ้านาย
2: นานที่สุดจนกว่าฉันจะเปลี่ยนใจให้พ่อวางมือจากงานผิดกฎหมาย
4: นายคะแค่ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะ
2: ใช่ดานิกาทำให้ฉันอยากออกจากเงามืดเลิกปิดบังเบื้องหลังทุกอย่าง
1: ที่นี่ไม่ใช่บ้านของแกอีกแล้วฉันเป็นเจ้าของทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของแกด้วยถ้าแกรักตัวกลัวตายแล้วก็อย่ากลับมาที่นี่อีกสายหัวไปไม่ต้องห่วงแม่สุดที่รักของแกฉันจะเป็นผัวที่แสนดีดูแลแม่ให้แกเอง

0: ฉันด้วย
1: ฉันอยากพาแม่ออกจากบ้านคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม
2: ได้ผมจัดการให้
1: เองเราจะมีกันแค่สองคนแม่ลูกไม่ต้องมีคนอื่นฉันจะทำทุกอย่างให้แม่สบายใจแม่จะได้กอดฉันแล้วก็กลับมายิ้มให้ฉันได้เหมือนเดิม
2: ได้ครับ
3: ฉันเคยคิดว่าแกเก่งไม่รู้ว่าแกเกิดมาเพื่อแพ้ไอ้สกาย
4: มาแกงโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
5: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
6: ชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไ
5: หมใหม่ Enchu Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: อยากผมยาวสวยทำไงดี
9: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
10: หอมแรงฉุนไป
11: หอมละมุน
10: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรียโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสี่สัปดาห์หอม
11: ลองเลย
10: ใหม
11: ่โอโมพลัสคัตตันบลูม
12: โคลิพัสจะให
13: ้เร็วๆนี
14: ้ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
15: อุ๊ยน่ารักค่ะแก
16: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลาร
17: ูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
18: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บ

0: รอบนี้คนป่วยมันเยอะ
1: งั้นรีบเอาพวกมันขึ้นรถไปท่าเรือเลยอย่าให้มาตายที่นี่เด็ดขาด
0: มานี่ลุกขึ้นเร็ว
2: เฮ้ยมาไอ้ไอ้พวก
0: เดี๋ยวนี้ว่
2: าไปไทยไปไทยเลยลุกขึ้นอยู่เว้ยลุก
0: นี
2: ่ลุกดิ
1: ลุกไม่ลุกกูยิงอยู่เว้ยเร็วเดินไป

0: ะขายอยู่เลยช่วยหนูด้วยพ่อเลี้ยงมันข่มขืนมันส่งหนูมาขาย
1: ดื้อด้านเกินไปแล้วถึงก็ต้องเอาหมาหมู่มาขู่พ่อเลยเหรอ
2: กัดกับหมามันก็ต้องใช้วิธีการหมาแบบนี้แหละ
3: ยังไงพวกหมาที่ดีแต่เห่าก็ต้องกัดให้จมเขียว
1: จะให้พ่อแจ้งตำรวจใช่ไหม
2: กล้าเหรอคนเร็วๆอย่างแกกล้าด้วยเหรอ
3: เดี๋ยวก่อนนะครับอย่ามีเรื่องดีกว่านะครับเพราะว่าพวกผมไม่ค่อยชอบลงไม้ลงมือกับคนรุ่นพ่อบ้านอยู่ที่ไหนรู้จักใครที่ไหนบ้าง
0: หนูไม่มีญาติขออยู่กับพี่ก่อนได้ไหม
3: ไม่ได้ไปซะหนีไปเร็ว

0: แล้วเจอกันใหม่นะคะ
1: ที่ไหนดีนะหวังว่าคราวหน้าคงไม่ใช่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณดานิกาจะสั่งคุณห้ามเยี่ยมให้คุณแม่ได้พักสบายๆมีหมาดุๆคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมง

0: เสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวชื่ออะไร
1: สายป่านเรียกหนูป่านเฉยๆก็ได
0: ้อยู่ที่นี่ไปก่อนนะแล้วก็ห้ามออกไปไหนเด็ดขาดใครถามก็ห้ามตอบอย่าหาเรื่องให้ฉันฉันจะพาเธอกลับบ้าน
1: หนูไปเจอพ่อเลี้ยง
0: ยังไงก็ต้องกลับอยู่ที่นี่ตลอดไม่ได้ถ้าใครมาเจอเธอตายฉันก็ตายฉันทำผิดมาเยอะหวังว่าคราวนี้จะทำถูกบ้างนะที่ช่วยเธอไว้

0: ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวอิสรีจะอยู่เป็นเพื่อน
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณพวกคุณทุกคนจริง
2: ๆด้วยความยินดีครับพวกเรายินดีให้บริการ
0: จะไม่มีใครผ่านเข้ามาในนี้ได้ถ้าคุณไม่อนุญาต
3: เมื่อไรสกายมันจะไปให้พ้นจากลูกสาวฉันสักที
4: เรื่องนี้ผมจัดการเองครับ
3: แกจะจัดการยังไงฉันเคยคิดว่าแกเก่งไว้ใจได้จัดการได้ทุกอย่างไม่รู้ว่าแกเกิดมาเพื่อแพ้ไอ้สกาย

0: ที่ไหนอะ
1: โรงพยาบาลค่ะตอนนี้แม่อยู่กับหมออยู่กับนิก้า
0: อยู่กับลูก
1: ค่ะแม่ปลอดภัยแล้วนะคะแม่พักก่อนนะตอนเนี้ยไอ้ซิคอดินมันเข้าใกล้แม่ไม่ได้อีกแล้ว
0: ขอบใจมากนะลูก

0: แล้วใครจะไปช่วยมันวะวันที่ขนคนขึ้นรถก็มีแค่พวกเราอ่ะ
1: ไอ้คิรี
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี
4: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
4: สไลด์เลมอนสูตรใหม
6: ่ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your vaseline
7: สูตรใหม่ vaseline gluta haya ประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: ารู้กัน
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย

0: ็เบื่อนะอยู่กันแค่สองคนเนี่ยรีบหาสะใภ้ให้แม่สิต้องตามง้อคุณดานิกานี่อีกนานแค่ไหนฮะหรือว่าก็มีแฟนใหม
1: ่มันไม่ใช่แฟนครับแม่แค่พวกอวดรวย
0: แล้วมีอะไรที่แกสู้เขาไม่ได้รักเขามากใช่ไหม

0: ข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
1: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
0: คน Spotify เขารู้กัน
1: ดูเลิกกับเขาแล้ว
2: ว ันนั้นแกเป็นคนปิดโกดัง
3: ผมเช็คแล้วไม่เจอใครจริง
2: ๆแกเช็คแล้วแน่หรอเด็กทั้งคนมันจะหายไปได
3: ้ดาวเดี๋ยวไปเพิ่มรอบหน้าได้ไหมแล้วเราจะเพิ่มให
2: ้ถ้ามันยอมก็ดีแต่ฉันกลัวว่ามันจะบอกนายก่อน

0: าไม่อยู
1: ่ไม่ต้องกลัวฉันเป็นเพื่อนคิรี
0: พี่เขาไปไหน
1: ธุระเขาเยอะ
0: พี่เขาให้มารับหนูเหรอ
1: รีบไปกันเลยไหม

0: สนิทกับคิรีมากนะสิเขาถึงให้ไปอยู่ที่บ้าน
1: พี่เขาใจดีถ้าไม่ได้พี่เขาช่วยไว้หนูตายไปแล้ว
0: คิรีก็แบบนี้แหละใจดีไปทั่วแล้วนี่เขาไปช่วยเรามาจากไหนอะครับ
2: แม่ดีขึ้นแล้วอิสรีเฝ้าอยู่ฉันมารา

บอกฉันบอกมาทุกอย่างแล้วฉันจะช่วยเธอเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่ไม่มีใครทำอะไรเธอได้

0: คุณคงไม่สะดวกให้ฉันพบ
1: ผมอธิบายได้นะเด็กคนนั้นผมช่วยเขามาเขารู้จักกับพี่ลี
0: แต่เมื่อกี้ฉันเห็นเขากอดคุณอยู
1: ่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะเด็กเขากำลังตกใจเพราะว่าเพิ่งเห็นพ่อกับแม่ถูกยิงตาย
0: ถูกยิงเกิดอะไรขึ้น
1: ผมพาเขากลับไปส่ง

เวลาที่โอกาสมันมาอยู่ตรงหน้าทุกคนก็เห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่คนอื่นทั้งนั้นแหละถ้าเรายังทำชีวิตให้ดีไม่ได้เราก็ช่วยคนอื่นไม่ได้หรอก

0: เอาทุกอย่างของตระกูลเราเนี่ยไปพิสูจน์กับความเลวของคนคนเดียวนะคะ
1: ไม่ต้องห่วงลูกแม่จะไม่ยอมเสียทุกอย่างที่เป็นของลูกไปแม้กระทั่งเศษเสี้ยวเดียวแม่มีวิธี
2: แหวนวงนี้มีความหมายกับผมมากผมแค่อยากให้สิ่งที่ผมหามาด้วยตัวผมให้อยู่กับคนที่มีความหมายมากที่สุด
3: ฉันจะรับความรู้สึกของเธอเอาไว้ให้โอกาสเรารู้จักกันอีกครั้ง
4: เรามาคุยกันเรื่องสินค้าที่คุณยังส่งให้ผมไม่ครบก่อน
5: ไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มคนให้คุณ
6: ช่วยฮิลีด้วยนะครับคุณคนเดียวที่จะดึงฮิลีออกมาจากความหลงผิดทั้งหมดได
7: ้แกอย่ามาตายที่นี่และบุญคุณทั้งหมดที่แกเคยมีกับฉันจบลงตรงนี้
5: แกไม่ได้รู้สึกผิดบาปไม่ใช่ว่าต่อมคนดีของแกเกิด

0: สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew Colgate Total
1: ดีสลันศิวเวชดีบารารีบำรุงประชาเกียร
2: ติชื่อเสื้อขาวมึงจำชื่อกูไว้
3: ออกป้นทุกวันเจอผู้ชายมันฆ่าทิ้งเจอผู้หญิงมันฉุดไปเลยเลยครับ
1: คนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกคนอยู่อีกที่หนึ่งทำเหมือนอีกคนไม่มีตัวตน

0: ูอะไรครับคุณหนู
1: สงสัยนะ
0: สงสัยอะไรครับ

0: แม่สายช่วยเอาผ้าทั้งหมดไปที่เรือนเล็กทีนะจ๊ะฉันจะอบผ้า
1: หมดนี่เลยเหรอคะ
0: จ้ะ

0: ในประวัติที่ป้อมหามาบอกว่าไอ้ดอมเป็นลูกกำพร้าแต่วันก่อนกูเห็นมันออกไปโทรศัพท์มันบอกว่ามันโทรหาแม
1: ่มันอาจจะนับถือใครเหมือนแม่หรือเปล่าวะ
0: ไอ้รอบนี้กูเตือนอะไรมึงไม่ฟังเลยนะ
1: กูฟังกูก็ให้ป้อมไปสืบประวัติไอ้ดอมแล้วนี่ไงแล้วเจออะไรไหม
0: กลัวกลัวไว้ใจผิดคน

0: ฝนฝนมาทำอะไรเนี่ย
1: นี่ฝนจะมาร้านนี้ค่ะแต่เพิ่งเห็นว่ามันปิดพี่เป็นเจ้าของร้านนี้เหรอ
0: ใช่แล้ววันนี้ฝนไม่ทำงานเหรอ
1: วันนี้หยุด
0: พอดีร้านถูกปิด30 วันแต่ไหนๆฝนก็มาแล้วเรา

0: ันนี
1: ้พอดีร้านถูกปิด30วันแต่ไหนๆฝนก็มาแล้วเราไปเดินเล่นกันหน่อยได้ไหมไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับฝนเยอะเลย
2: มึง
1: กลับไปก่อนก็ได
2: ้ไอ้โอ
1: ้มึงเอารถกูไปก็ได้

0: นับสนุนโดย
1: เจลอาบน้ำลักสปาร์กิ้งโกลว
2: ์ก็พี่ไม่เคยติดต่อมาเลยอะ
3: พี่ไม่อยากให้ฝนเห็นพี่ในสภาพแบบนั้นนะ
4: นาย
3: พี่อยากให้ฝนเห็นว่าพี่พึ่งนาย
5: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
6: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
9: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
10: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขากันดี
11: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
12: พี่โกหมายความว่าไง
10: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมันก็ไม่มีวันออก
13: เกมกองเกมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มาร่วมงานเกอร์คัพของเรานะคะ
16: ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเรานะคะขอบคุณเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าเสียงของทุกท่านคือกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณที่มาหากันค่ะ
17: ปีที่แล้วแบบดูไลฟ์ค่ะแล้วสนุกมากๆเลยก็เลยแบบว่าอยากลองมาที่สถานที่จริงอะค่ะ
18: ลิโอมาซูซู
19: เมนเจอเร็วซื่อๆนะคะ
20: เรามาปีแรกเพื่อนนี้มาครั้งที่2ค่ะสนุกมาก
21: งานสนุกค่ะแล้วก็เป็นกันเองรู้สึกสนุกสนาน
22: ซูซูนะ
1: สนับสนุนโดย
23: เดี๋ยวซีนต่อไป
24: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
25: เรามาเบลนกันก่อนไหม
26: ใจตรงกันเลย

0: แล้วพี่
1: โทษเรื่องอะไรอ่ะ
0: ก็ที่ถามเรื่องแม
1: ่ไม่เป็นไรหรอกฝนไม่รู้นี
0: ่ก็พี่ไม่เคยติดต่อมาเลยอ่ะ
1: พี่ไม่อยากให้ฝนเห็นพี่ในสภาพแบบนั้นนะ
2: น่าอาย
0: พี่จะอายทำไมคะ
1: พี่อยากให้ฝนเห็นว่าพี่พึ่งได้

0: เริ่มถามไงดีนะ
1: เป็นไหม
0: ไม่เป็นค่ะพี่อบเป็นคนใส่เองค่ะ
1: ไม่เป็นไรเป็นไม่เป็นจะใส่เองได้ยังไงพี่ใส่ให้

0: เป็นไรเปล่า
1: เจ็บนิดนึงอ่ะแต่อายมากกว่า
0: ใจทำไมไปไปนั่งก่อน

0: มีค่ายมวยด้วยเหรอคะ
1: มีสิ
0: ค่ายพี่ชื่ออะไรคะ
2: ค่ายคิง
0: เฮ้ยค่ายคิงเหรอนะ
2: อืมรู้จักเหรอ
0: รู้ค่ะแล้วอยู่แถวไหนอะ
2: ไปไหมพี่พาไป
3: ก็เผื่อฝนว่างไง
1: จะได้แวะไปหาพี่บ้าง
3: พี่ขอโทษพี่หมายถึงว่าวันนี้ฝนสะดวกหรือเปล่า
4: ว่างค่ะ
3: ฉันย้ายมาใหม่คงยังไม่มีเพื่อนสินะ

0: รยังไงคะเนี่ย
1: หนีนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
3: ต้องบีบเต็มแปลง
4: เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าเว้ยพ่อแก
5: ลองเลยวันนี้
6: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
7: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
8: ถ้าแม่ไม่สู้วันนี้แม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกัน
9: ต่อจากนี้รันขอไม่รับผิดชอบสิ่งที่แม่ก่อไว้อีกแล้ว
10: ทำไมถึงจะไม่ฟ้องอ่ะ
11: นินไม่อยากเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความเป็นลูก
12: คุณถูกไล่ออกแล้วคุณอ่ะ
13: แล้วคุณจะเสียใจ
14: นินไม่อยากให้ความรักของนินมันทำร้ายพี่รันอีกแล้วนินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิมนินขอทำเพื่อพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
15: วาดฝันวันวิวาสุก20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เฮ้ยมันหมูดีกว่า
18: ไปเลย
17: โอเคโอเค
19: ถ้ามันรู้มันก็จะทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาดูแลป้าป้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
20: 400,000เลยเหรอวะ
21: มันคือการโพสต์ชักชวนให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์
8: แปลว่าไอ้ความมันรับหน้าจ
15: อ The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
23: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
24: What?

0: ำไมเจ็บกันมาขนาดนี้อะพี
1: ่โดนพวกไอ้เพ็งเล่นงาน
0: อันนี้มากันหมดหรือยังอะ
1: บางคนถูกยิงแล้วต้องไปโรงพยาบาลนะฝน
0: แต่ไม่มีใครตายใช่ไหมพี่
1: ไม่มีใครตาย

0: ได
1: ้เข้ามา
2: คิดพูดมันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
3: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละ
4: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
0: คุณจะปกป้องไว้เหมือนกัน
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ระบบส่งผลแค่นี้ก็พอค่ะ
1: พี่ขอเบอร์เราไว้หน่อยได้ไหม

0: ขอโทษนะคะ
1: พวยโอบมาที่นี่ใช่ไหม
2: นี่คุณถามก็ตอบดิพวยโอบอยู่ที่นี่ใช่ไหม
3: นี่มันโรงพยาบาลเว้นไว้สักที่แต่คุณ
2: ผมพาไปหามันเลย
0: หยุดเจ้าหน้าที่เตือนก็ฟังบ้างนะคะ
2: ก็ไอ้พวกในนั้นแม่งยิงลูกน้องกู
0: ฉันเดาว่าพวกคุณก็ยิงพวกเขาเหมือนกัน

0: ของรสนิยมทางเพลงคน Spotify เขารู้กันมันผิดที่เธอเธอมาไปมันผิดที
1: ่ฉันมันไม่เจอเราในห้องฉุกเฉินนะฝนนึกว่า

0: รื่องดอม
1: ต่อจากนี้ถ้าพี่มีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับคดีนี้บอกฝนด้วยนะ
0: นายโอเคครับ
1: ฝนจะเข้ามาทำคดีนี้ด้วย

ายหน่วยงานสนที่กำลังปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูแฟลตดินแดงพบมีชื่อต่างด้าวถูกย้ายเข้าทะเบียนบ้านของ44ห้องเกือบ 1,400 คนพบเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง3คนร่วมเป็นตัวการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนำหลักฐานเข้าแจ้งความผู้จัดการมรดกตาเฮียงปมขอใบแทนโฉนดอ้างสูญหายทั้งที่โฉนดของจริงอยู่กับเจ้าอาวาสวัดอรุณยารามปปช.ตรวจพบเส้นเงินโกงสอบท้องถิ่นล่าสุดเชื่อมไปถึงการสอบเมื่อปี2564ประเมินมูลค่าความเสียหายกลายเป็น 10,000 ล้านบาทโสภณสารัมประธานรัฐสภาสั่งตั้งกรรมการพิจารณาคำร้องของฝ่ายค้านและสว.ที่ขอให้ศาลฎีกาสอบปปช.ที่ยกฟ้องคดีศักดิ์สยามชิดชอบซุกคุ้นหลังฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้พิจารณานานกว่า2เดือน

สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติอังคารที่18สิงหาคมเราเริ่มกันที่ความชัดเจนเรื่องที่ดินของวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นนะครับสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นแจ้งความบุคคลเอาผิดผู้ที่ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินใบทดแทนโฉนดที่ดินวัดป่าอดุลยารามโดยอ้างว่าโฉนดเดิมหายไปหลังจากเจ้าหน้าที่วัดป่าอดุลยารามได้แสดงใบจริงแล้วว่าได้รับบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดส่วนนางสาวชมมณีน้อยจันทร์ไปยื่นขอตรวจสอบการตั้งวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอาจจะได้หลักฐานภายในวันศุกร์นี้นะครับนางสาวชมมณีน้อยจันทร์เดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถนนศาลายาที่ศาลายานะครับพุทธมณฑลเพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการตั้งวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นว่าได้ขออนุญาตจัดตั้งตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพ.ร.บ.สงฆ์หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้นางสาวชมมณีอ้างว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อวัดป่าอดุลยารามในทำเนียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือคำร้องจากนางสาวชมมณีและให้กรอกเอกสารคำร้องเพื่อขอเอกสารจัดตั้งวัดแล้ว

0: ปี2562นะครับที่ดินผืนนี้ครับก็ไม่ได้รับการจัดเก็บเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่เคยได้จัดเก็บภาษีมาเลยครับทางเทศบาลไม่ได้จัดเก็บภาษีครับ
1: ที่ดินวัดตรงนี้เท่านั้นคือได้รับการยกเว
0: ้
1: น
0: ได้รับการยกเว้นครับ
1: ไม่ต
0: ้
1: องจ
0: ่
1: ายภาษ
0: ีครับ
1: แม้ว่าโฉนดจะยังเป็นชื่อของนายเฮียก็ตาม
0: ใช่ครับเพราะว่าวัตถุประสงค์การใช้เป็นวัดครับ
2: นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยังได้ยืนยันว่าผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีคือนางบัวไขสอนสมุทรซึ่งเป็นลูกสาวนายเฮียงไม่เคยมีเอกสารเรียกเก็บภาษีหรือประวัติการชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเลยเนื่องจากไม่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและคนที่บอกว่าได้เสียภาษีที่ดินตามโฉนดที่ดินของวัดป่าดุลยารามก็ให้แสดงใบเสร็จได้เลยเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงบ่ายวันนี้นายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเชือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนำเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่รับเรื่องที่นางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงไปยื่นขอออกใบแทนกรณีโฉนดที่ดินสูญหายแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีผู้จัดการมรดกนะครับที่ให้ข้อมูลว่าโฉนดที่ดินหายและยื่นขอออกใบแทนเพราะว่าเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามได้นำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วและสำนักงานที่ดินได้ยกเลิกกระบวนการออกใบแทนพร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายใน15วันไปยังผู้จัดการมรดกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาและกระบวนการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดป่าอรุณยารามยังเดินหน้าตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับการดำเนินการกรณีนี้แยกเป็น2ส่วนก็คือดำเนินคดีต่อผู้แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าโฉนดเดิมสูญหายเพื่อจะขอออกโฉนดใหม่ทดแทนกรณีนี้ต้องพิจารณาความผิดและผู้เกี่ยวข้องส่วนที่2คือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโฉนดเป็นวัดป่าอรุณยารามก็ต้องหารือกันอย่างละเอียดทั้งฝ่ายกฎหมายและกรมที่ดินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับเราติดตามกันต่อนะครับเรื่องการออกเอกสารบุคคลซึ่งอาจจะผิดกฎหมายอยู่ในหลายกรณีวันนี้คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานปปท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐนายหน้าและขบวนการทุจริตออกใบบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่เรียกว่าบัตรสีชมพูนะครับมีการนำชื่อเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านในย่านแฟลตดินแดงไม่น้อยกว่า 2,300 คนเมื่อปี2567ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่ารัฐบาลจริงจังกับการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นคุณธัปปณีศรีชัยมีรายละเอียดครับ
3: ชุดดบ้านไหนกรมการปกครองร่วมกับปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงค่ะเข้ามาจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้านะคะที่ร่วมกันทุจริตในการออกบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูให้กับเด็กต่างด้าวนะคะโดยมีการนำชื่อเด็กค่ะเข้ามาในทะเบียนบ้านในห้องพักที่แฟลตดินแดงนะคะเป็นการเข้าบัญชีบ้านทิพย์ค่ะซึ่งพบว่าห้องหนึ่งนะคะมีการนำชื่อเด็กเข้ามาไม่ต่ำกว่า40คนค่ะโดยพบว่าในปี2567นะคะมีการนำชื่อเด็กเข้ามากว่า 2,000 คนค่ะปฏิบัติการคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานปปท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจสน.ดินแดงกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจัดกำลังเข้าจับกุมและตรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง7หมายเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง3คนในหน้าและเจ้าของบ้านที่เกี่ยวข้องในการนำชื่อเด็กต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงจำนวน4รายการตรวจค้นบ้านหลังแรกเป็นห้องพักในแฟลตดินแดงชั้น5ของนางน้อยซึ่งพบว่าเป็นนายหน้าเจอหลักฐานเอกสารบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาหนังสือเดินทางและบัญชีธนาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดพยานหลักฐานและควบคุมตัวนางน้อยไปยังสน.ดินแดงซึ่งพฤติกรรมของนางน้อยมีการนำชื่อเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองเพื่อออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูเลข7ไม่ต่ำกว่า45คนและบ้านของผู้อื่นในปี2567รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 300-500 รายในเครือข่ายเดียว
4: 1ห้องเนี่ยก็จะมีเด็กเข้าไปเพิ่มชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยประมาณ 40-50 คนเป็นอย่างน้อยซึ่งจะน้อยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางคนนั้นนี่แหละครับรับค่าตอบแทนเป็นน่าเชื่อได้ว่าเขารับค่าตอบแทนเพราะว่าทำไปในปริมาณมากแล้วก็เลือกหาบ้านเฉพาะบ้านที่ตัวเองเนี่ยไว้ใจคุยได้โดยเฉพาะบ้านของญาติ

0: นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ได้มาตรวจค้นในแฟลตดินแดงนะคะซึ่งเป็นห้องของนายหน้าที่พบว่ามีการนำชื่อเด็กต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยนะคะเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้ไม่ต่ำกว่า35คนนะคะซึ่งจากลักษณะห้องของแฟลตดินแดงที่เป็นห้องขนาดเล็กอยู่อาศัยได้จริงไม่เกิน5คนค่ะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่นั้นสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตนะคะในการออกบัตรสีชมพูให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข7ค่ะ
1: จากลักษณะห้องพักในแฟลตดินแดงที่มีขนาดไม่เกิน35ตารางเมตรอยู่ได้ไม่เกิน5คนแต่กลับมีชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไม่ต่ำกว่า60คนจึงเป็นที่น่าสงสัยซึ่งปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงต่อเนื่องจากปฏิบัติการตัดบัตรกรุงเก่าที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีการนำชื่อเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านเพื่อออกบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่า300รายและมีผู้แจ้งเบาะแสว่าพบการนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงในลักษณะเดียวกันปปท.และกรมการปกครองจึงตรวจสอบในระบบทะเบียนพบมีการนำชื่อเข้าบ้านทิพย์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะการทุจริตสวมสิทธิ์ไม่ได้ทำที่ชายแดนแต่ทำกันกลางกรุงไกลสราว่าการกรุงเทพมหานคร
2: เราขึ้นไปดูสภาพห้องนะครับหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยห้องเนี่ย30ตารางเมตรไม่เกิน34ตารางเมตรนะครับ2คนก็ยังแน่นแล้วอ่ะแต่ใช้เวลา2วันในการย้ายคนเข้าไปเนี่ย41คนอีกห้องนึงเนี่ย2วัน64คนอันนี้เราเทสแค่2ห้องนะอันนี้เราไม่อยากนึกภาพว่าถ้าเราตรวจทั้งระบบทั้งคอทมเนี่ยเราไม่รู้เราจะเจอสภาพนี้
1: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านนางพึ่งเจ้าบ้านที่นางน้อยที่เป็นนายหน้านำเด็กเข้ามาในทะเบียนบ้านซึ่งนางน้อยยอมรับว่าได้เรียกเงินค่าเข้าบ้านหัวละ500บาทเมื่อทำบัตรสีชมพูได้แล้วจะได้อีก300บาทรวมหัวละ800บาทขณะที่พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ก็เปิดเผยได้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม67พบเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชีนางน้อย8ครั้งรวม 133,000 บาทและนางน้อยได้ตอบคำถามนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์เลขานุการคณะทำงานโดปาไนท์กรมการปกครองว่าการนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านครั้งละไม่ต่ำกว่า10คนนั้นทางสำนักเขตไม่ได้ถามอะไรเลยหรือไม่เพราะเขาก็ทำกันมาแบบนี้
3: ให้ตังเจ้าของเจ้าของ
4: ห้อง5,000
3: ค่ะ5,000แล้วเจ๊น้อยได้เท่าไหร่
4: เราเก็บเด็ก500
3: หัวละ500เอง
4: 500ก็คือค่าเข้าบ้านหัวละ500แล้วเราทำบัตรให้เขาเราก็เก็บ300
3: รวมเป็น800
4: ใช่ค่ะ
5: ตอนที่เราไปดิวที่เขตเนี่ยวันนึงอ่ะเราเอาคนไปเข้าเป็น10คนเลยนะต่อครั้งนึงอ่ะทำไมเจ้าหน้าที่เขาทำให้ง่ายจังอ่ะเขาไม่ตรวจสอบเลยหรอว่าวันนึงห้องแค่นี้เอาคนเข้าครั้งหนึ่งวันหนึ่งเป็น10คน20คนน่ะทำไมเขาทำให้ง่ายจัง
4: ก็ไม่รู้อ่ะเขาเราเห็นเขาเราทำได้เราก็ทำ
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงซึ่งจับกุมผู้ต้องหาได้7รายจากบัญชีเด็กต่างด้าว140รายซึ่งมีการขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนโดยพบว่าในแฟลตดินแดงซึ่งมีจำนวน 5,726 ห้องพบห้องพัก44ห้องที่มีการแจ้งย้ายบุคคลต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,366 คนโดยเฉพาะในปี2567สำนักงานเขตดินแดงมีการออกบัตรสีชมพูที่ขึ้นต้นได้เลข7จำนวน 2,347 คนถือเป็นการร่วมกันทุจริตโดยเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกทม.มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและให้เพิกถอนบัตรที่ได้มาด้วยการทุจริต
6: แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นประตูบานใหญ่มากๆที่เปิดไปสู่สิทธินะครับที่บุคคลเหล่านี้จะสามารถเข้ามาเบียดบังทรัพยากรของคนไทยนะครับยิ่งไปกว่านั้นสิทธิที่ใหญ่ที่สุดก็คือเขาสามารถที่จะขอสิทธิในการมีสัญชาติไทยได้ซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลอมเอกสารหรือว่าการแจ้งข้อมูลเท็จทางทะเบียนแต่เป็นเรื่องรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงและเรื่องของเศรษฐกิจ
7: มาตรการจริงๆตามระเบียบกฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะรัดกุมมากอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้เราไม่ดำเนินการตามระเบียบจริงๆไม่ใช่ช่องโหว่แต่เป็นเรื่องการละหลวมของเจ้าหน้าที่เองจึงนำไปสู่เรื่องเจ้าหน้าที่ถึงต้องมีความผิดอย่างร้ายแรงไงครับตรวจสอบย้อนหลังทุกรายไปครับขอให้พี่น้อง

0: ช่วยกันแจ้งเบาะแสครับเราจะทำความจริงให้ปรากฏทุกรายทุกเคสเลยลำดับแรกนี่คือเพิกถอนรายการก่อนเรื่องนางการในประเทศเป็นอีกเรื่อง
1: พลตำรวจโทสยามเปิดเผยได้ว่านอกจากเครือข่ายนางน้อยก็ยังพบอีกหลายเครือข่ายที่ดำเนินการเช่นนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบส

0: ก่อนดูคุยแซ่บโชว์
1: อย่าลืม Subscribe
2: และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
1: ปิ๊งๆเลย
3: ว้ายรำคาญ
1: ทำไม
3: ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่สวยมากๆเลยอะแล้วก็หันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังนะคะสุขภาพร่างกายตอนนี้ต้องบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารการกินก็ต้องดูแลด้วยนะคะมีอีกสิ่งนึงที่เราเชื่อว่าหลายๆคนมองข้ามไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใส่ใจมันไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะว่ายังไงแล้วเราตื่นมาเจอก่อนสิ่งแรกเลยกาแฟนั่นเองแต่ว่าจะเลือกยังไงให้เข้ากับเราแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะตอนนี้นะคะต้องขอต้อนรับคุณดิวธิดารัตน์โพพินค่ะเจ้าของแบรนด์กาแฟแจ่มใสค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: จะมาคุยกับเราละนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะ
3: ค่ะ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาที่นี่จะได้มาพูดเรื่องราวแซ่บๆเกี่ยวกับหุ่นแซ่บๆค่ะ
3: จริงๆกาแฟกินแล้วมันหุ่นแซ่บได้เหรอคะ
4: หุ่นแซ่บได้เลยค่ะพี่เบนซ์ขาบอกเลยว่ากาแฟตัวนี้ค่ะกาแฟถังเช่าแจ่มใสนะคะตัวนี้นะดีมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่เบนซ์ตอนแรกนะหนูจะบอกนี้เล่าก่อนเลยว่าเมื่อก่อนน่ะดูแลตัวเองดีมากออกกำลังกายทาน

0: ารคลีนแล้วก็จำกัดเวลาในการทาน
1: โอ้โหทุกอย่าง
0: บางคนทาน IF ด้วยแต่ว่าหุ่นยังไม่ถูกใจสักที
1: เอ้าทำทุกอย่างก็ยังไม่ถูกใจ
2: ยังไม่
1: ถ
2: ู
1: ก
2: ใ
0: จเป๊ะหมดแต่สิ่งสำคัญที่เราลืมโฟกัสนั่นก็คือกาแฟค่ะเป็นไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านเป็นไหมลืมโฟกัสเรื่องกาแฟค่ะกาแฟมีทั้งน้ำตาลทั้งครีมเทีย
2: ม
0: นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทำลายหุ่นมากๆ
1: จริง
0: แล้วพอได้มาดูแลตัวเองแล้วเราโฟกัสเรื่องกาแฟเท่านั้นค่ะพี่เบ้นขา
1: เป็นไงคะเสีย
0: ดีขึ้น
1: เลยตอนนี้นี
0: ่ดีขึ้นเลย
1: แล้
0: วก็เป็นเหตุผลที่ตัดสินใจทำกาแฟแจ่มใสขึ้นมา
1: ทำเองเลย
0: ค่ะจัดการเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีน้ำตาลต้องไม่มีครีมเทียม
1: ค่ะอ๋อไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมอร่อยไหมอ่ะเนี่ย
2: ใช่
0: ต้องอร่อยสิค่ะพี่เอ็นค่ะ
1: ไม่คือความรู้สึกของคนกินกาแฟนะเป็นคนกินอะไรแบบหวานมันนะต้องน้ำตาลแน่นครีมแน่นอันนี้ไม่มี
0: หนูจะบอก

0: ี่ย
1: ใช่
2: ต้องอร่อยสิคะพี่เบนค่ะ
0: ไม่คือความรู้สึกของคนกินกาแฟนะเป็นคนกินอะไรแบบหวานมันนะต้องน้ำตาลแน่นครีมแน่นอันนี้ไม่มี
2: หนูจะบอกนะพี่เบนนะ
0: ค่ะ
2: ตัวนี้นะคะกาแฟถังเช่าแจ่มใสเนี่ยนะคะสารสกัด21ชนิด
1: 21ชนิด
2: ทำมานะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมัน
0: คอเ
2: ลสเตอรอลต่ำ
0: นี่ไง
2: นะคะเนี่ยสารสกัดทั้งหมด21ชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวโสมถังเช่าทองโกจิเบอร์รี่สารสกัดน้ำมันมะพร้าวนะคะที่ใช้แทนครีมเทียมนะ
0: ดีจัง
2: ดีมากๆเลยแล้วมีวิตามิน B ด้วยวิตามิน A ค่ะ
0: โอ้เยอะเลยอ่ะ
2: สารสกัดพรีเมียมแน่นหมดเลยนะคะแล้วสารสกัดทั้งหมด21ตัวเนี่ยคัดสรรมาแล้วให้ทุกคนทานตอนเช้าก่อนอาหารเช้าอย่างที่พี่เบนซ์บอกว่าเช้ามาปุ๊บ
0: เช้ามาปุ๊บเจอกาแฟก่อนเลย
1: เช้าอีกซองก็เถอะ
2: 1ซองค่ะไม่รีบ1ซองแต่ถ้ารีบใช้หุ่นแนะนํา2ซองค่ะ
0: แนะนําตอนเช้าเนา
2: ะ
0: ตอนบ่ายด้วยได้ไหมอ
2: ่
0: ะ
2: ได้ค่ะบางคนแบบทานตอนบ่ายด้วยทานระหว่างวันด้วยบอกเลยนะคะว่าทาน2ซองก็ไม่เป็นปัญหา
0: ไม่ตาค้างแน่นอน
2: ตาไม่ค้างใจไม่สั่นไม่เบลอระหว่างวันไม่มีเวียนวูบแล้วมากกว่านั้นคือตัวสารสกัดหนูทำไมถึงต้องใส่ถึง21ชนิด
0: นั่นสิ
2: เพราะว่าจะช่วยบำรุงด้วย
0: เห็นมีถังเช่าด้วยนะ
2: ใช่ค่ะจะช่วยชะลอวัยเลยอันดับแรกคุณผู้หญิงชอบนะคะแม่ๆทางบ้านชอบมากแล้วก็จะช่วยบำรุงข้อเข่าบำรุงกระดูกบำรุงสายตาบำรุงสมองนะคะแล้วหลายๆคนก็กังวลน
0: ะ
2: กลัวว่าจะทานไม่ได้เพราะว่ากลุ่มที่จะบำรุงข้อเข่าเนี่ยคือกลุ่มผู้สูงอายุ
0: ใช่อ
2: ันนี้ต้องบอกนะคะกลัวว่าจะทานเราไม่ปลอดภัย
0: อ๋อทานแล้วไม่ปลอดภัยทำไมนี่เราเลือกมาแล้วเราคัดสรรมาให้เรียบร้อย
2: หนูจะบอกว่าตัวนี้ทานแล้วปลอดภัยเบาหวานความดันไขมันคือทานได้เลย
0: ทานได้หมด
2: ใช่ค่ะ
1: ทานได้หมดได้มั้ย
2: ทานร้อนได้ใส่น้ำแข็งก็รสค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ได้หมด
2: ใครที่ชอบร้อนตอนเช้าชงร้อนใช่ไหมคะทานร้อนชุ่มคอค่ะระหว่างวันอยากจะใส่น้ำแข็งก็ชงเย็นชื่นใจเลยค่ะ
0: ได้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครชอบกาแฟดื่มกาแฟในตอนเช้าบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นลูกค้าเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราได้ซื
2: ้อโอ้ยขอบคุณค่ะ
0: เราได้ซื้อไปแล้วที่บ้านนะคะนี่หนึ่งห่อใหญ่นี่ข้างในนี่ของแน่นเลยนะกี่ซองในนี้กี่ซอง
2: ในนี้มี15ซองค
0: ่
2: ะ
0: แน่นแน่นเลย
2: แน่นแน่นเลย
0: ซองใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราขี้โม้นิดนึงได้ไหมอ่ะเราซื้อกาแฟเขาแล้วก็ซื้อชามะนาวเขาด้วย
2: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: แต่วันนี้มีชามะนาวมาขายนะวันนี้ไม่มี
2: ไม่มีค่ะไม่มีมาขายแต่ว่ามีชาม ีชามาแถมค่ะ
0: ชาอะไรคะ
1: ชาอะไรคะ
2: ชาไทยค่ะ
0: เอ้ยมีชาไทยแล้ว
2: มีชาไทยแล้ว
1: แม่พูดสักคำนี้ฉันต้องซื้อแล้วล่ะเธอ
0: ชาไทยเออชาไทยนี่แสดงว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันเหมือนกันนะคะแม่พ่อเป็นเบาหวานความดันไขมันก็คือทานได้หมด
0: ทานได้หมดกัน
2: นะคะ
0: คือถ้าบอกว่ามีโสมมีถังเช่าแล้วก็มีสารสกัดมากมายบางคนกลัวว่าก
1: ลิ่นโสมกลิ่น
2: ไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นสมุนไพรไม่มีทานง่ายหอมกลิ่นกาแฟแท้อาราบิก้าเป็นกาแฟแท้อาราบิก้า
0: อาราบิก้าด้วย
2: ใช่ค่ะตั้งใจเลือกแล้วก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีเลย
0: คือเมื่อกี้บอกว่าเราซื้อมาเองเราบอกเลยว่าราคาไม่แพงแต่เชื่อว่าโปรนี้ต้องเด็ด
3: น้ำมันดำข้าวคืออะไรน้ำมันดำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอริซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอริซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอริซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วย

ดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาออริจินอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
1: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
1: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
1: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
1: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
1: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
2: ใช่ครับ
1: เขาเชื่ออย่างนั้น
2: ใช่
1: อันนี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
2: ทฤษฎีจีนเลยครับ
1: ทฤษฎีจีน
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชาย
1: ฮะ
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
1: อย่างนี้คือ

0: ี้ยเป็นเหตุแล้วในหัวใจปัจจุบัน
1: ที่เราทานที่เราทานกันอ่ะมันเป็นการเป็นเหตุแล้ว
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
1: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
0: ที่ราบสูงทิเบตทิเบตชิงไห่เสฉวน
1: อ่ะเท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
0: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อกี้พยุทธ์กล่าว
0: จะต้องพบจะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
1: ี
0: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ที่ 4,500 เมตร
1: ล้มไหม
0: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
1: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
0: ครับชงน้ำร้อน
1: ไม่ได้
0: ชงกาแฟเรื่องใหญ่มาก
1: ไม่มีทางร้อน
0: ไม่ร้อน
1: นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะ
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้

0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
0: ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
0: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไฮ
1: เสฉวนเนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไฮเสฉวนสามอันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี้ยสูง
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
0: ับ 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขาตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่ทั้ง
0: 4คู่ครับ4
1: คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
1: กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
1: อันนี้เป็นของ
0: ทิเบต
1: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคือกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
1: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
1: อันนี้เป็นแบบ
0: ยางครับ
1: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
0: เอายางทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
1: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นเนี่ย
1: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
1: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่เรา
0: ที่เราเล่ากันมา
1: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
0: คนละพัน
1: โดยส
0: ิ
1: ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
0: คนละตัวละ

0: ว่าเป็นถังเช่าบางพัน
1: อ๋อบางพันที่ไม่ใช่แบ
0: บนี้
1: ที
0: ่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบยานะคร
1: ับ
0: มันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
1: อ๋อตันอย่างนี้เลย
0: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลืองแล้วคุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
1: ที่พี่คุยไว้เนี่ยต้นเหมือนกัน
0: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
1: ไม่มี
0: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอย่างอื่นไม่มีแน่นอน
1: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
0: ไม่ใช่
1: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
0: แล้วก็มีอีกอันนึงมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอมคือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบนึงเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
1: อ๋อเอาน้ำไปกินซะแล้ว
0: น้ำไปกินแล้วรอบหนึ่ง
1: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
0: เราก็จะดูได
1: ้ครับผม
0: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
1: โอเคอ
0: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเปิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
1: เอาละครับช่วงหน้านี่เป็นแค่เกร็ดความรู้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่าว่าถังเช่าทำอะไรได้บ้างถังเช่านะจริงๆแล้วสรรพคุณสุดยอดเป็นยังไงไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรู้กันช่วงหน้าครับไขข้อข้องใจกันครับ
2: มักมีผู้ที่คิดว่าถังเช่า

0: หนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปจนเราค่อยๆดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B 1 B 2 B 6 B 12วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้ว
5: คือ
2: เยอะนะคะ
1: ร่ายยาวมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการที่ถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
5: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิด

0: และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: ไพเราะเอี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

0: ื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือ

0: ากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนอย่างเง
4: ี
3: ้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็สามคนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
4: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
4: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
4: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
4: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: สาไอซาเลซาเลมากเลย
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น
3: พ
0: ลาสเตอร์เลย
3: โอ้ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
2: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
4: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
2: น
4: ะครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
5: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
6: ชอบมากเป็นแก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบ

0: ันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไตอ่ะลูกขึ้นอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเด้อใช่ดีแม่ชอบเดี๋ยวถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอายุใช้ล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่วางนี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
1: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัชสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
0: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
1: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
2: ค่ะ
1: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
2: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
1: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
2: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารก็นี่มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
2: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
2: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
2: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
2: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค่ะ
2: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ่
2: ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
2: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
2: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
2: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
2: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะ
1: มะเร็ง
2: อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
2: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ถ้า ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oilสารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะ

0: ในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นๆให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบ
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: กินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอะอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
3: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
2: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
3: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
2: ึ้
3: น
2: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพ วชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
2: กินหรือเปล่า
3: ผมไม่กิน
2: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
3: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได
2: ้อ่ะถูก
3: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
2: ่ค่ะ
3: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
2: พี่
3: ม
2: ี
3: ความเห็นว่าไง
2: ถ
3: ูกหมดแล้ว
2: ก็เข้าใจแล้วอันนี้สมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
3: ครับ
2: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอาจจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
3: ้
2: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามันเนี่ยมันจะเป็นกรดอะมิโนเนี่ย
3: มาต่อกันยาวๆ
2: ถ
3: ู
2: กต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
3: ใช่สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
3: ้
2: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี
3: ้
2: เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
3: ้

0: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
1: มันต้อง
0: แยกออกก่อน
1: ใช่ๆ
0: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างใหม่
1: เป็นไม้
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได
1: ้
0: คำถามคือตอนนั้นน่าจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไห
1: ม
0: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไรถ
1: ู
0: กปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
1: ม
0: อันที่สองคือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดูบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
0: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะมันก็จะแย่
1: คือขยะแบบหนึ่งในผิว
0: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
1: อ
0: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ้ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมีสองส่วนคือหนึ่งเราจ้างมากับอันที่สองเราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งๆฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะรู้ถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนนึงที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่3ถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลยแตกตัว
1: เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได
0: ้
1: กินอกไก่เยอะๆก็ได
0: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอะอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถ
1: ู
0: กป่ะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ป่ะถ้าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอ่ะแล้วมันละลาย
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในน้ำซ
1: ุ
0: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นอย่างเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นนะคะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
1: อย่าหนังทิ้งอย่างเงี้ยกินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพี
0: ่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
1: กิน
0: ใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
1: ครับ
0: แล้วร่างกายดุ๊กก็จะไปสร้างเอง
1: เราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเอง
0: ถูก
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
0: ่เป็นคำถามที่ด
1: ี
0: อันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: อ่ะผมหนัก75อย่างเงี้ย
0: อ่ะก็เป็น75
1: 75กรัม
0: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุกินอ่ะควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่ง7ช้อนโต๊ะตักเข้าไป7ช้อนครึ่งอ
1: ัน
0: นี้พอแล้วแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
1: เนื้อสัตว์ลง
0: ใช่ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
1: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
0: ่โอเค
1: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
0: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
1: ม
0: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจนน่ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
1: เพราะว่าในชั้นหนังแท
0: ้
1: ขึ้นอย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นนะเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิว
0: ใช่
1: ถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
0: ใช่ใช่
1: เพราะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
0: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทนึงเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยกินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากข
0: ึ้
1: นซึ่ง

0: เนี่ยผมว่าก็มีส่วน
1: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลเนี่ยออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
0: อ
1: ันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่มั้ยคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
0: ม
1: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันนี้มันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
0: ้
1: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันนี้ค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
0: เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
1: ึ้
0: น
1: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเออเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างเลยก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
0: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
1: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทนึงของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
0: อ
1: ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
0: อ
1: ะเวลาเราไปกินสัตว์
0: อ
1: ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอะในสัตว์ก็ต้องมีถูกปะ
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
0: กระดูกก็มีคอลลาเจน
1: ใช่ใช่วุ้ยถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นอ่ะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปเพราะมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆ เราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
0: ใช่ใช่
1: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได
0: ้มันก็เป็นขยะ
1: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอะทำงานหนักข
0: ึ้
1: น
0: ม
1: ันจะหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอ่ะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
0: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
1: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
0: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได
1: ้
0: ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจนแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออรัลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
1: ิ
0: ดอ
1: ันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
0: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนไข้มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
0: ออ
1: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้คืออย่าไปตัดสินเขาสำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบทำอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
0: อ
1: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่าfirst do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันเนี้ยมันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
0: อ
1: ันเนี้ยเราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยมากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
0: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์เออ
1: มันไม่
0: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
1: เอาใหม่พี่ถามลูกใส่นาฬิกาเรือนละแบบ 1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกา
0: ก็ใช่
1: ไงยูจะไปถ่ายก็ทำไมล่ะ
0: เอาเป็นว่า

0: ถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
1: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
0: อ
1: ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
1: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
0: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอ๋นะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าว

และจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี
0: ้ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครอ่ะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ
1: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
0: แคปซูลเล็กๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
0: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะ

0: ก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะ
1: ไปเสริมฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับ

งั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามบัตรไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายแต่การเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง

0: ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
2: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping

0: ีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ250-500มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่

0: ข่าวดีข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล